0: ลับบทบาทชิดนาทีระวางผู้เป็นเลขากับประธานปกครองนครหลวงแขวงก็คือขันเมืองซึ่งได้มีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่าง2ตำแหน่งดังกล่าว
1: ใน5ปีที่ผ่านมาเวียดนามจัดตั้งได้รับการปรับปรุงและได้ยกสูงคุณภาพของเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างพักมีผลสำเร็จในการนำพาดำเนินกองประชุมใหญ่3ขันของพรรคสำเร็จตามคาดหมายสร้างการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าในการกำหนดตำแหน่งงานการก่อสร้างบำรุงพนักงานได้ปรับปรุงกลไกการนำพาคุ้มครองของคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้แยกพลบทบาท10นาทีระหว่างผู้เป็นเลขากับประธานปกครองนครหลวงแขวงก็คือขันเมืองซึ่งได้มีขอกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่าง2ตำแหน่งดังกล่าว
0: ท่านธงลุนศรีสุริตเน้นนักถึงว่าผ่านการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งหน้าได้ปรับปรุงคืนใหม่การจัดตั้งท้องถิ่นซึ่งได้สร้างตั้งตาแสงเป็นการปกครองรัฐขั้นลุ่มสุดเพื่อหันการคุ้มครองบริหารรัฐให้แท้ถึงและใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้สร้างสำเร็จแล้ว375ตาแสงของทั้งหมด621ตาแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยในทั่วประเทศได้มีข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะภาคฮากทานตาแสงเพื่อเป็นบอนอิงในการเคลื่อนไหวปรับปรุงกงจักการจัดตั้งแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นให้มีความกระทัดรัดด้วยการลดจำนวนกงจักการจัดตั้งหัวหน่วยบริหารและบรรหารอื่นที่ซ้ำซ้อนหลงหลายสมควร
2: ในตอนบ่ายวันที่3กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้ให้การต้อนรับและพบปะกับทานมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวระหว่างวันที่3 5กรกฎาคมนี้ในโอกาสนี้ทานนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและติดราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจของทานมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ยาวนานและการหัวมืออันใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษได้หับการหัดแน่นยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ทานนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความสุ่มเซยต่อผลสำเร็จอย่างจบงามของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างทานประธานประเทศทองลุนศรีสุริตและทานมินอองไลรวมทั้งผลสำเร็จในการแลกเอกสารหัวมือจำนวนส่งฉบับเคียงคู่กันนี้ทานนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมาพร้อมทั้งแสดงความสมเสยทานมินอองไลที่ได้รับความไว้เนื้อเสื่อใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาและเสื่อมันว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของทานเมียนมาจะสืบต่อได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าประชาชนมีความอยู่ดีกินดีการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและถือเป็นบุญมสิทธิ์สูงของการนำเมียนมาที่มีต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสมัครีหักแพงและการหัวมืออันใกล้สิทธิ์ฐานประเทศบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระวังเล้าเมียนมาในโอกาสพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อหมากผลของการพัวพันหัวมือโดยเฉพาะด้านการเมืองที่มีความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติเป็นต้นเยี่ยมยามเมียนมาของทานฮองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและล่าสุดแม้นการเยี่ยมยามทั้งการของทานฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดในขั้นแห่งการต่างๆเป็นต้นแมนด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแห่งงานการศึกษามนุษยธรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามสายแดนและด้านอื่นๆผ่านกลไกคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการหัวมือส่งฝ่ายเล้าเมียนมาและบรรดากลไกอื่นที่เกี่ยวข้อง พื่อสุขยุ่งการหัวมือส่งฝ่ายให้เป็นอุปธรรมในขณะเดียวกันทานมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของทานนายกรัฐมนตรีสอนใสศรีพันดอนก็คือรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะผ่านมาเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้ทานมินอองไลก็ได้แสดงความสมเสยทานสอนใสศรีพันดอนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวภายหลังสำเร็จการพบปะบรรดาการนำกองลาวทานมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้สืบต่อเดินทางไปเยี่ยมยามนครหลวงบางเมืองมรดกโลกเพื่อเยี่ยมชมวัดวะอาหามปูสนิยสถานและบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว
0: ท่านวีรพงษ์พรมดวงศรีห้องประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาดเข้าห่วมกองประชุมสัมมนาลาวจีนเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีและผลการค้นคว้าแนวคิดสีจิ้นผิงบ่ด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคในวันที่3กรกฎาคมนี้ในกองประชุมเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคท่านนางฟางหงเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวพร้อมด้วยคณะพรรคคณะประจำพนักงานลักเลงของกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางและพนักงานสถานทูตจีนเข้าร่วมในกองประชุมพลเอกวิไลหลาคำฟองได้ต่างหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและในนามส่วนตัวได้ให้เกียรติขึ้นอ่านสารอวยพรคณะบริหารงานพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากนั้นท่านนางฝั่งหงได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์โดยท่านได้ยกเห็นซีเนอร์นายใหญ่ที่สำคัญเป็นต้นยึดมั่นการนำพาของพรรคแม่นการค้ำประกันพื้นฐานที่พาให้ภารกิจสังคมนิยมก้าวไปสู่ไสยศาสตร์อย่างบ่หยุดยั้งการสร้างสาและการปฏิบัติตามทัศนะผลงานการเมืองอันถูกต้องแมนการค้ำประกันอันสำคัญในการสุขยู่การขยายตัวในภารกิจสังคมนิยมและการร่วมกันสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการในยุคใหม่จากนั้นทานคำพันธ์เผยยวงและทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมศูนย์กลางภาคได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวคำเห็นและประกอบคำเห็นอย่างมีเนื้อในความหมายสำคัญต่อกองประชุมดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้หับสมวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการกำเนิดเติบใหญ่และผลการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอด1ศตวรรษกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะผลงานการนำพาในยุคสมัยใหม่ที่มีสีสันพิเศษของจีน
2: การจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองหยกใหญ่แต่งตั้งพนักงานขันส่วนกลางคุ้มครองและพนักงานรัฐกรอยู่แขวงจำปาสักในระยะผ่านมาถึงว่าจะได้หับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีข้อกังขาบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นโอกาสประกอบกับเห็นในหัวข้อบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองการยกย้ายการแต่งตั้งพนักงานขันส่วนกลางคุ้มครองและพนักงานรัฐกรอยู่แขวงจำปาสักต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทร์ท่านอรุณไสยสุนาราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าสิ่งที่เป็นข้อยุ่งยากเป็นต้นกลไกการประสานงานระหว่างกระทรวงองค์การคันศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างซักซ่าหลายคันหลายคอดเหตุให้การเสนอขอความเห็นในการยกย้ายหรือซับซ้อนพนักงานบางครั้งบ่ทันกับความยังคงต้องการการตีราคาประเมินผลพนักงานเพื่อเกี่ยมจัดวางและซับซ้อนบางบอนยังขาดการประเมินผลเฉพาะบ่ทันลงเลิกถึงผลงานตัวจริงและบัญหาอื่น
3: เกี่ยวกับผลสำเร็จเรื่องนี้บางด้านที่มีข้อจำกัดและการเงินคงค่าที่ต้องได้สืบต่อแก้ไขการคุ้มครองในบางการประสานงานระหว่างสายตั้งกับบางกระทรวงบางแผนกโดยรวมตัวเห็นได้ดีแต่ยังมีข้อสับสนจะสามารถปฏิบัติได้ตามที่สี่หลังของสุขการบางด้านบางจุดบางบอลการเลือกง่ายการกีฬาการเงินพนักงานเห็นว่าจะมีการกัดเกี่ยวดี แต่บางครั้งการซับซ้อนตัวจริงยังเป็นติดพันกับผลงานตัวจริงของแต่ละสถานที่แสดงออกอยู่ในหลักฐานนั้นบางอาการจะตั้งโครงประกอบของการเที่ยวพลังงานราคาคุ้มครองในบางโครงการไม่บริสุทธิ์ส่วนโดยเฉพาะอยู่ในโครงการเรียนบางเพียงยังไม่ได้สามารถตอบสนองรวมถึงเผาซึ่งเราจะได้สืบต่อ
2: ท่านอรุณไซสุนาราชให้ฮู้ถึงว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าคณะพรรคแหวงจะสืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมาที่ศูนย์4ของศูนย์กลางพรรคให้เข้าสู่ร่องเลิกโดยเฉพาะการคุ้มครองต้องหันเป็นทันสมัยโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพร้อมทางติดตามกวดกาและประเมินผลอย่างเป็นปกติต่อเนื่องการยกย้ายต้องให้ถูกทิศถูกจุดและถือสำคัญการลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองสร้างพนักงานกับทีและทดสอบเวียกงานตัวจริงอยู่หลักฐานส่วนการแต่งตั้งสืบต่อเลือกเฟ้นพนักงานให้หับประกันตามแผนกำหนดสร้างเลือกคนเข้าใส่เวียกอย่างภาวะวิสัยโปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐานเงื่อนไขสร้างพนักงานสืบทอดให้มีคุณภาพมีระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริง
0: มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาเสียงได้ทั้งหมด379ตาเสียงกว่า60กว่าส่วนห้อยของจำนวนตาเสียงทั้งหมด621ตาเสียงกว่าเอาห้อย11เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหับห้องตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาเสียงต่อมาแขวงหลวงพระบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาเสียงมาเป็น52ตาเสียงท่านกองพลสัญญาจักรห้องหัวหน้ากลุ่มการปกครองท้องถิ่นขณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้ให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาเสงแมนปฏิบัติตามมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพักที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองโดยการปรับปรุงระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยการสร้างตั้งตาเสงซึ่งเป็นองค์การบริหารขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่น
4: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาเสงนั้นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติ05ของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะการนานาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแสงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดและให้มีบ้านการจัดตั้งซุ้มซ้อนครับหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคก็คือทางกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นบทอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นในแม่นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกันหมายความว่ามีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐรอบด้านและในระดับด้านการเมืองนักการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันสร้างป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแบ่งขันคุ้มครองอันนั้นเป็นหน้าที่ของตาแสงหมายความว่าตาแสงอันแม่นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายบ่แม่นว่าบางคนว่าตาแสงมันแม่นกลุ่มบ้านอันบ่นั้นเลยว่าแม่นบ้านใหญ่บ่อีหยังต่างอันนี้มันตาแสงอันแม่นขั้น1ของการปกครองเฉพาะประชาชนเรียกพร้อมได้คล้ายๆคือกับเมืองน้อยนึง
0: ท่านกองพลสัญญาจักรให้ฮู้ตื่มว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแสงเมืองที่มีจำนวนตาแสงน้อยที่สุด2ตาแสงมี5เมืองคือเมืองธงมีไซแขวงเสนบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงเมืองจันเมืองล่องแจ้งและเมืองห่มแขวงไซสมบูรณ์ส่วนเมืองที่มีตาแสงหลายที่สุด7ตาแสงคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเสโปนแขวงสวรรค์เขตเฉลี่ยตาแสง1มี11บ้านที่ขึ้นกับผับที่สอบประชากร 11,900 คน
2: วันที่3กรกฎนี้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวได้จัดกองประชุมประจำปี2026ของหน่วยงานย่อยแขนงการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นทางการที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านอุดมศักดิ์พีระวงศ์หัวหน้ากรมทรัพยากรน้ำและท่านเจมส์มอร์เซลส์เลขานุการเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวต่างหน้าให้แก่รัฐบาลออสเตรเลียผ่านกรมการต่างประเทศและการค้ากองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องคู่ห่วงพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลและแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตทั่วประเทศผ่านทางกองประชุมทั้งไกลจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อร่วมกันทบทวนความคืบหน้าแลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งท้าทายต่างๆในการคุ้มครองทรัพยากรน้ำท่านอุดมศักดิ์พีระวงศ์กล่าวว่าน้ำคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าที่สุดของลาวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารสาธารณสุขและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งกองประชุมได้รับฟังเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความร่วมมือในการติดตามและรายงานตัวซีบัด SDG 6ในลาวการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำและระเบียบการคุ้มครองคุณภาพน้ำห่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองน้ำเปื้อนและการคุ้มครองน้ำใต้ดินกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการหัดแน่นความร่วมมือและการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อแนะใส่ปรับปรุงการคุ้มครองน้ำและหาประกันการนำใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิผลและยืนยง
0: กรมธรณีศาสตร์และบ่อแหกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องคันศูนย์กลางและท้องถิ่นและองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์เคลื่อนใบเก็บกรรมข้อมูลต่อกับปัญหาน้ำซองคุณที่แขวงเวียงจันทน์ในระยะผ่านมาซึ่งเบื้องต้นพบว่าสาเหตุต้นต่อแม้นเกิดมาจากกิจการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุผิดกฎหมายอยู่บางบริษัทโดยบ่ได้รับอนุญาตและบางกิจการบุกเบิกเส้นทางที่ส่งผลให้ตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติผ่านมารัฐบาลได้มีคำสั่งและแจ้งการที่เด็ดขาดในการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งแร่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อปัญหาดังกล่าวนี้กรมธรณีศาสตร์และบ่อแหกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้สืบต่อเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องถ้าหากกวดพบการละเมิดจะมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้เป็นแบบอย่างที่บ่ดีต่อโครงการอื่นๆสำหรับการติดตามสภาพน้ำซองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าถือเป็นจุดติดตามหนึ่งที่สำคัญและได้มีแผนติดตามทุกๆปีพร้อมนั้นยังได้แจ้งเตือนไปยังโครงการอื่นๆต้องเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเคร่งครัด
2: เมื่อบรรณมานี้ที่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงหลวงพระบางท่านสมสนิทสุวรรณราชห้องประธานคณะบริหารงานบริษัทเจริญเซกองพลังงานจำกัดคณะกรรมการสภาบริหารธนาคารพัฒนาลาวได้มอบเงินจำนวน5ตื้อกีบที่ได้จากการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟสิงขันทานห้องนายกรัฐมนตรีในไทยเดือนพฤษภาผ่านมาเพื่อระดมทุนเข้าในกองทุนบรรเทาทุกข์ของสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางสุดที่5
5: ต่างหน้ารับโดยท่านบุญเรือมณีวงศ์ประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางสุดที่5พร้อมด้วยคณะการประกอบส่วนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นการเติบโตของภาคเอกชนในลาวโดยเฉพาะบริษัทเจริญเซกองพลังงานจำกัดหรือ CSE ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมโอกาสนี้ท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้กล่าวขอบใจและย่องยอสมเสยบริษัทเจริญเซกองพลังงานจำกัดหรือ CSE ที่ได้ประกอบส่วนอันสำคัญร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขบัญหาบรรเทาทุกข์ต่อเวียกงานสภาประชาชนแขวงพระบางพร้อมทางมอบบางย่องยอให้แก่บริษัทอย่างสมเกียรติปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพระบางรายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันลมพายุหมุนเขตฮอนไม้สักหัวที่10ประจำปี2026ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นลมพายุดีเพรสชั่นกำลังเคลื่อนที่อยู่ทางทิศใต้ของแขวงกวางซีประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งยังจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในรับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทางนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสู่ดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกพงศาลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19-28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและไซยบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาตกปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาค อุณหภูมิระหว่าง23-34องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสลือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26-30องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27องศาภาคใต้สารวันจำปาสักเซกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ75ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-29องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง14-21องศา
6: สื่อมวลชนเป็นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่1กรกฎาคมนี้ท่านจอร์จโรริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลากล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตย้อนแผ่นดินไหวหุนแหงที่เกิดขึ้นอยู่เวเนซุเอลาในวันที่24มิถุนายนผ่านมาได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,295 คนส่วนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น 11,200 กว่าคนและมีแห่งสั่นสะเทือนตามมา782ครั้งท่านจอร์จโรริเกกล่าวถึงว่าเวียกงานการค้นหาและช่วยเหลือหลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวกำลังดำเนินอยู่ปัจจุบันมี 6,461 คนได้รับการช่วยเหลือแล้วในวันที่24มิถุนายนผ่านมานี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่เวเนซุเอลาแห่งสั่นสะเทือนหลายกว่า7ลิกเตอร์2ครั้งติดต่อกันเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ประกาศหลายมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่หุนแหงประชาชนโลกพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาอย่างรีบด่วน
0: ตามข่าวต่างประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ได้จัดวางระดับภาษีอากรใหม่สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าที่มีราคาต่ำเพื่อจำกัดการแก้งแย่งที่บ่โปร่งใสจากบรรดาผู้ขายย่อยทางออนไลน์ที่มีราคาถูกอยู่นอก EU ส่วนหลายมีสำนักงานตั้งอยู่จีนคณะกรรมการเออร์โรปไฮฮูวาระดับยกเว้นภาษี150เออร์โรถูกลบล้างนับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถูกงวดเมื่อนำเข้าไปสหภาพยุโรปหรือ EU ล้วนแต่ต้องเสียอัตราภาษีระดับภาษีมันคงที่กำหนดใหม่แม่น3เออร์โรต่อ1ผลิตภัณฑ์บรรดาใบสั่งซื้อสินค้าที่มีสินค้าหลายประเภทแตกต่างกันต้องจ่ายธรรมเนียมอื่นๆอีกการนำไส้ข้อกำหนดแม่นแน่ใส่ปัญหาจำนวนสินค้าราคาถูกที่นับมือเพิ่มขึ้นซึ่งได้ขายผ่านบรรดาแพลตฟอร์มคือเทโมและอาลีเอ็กซ์เพรส
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่1กรกฎาคมนี้ทารูเนอร์โบเรกาหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานด้านสภาพอากาศความยินยงและวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ให้สัมภาษณ์ที่เมืองดับลินประเทศอิร์ลังว่าคลื่นความร้อนที่หุนแหงขึ้นกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีบ่เพียงแต่ปรากฏการณ์สภาพอากาศเฉพาะในท้องถิ่นอีกต่อไปการสร้างแบบจำลองและผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศทินดีว่าโลกกำลังประเสริญกับอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทวีปยุโรปได้ประสบกับคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไฟฟ้ามอดและสร้างความกดดันต่อระบบการดูแลสุขภาพรวมทั้งสถานที่สำคัญบางแห่งต้องปิดหรือลดชั่วโมงเหตุเวียกท่านฟอร์กาเรนกล่าวเติมว่าภาวะโลกร้อนยังปรากฏในสภาพอากาศที่หุนแหงอื่นๆเช่นฝนตกหนักลมแหงพายุไต้ฝุ่นและพายุเฮอริเคนที่กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆและหุนแหงหลายขึ้นซึ่งบันทึกข้อมูลสภาพอากาศระยะยาวและสถิติจากอวกาศคือหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้มีการส่งข้อมูลสภาพอากาศจากดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพหลายขึ้นให้แก่ผู้วางนโยบายในระดับเมืองภาคพื้นและระดับชาติเพื่อสนับสนุนการกระทำที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและสภาพอากาศที่หุนแหงหลายขึ้น
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซื้อนำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
3: การประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลมยินดีต้อนรับอดาทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนผู้พ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมอกแห่งเคียงขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศกะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทีสิบในระยะทวีตของรายการใจประธานได้รับฟังแจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติยิงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและยิงตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทีสิบฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทีสิบจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6หา10กรกฎาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นห้องว่าการสภาแห่งชาติจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นแจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติในระยะทำอีกของรายการใจบรรทานได้รับฟังข่าวตอนบ่ายวันที่2กรกฎาคมพันมานี่ทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งทานให้ฮู้ว่า
1: เพียงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและปฏิบัติตามมติตกลงของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2026ว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบข้าพเจ้าหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบขอต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติแจ้งมาอย่างบรรดาท่านพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องสาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหับสาบบางกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กรกฎปี2026ที่ห้องประชุมใหญ่ของสภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลา5วันเพื่อจะได้พิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหีบด่วนดังนี้สำหรับเรียกรัฐบาลมีอยู่4เนื้อในต้นต่อดังนี้เนื้อในที่1จะได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เนื้อในที่2จะได้พิจารณาหับห้องเอาวาระแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเนื้อในที่4เนื้อในที่3อ้างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่เนื้อในที่4เนื้อในสุดท้ายก็เป็นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงสำหรับบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อเนื้อในของรัฐบาลนั้นได้ตกลงเอกภาพกันมีอยู่2บทดังนี้บทที่1บทรายงานของต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026บทประกอบความเห็นที่2แม่นต่อวาระแห่งชาติบ่ได้การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสำหรับกองประชุม สภาในชุดนี้ก็คือบรรดาท่านบรรดาสหายฮู้สภาแห่งชาติของเฮาจะได้รับรองเอา4มติต้นต่อเนื้อในที่ได้กล่าวมาข้างถึงนั้นคือดังนี้มติที่1แม่นจะได้รับรองเอามติบทรายงานเนาะบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติที่2แม่นมติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมติที่3มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐมติที่4มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐทางมูลนั้นแม่นบรรดาเนื้อในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ
0: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพพร้อมกันนั้นท่านยังแจ้งให้ทราบอีกว่าในระยะกักเขียมและดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับเอาคำคิดคำเห็นของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติตามข้อมูลและวิธีคือนำเบอร์สายด่วน156นับแต่วันที่3/50กรกฎาคม2026ในโมงรัฐการอีเมล nalao.156@gmail.com แอปลาวนาท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นการแถลงข่าวของท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์และกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนมิถุนาได้จัดขึ้นในวันที่16มิถุนา2026ผ่านมานี่ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติห้องประธานกรรมาธิการบรรดาท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การและพนักงานวิศวการของกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติตามขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นต้นได้รับฟังการรายงานการก้าเกียมกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์กองประชุมยกสูงคุณภาพทางด้านเนื้อในให้แก่กองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์และกองประชุมรวมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติกับคณะรัฐบาลฟังรายงานเกี่ยวกับความพร้อมการก้าเกียมและเหี่ยมเหียงกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์คือห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่และห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงพิจารณาตกลงให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาคือสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัสเซียสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้พิจารณาการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสายส่งไฟฟ้าและการเสนอเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อรับใช้การพัฒนาอยู่บางแขวงจากนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อเนื้อในทีนำเข้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นบอนอิงให้รัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปค้นคว้าปรับปรุงเหตุให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในต่อหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านน่าฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนมิถุนายน2026กองประชุมปรึกษาหารือและค้นคว้านโยบายกลไกการคุ้มครองขุดค้นแห่งหินและทรายแบบยงยงตามลำแม่น้ำคองและนำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามหองประธานสภาแห่งชาติและทานนางเมลบาโล เอกอัครราชทูตอังกฤษและทานางมิวมาโลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยต่างหน้าจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว WWF ลาวองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งสังคมภายในเข้าร่วมท่านกองแก้วใช้สงครามกล่าวว่าแห่หินและทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญหลายติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางคมนาคมขวาข้ามน้ำตัวเมืองอาคารต่างๆและอื่นๆปราศจากการนำใช้หินและทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างของพวกเราก็จะประสบปัญหาฉะนั้นการคุ้มครองการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยืนยงจึงมีความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเราศูนย์กลางภาคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามที่สีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเราให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและนำใช้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สีเขียวยืนยงดังกล่าวศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้มีนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศอังกฤษผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าวโดยประสานสมทบกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันค้นคว้าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายตามลำน้ำของน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งให้เห็นผลสำเร็จของโครงสร้างจุดอ่อนและซองวางระบบดังกล่าวก็เพื่อสนับสนุนและสนองข้อมูลและข้อเสนอแนวทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อไปพิจารณาในการปรับปรุงคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นตื่มท่านกองแก้วใช้สงครามกล่าวตื่มว่าปัจจุบันการศึกษาดังกล่าวแม้นได้สำเร็จโดยพื้นฐานและตามการรายงานของคณะผู้สอบโครงการบทรายงานผลการศึกษานี้แม้นได้ผ่านการปรึกษาหารือในระดับวิชาการอยู่

คุ้นคั่วนโยบายกลไกการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจแห่งบัตรทานได้หาฟังข้อมูลกลมซื่นและหลังจากนั้นมาหาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบัดทานได้รับฟังข่าวห้องว่าการสภาแห่งชาติได้สร้างขบวนการแข่งขันกีฬาเตะบาสมิตรภาพชายหญิงและหญิงชายในวันที่26มิถุนายน2026ผ่านมานี้ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าลาวมหาสุนที่เดินกีฬาเฟอร์รารี่โดยมีทานเข็มพรอนุไทยห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาทานห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาสุนบรรดาทานหัวหน้ากรมพนักงานรัฐกรและนักกีฬาของทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุตฟื้นการแข่ง

ขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนำฮับต้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของคณะพักฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติก็คือการคำนำฮับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพักสภาแห่งชาติพร้อมเดียวกันนี้ก็เพื่อเป็นการหัดแน่นความสามัคคีฮักเพลงคุ้นเคยซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติและบริษัทไฟฟ้าลาวมหาสุนให้นับมือมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรัฐกรมีสุขภาพที่เข้มแข็งในโอกาสดังกล่าวบริษัทไฟฟ้าลาวมหาสุนยังได้มีพิธีมอบหับสุดกีฬาสายยิงยิงสายจำนวน70สุดหลังจากนั้นก็ได้หวมพระเข่าสามัคคีเพื่อเพิ่มทวีความหัดแน่นหักแพงซึ่งกันและกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะทำรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นและแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบว่าในระยะกักเกียมและดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำคิดคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านเสนอไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติตามข้อมูลและวิธีคือนั่มเบอร์สายด่วน156นับแต่วันที่3หาที10กรกฎาคม2006ในมงรัฐการอีเมลหน้าลาว .156@gmail.com แอปลาวหน้ามหอดนีไซสุภพลมีมงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิลัยเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านมาพบกันในตอนเช้าของวันอาทิตย์วันพักผ่อนที่แสนอบอุ่นกับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลี
3: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่ EP ที่6ของพวกเขาซึ่งว่าเมื่อวานนี้วันเสาร์พวกเขาก็ได้พาท่านผู้ฟังไปเลาะสถานที่ต่างๆในแขวงขมวนมาแต่ว่าในตอนเช้าของวันอาทิตย์นี้ตาต้าและโนลียังคงจะปักหมุดอยู่แขวงขมวนเพราะว่าบ่อนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หาก็เปิดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็สวยงามหลาย
2: แม่นแล้วโนลีท่านผู้ฟังบ่อนที่พวกเขาจะพาท่านผู้ฟังไปมื้อนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวยงามป่านฮูบแต้มนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมเคยได้ยินบ่โนลี
3: เจ้าเคยได้ยินอยู่แต่ว่ายังบ่เคยไปตาต้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมแห่งนี้นี่นะตั้งอยู่บ่อนใดมีข้อมูลอย่างใดที่ว่านักท่องเที่ยวต้องได้ฮู
2: ้แสดงว่าโนลียังบ่ทันได้ไปเนาะ
3: ยัง
2: ได้ไป
3: เจ้าย
2: ังบ่ทันได้ไปเพื่อจะได้แนะนำให้คนอื่นได้รับทราบแต่ว่าตาต้าก็หาก็ไปมาได้2อาทิตย์นี่เนาะ2อาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวนี่ตั้งอยู่ที่บ้านนาขังสร้างเมืองทาแขกแขวงขมวนห่างจากเทศบาลเมืองออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นบ่ไกลจากตัวเมืองเลยโนลีท่านผู้ฟัง17กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อไปฮอดเฮาสามารถซื้อปี้เข่าในถ้ำโดยค่าปี้เข่าสมแม่น 100,000 กีบต่อคนโนลีท่านผู้ฟังและบริเวณหน้าถ้ำก็จะมีประชาชนนี่เพิ่นจะเอาเครื่องปลูกของฝังเนาะเครื่องปลาของดงแล้วก็สินค้าเกษตรกรรมบางอย่างมาวางขายคล้ายคือแบบเป็นตลาดซุมซนน้อยๆหน่อยนึงเนาะพวกเฮาก็ซื้อได
3: ้โนลีมักได้หั่นเวลามีตลาดหรือว่ามีการวางขายของประชาชนอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะว่าเฮาสามารถไปอุดหนุนซุมซนได้จ้าตาตัวนี้ดีได้ละกามันจะมีภาพของความงามทางในถ้ำนี่นะตาต้าได้เห็นบ่ได้เข้าไปสัมผัสบ่ตัวนี้
2: เข้าไปท่านผู้ฟังเข้าไปเน
3: า
2: ะเจ้าเพราะยังเข้าไปในถ้ำโนลีบอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจแห้งได้เพราะว่าเพิ่นจะมีขัวเล็กที่สร้างขึ้นอย่างแน่นหนาและในขัวเพิ่นจะมีการประดับประดาดอกไฟให้เฮาย่างตามทางได้แบบเห็นแสงแจ้งในถ้ำแน่นอนแล้วว่ามันจะมืดเนาะฉะนั้นเพิ่นก็จะติดดอกไฟให้ไปตามขัวเนาะเพิ่มความสะดวกให้กับพวกเฮาย่างเลาะเบิ่งโพงถ้ำขนาดใหญ่ที่ว่ามีหินงอกหินย่อยหลากหลายรูปแบบจับอยู่ตามฝาผนังเมื่อกระทบใส่แสงดอกไฟเนาะยิ่งเพิ่มความงดงามแบบอลังการเขาลองคิดภาพว่าเขาเข้าไปในถ้ำย่างตามขัวจะเป็นขัวเล็กมีดอกไฟตามหนทางไปแล้วบางบอนมันจะเป็นแบบหินย่อยลงมาต่อหน้าเขาเลยได้
3: ม
2: ัน
3: จะมีแสงระยิบระยับ
2: มันมีแสงระยิบระยับแต่เวลาเขาย่างเข้าไปในอีกมันก็จะมีแสงที่ว่าเพิ่นเอาไปใส่บนน้ำ
3: บนสะท้อนอยู่น้ำอีก
2: สะท้อนอยู่น้ำอีกแบบ
3: เจ้า
2: หินนะความย่อยของหินนะที่แบบหินปูนที่ย่อยลงมานะมันจะงามที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละรูปทรงอีกท่านผู้ฟัง
3: เจ้าเพราะว่าเคยเห็นหลายๆคนที่ว่าไปเที่ยวอยู่สถานที่นี้นะตาและเพิ่นมีการรีวิวเนาะโพสต์ลงตามโซเชียลมีเดียโนลีก็ได้เข้าไปเบิ่งเพราะว่าเป็นคนที่มักท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วมักไปสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะก็น่าสนใจและคิดไว้กับตัวเองว่ามือนึงต้องไปให้ฮอดมือนึงต้องไปให้ฮอดขนาดมาฟังตาต้าเว้านี่ก็มันเป็นตาสะอ่อนแล้วตาต้าและอยู่ในถ้ำตามที่โนลีได้เบิ่งหลายๆคลิปเนาะหลายๆวิดีโอที่เพิ่นรีวิวนี่นะเพิ่นว่ามันจะมีบอนท่องเที่ยวบอนซมนี่8จุดเป็นบอตาต้า
2: แม่โนลี8จุดเป็น8จุดที่บ่ธรรมดาเพราะว่าเพิ่นจะให้ความหมายของแต่ละจุดอีกได้
3: เจ้าเป็นแนวใดเป็นแนวใดว่าสู่ฟังเนี่ย
2: แม่นแล้วโนลีพนักงานน้ำเที่ยวเพิ่นมีพนักงานน้ำเที่ยวเน
3: า
2: ะอ
3: ธิบายแม่นบ
2: ่อธิบายเจ้าอธิบายพวกเฮาฟังว่ามีทั้งหมด8จุดจุดทําอิฐที่ว่าเฮาย่างเข้าไปเลยเนาะเป็นวังป่าเสื่อมพวกเขาก็แปลกใจเอ้าคือใส่มาวังป่าเสื่อมที่จริงก็แปลกใจตั้งแต่ตอนที่พวกเขานั่งรถไปแล้วว่าไปถ้ำป่าเสื่อม
3: เออเป็นอย่างคือใส่ถ้ำ
2: คือใส่มาป่าเสื่อมแต่แน่นอนว่าป่าเสื่อมมันก็บอกแล้วเนาะว่าถ้ำป่าเสื่อม
3: มันต้องมีป่าเสื่อมหลายมันบอก
2: ถูกต้องเลยช่วงนี้จะเป็นป่าอื่นมาได
3: ้ต้องเป็นป่าเสื่อม
2: ถือว่าเป็นจุดทำอิฐเนาะของจุดทำอิฐจุดนั้นเพิ่นเอิ้นมาเป็นจุดวังป่าเสื่อมย้อนมันเป็นคือวังเพราะว่าน้ำมันเป็นสีเขียวมรกตเลยได้ทำไปดิเนื่องจากว่าเป็นจุดทำอิฐที่เข้ามาด้านในของถ้ำจะเป็นหินย่อยจะเห็นเนาะจะเห็นหินย่อยที่สวยงามและด้านลุ่มจะเป็นวังน้ำที่มีป่า เสื่อมจำนวนหลายหลายอีลีมาไหลแต่ว่าในน้ำฝนนี่เพิ่นบอกป่าเสื่อมนี่มันจะไหลออกไปนอก
3: มันจะลอยออกไปตามสายน้ำแล้ว
2: บึงหนองเทาพุ่นนี
3: ่ทั้งหน้า
2: บึงหนองเทามันจะอยู่ทั้งหน้าปากถ้ำเลยแหละแบบและน้ำมันเสื่อมหากัน
3: แสดงว่าบึงหนองเทาและกระถ้ำป่าเสื่อมนี่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวบ่อนเดียวกัน
2: บ่อนเดียวกัน
3: ต่างแต่ว่าบึงหนองเทามันจะอยู่ด้านหน้าของปากถ้ำ
2: และป่า
3: เจ้า
2: ไปมาได้เลยและน้ำอยู่บึงนะก็จะเข้ามาทางในได
3: ้ป่ามันลอดหากันได้เจ้า
2: น้ำมันก็ต้องไหลผ่านกันว่าแปลกๆแต่ตั้งข้อหมายคือตุ่ป่าได้ร่างป่า
3: เจ้า
2: ตุ่ป่านะตุ่ป่า
3: และจุดที่สองเนี่ยป่ะนี
2: ่ฉะนั้นพันจังใจซื้อว่าวังป่าเสื่อมหรือว่าถ้ำป่าเสื่อมเน
3: า
2: ะจ
3: ุ
2: ดที่สองก็เป็นวังพลุสีพันใจเป็นวังเป็นเขตไปได้เนาะเขาย่างเข้าไปในอีกเพื่อนเอิ้นว่าเป็นวังพลุสี
3: เจ้า
2: และจุดที่สามเป็นถ้ำของพญานาคและจุดที่สี่เป็นวังของพญานาค
3: โอ้มีถ้ำมีวังเป็นบ่อนี่เจ้า
2: และจุดที่ห้าเป็นวังของเทวดา
3: เจ้า
2: จะมีซื่อพันใจซื่อแบบรูปทรงของหินนะ
3: มันจะบ่งบอกกันบ้าง
2: ล
3: ัก
2: ษณะค่ายคือพญานาค
3: เจ้า
2: และจุดที่5เป็นวังของเทวดาได้
3: เจ้า
2: วังของเทวดาท่านผู้ฟังต้องไปแล้วหอยใกล้น้ำเที่ยวเป็นคนแนะนำ
3: อธิบายเน
2: า
3: ะ
2: อธิบายจุดที่6แม่นสร้าง3หัว
3: เจ้า
2: เป็นคือรูปสร้างเลยแต่ว่าสำหรับตาต้าเบิงนี่ขึ้นนําคนเบิงบางคนเบิงจะจินตนาการแตกต่างกัน
3: เจ้า
2: คือขึ้นยกตัวอย่างเฮาเบิงก้อนเมฆบางเรือก้อนเมฆเอ้ามันคือเป็นรูป
3: รูปป่าก็มี
2: รูปป่ารูป
3: กระตอกกระต่ายไปซินะ
2: แล้วจะจินตนาการเฮาอีก
3: แ
2: ต่ว่าตาตาเบิงรูปโตที่เพิ่นบอกก็เป็นรูปสร้างอีหลีแต่แน่ไม่อีกมุมนึงกับค่ายคือสร้างแต่ก็แล้วแต่เฮาเบิงอยู่ในจุดใดนะผู้ฟังจุดที่6แม่นสร้าง3หัวแล้วจุดที่7แม่นปลาหิมพานต์
3: เจ้า
2: เป็นปลาหิมพานต์และจุดสุดท้ายเนาะก็จะเป็นกระดูกสันหลังของพญานาคที่ว่ามีการจำลองเพื่อให้เป็นจุดเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวคือนั่นก็จะเป็นแบบนั่งเบิ่งได้แบบเขานั่งเบิ่งไปแล้วคือรู้สึกว่าอ้าวมันเป็นครึ่งหัวพญานาคอันนี้ครึ่งหางพญานาคจังหวัดนนทบุรี
3: ตาตาเลยอยู่ในถ้ำนี่นะมันเป็นถ้ำที่สูงแล้วแบบว่าเวลาเขาเข้าไปนี่ก็เป็นโอ่งโถงคักแน่มันบอก
2: แมน
3: ใหญ
2: ่แต่ว่ามีบางบอนที่ว่าก็บอกได้องค์โถงมีบางบอนก็ได้รอดอยู่หน่อย
3: โอ้ได้ก้มไป
2: แต่บางบอนก็ได้ก้มตัวแบบ
3: ระยะน้อยนึงว่
2: า
3: สิซะ
2: ระยะน้อยนึงเพราะให้เขารู้สึกว่าเออได้เข้ามาใน
3: ถ้ำ
2: ม
3: ัน
2: ได้มันได้ก้มแดนผู้ฟังแล้วบางจุดตาตาจือบพิษหันจะมีบอนที่เขาโนบพระพุทธรูปอยู่ทางด้านในอีกใดประมาณ2จุดหรือ3จุดนี่แหละเนาะตาตาก็บ่แน่ใจเพราะแต่ว่าบอนที่ตนเองไปโนบกล่าวว่าอย่าง2จุดแต่บ่แน่ใจว่ามันมีอีกจุดอื่นอีกตื่มบอเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าเห็นอยู่หันแม่น2จุดที่ว่าเฮาก็เอาเงินไปช่วยเพิ่นบูรณะบอกก็แล้วแต่เฮาเน
3: า
2: ะ
3: จิตใจศรัทธาของแต่ละคน
2: เจ้ามีการตั้งรูปพระอยู่หันแล้วก็สามารถกราบไหว้ได้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละจุดนี่นะมันจะมีความสวยงามของหินย่อยหินย่อยรูปทรงของหินที่ว่าเป็นรูปนั่นรูปนี่ที่พระเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นตั้งชื่อว่านี่เป็นวังของเทวดานี่เป็นจุดสร้าง3หัวแล้วจะมีใกล้น้ำเที่ยวเน
3: า
2: ะ
3: เพื่อนอธิบายที่ไปที่มาเพราะว่าแม่ความหมายของแต่ละจุด
2: ไ
3: ผ่
2: ที่อยากอธิบาย
3: แสดงว่าไผ่ที่อยากฮู้รายละเอียดว่าแต่ละจุดมีความหมายแนวใดเป็นอย่างเพิ่นจึงตั้งชื่อแต่ละจุดแบบนี้แบบนี้ต้องได้ไปสัมผัสตัวจริง
2: บ่เมื่อยเลยโนรีบ่เมื่อยเพราะว่าเนี่ยเข้าไปในนั้นมันเย็นมันซุ่มเย็นแล้วก็ได้ฟังเพิ่นอธิบายแล้วก็รู้สึกบ่เมื่อย
3: ม่วนต่างหากอีก
2: ม่วน
3: ได้ความฮู้นะ
2: แล้วก็ซุ่มเย็นเน
3: า
2: ะซ
3: ุ่
2: มเย็นดี
3: โอ้ถือว่าเป็นสถานที่นึงที่งาม
2: อ
3: ยากไปแท้เนาะงามได้ท่านผู้ฟังเฮาต้องหาการหาเวลาไปนอกจากว่าจะไปยังสมถ้ำแล้วนะอยู่เขตพัฒนาด้านนอกก็ยังมีกิจกรรมขี่เหือแม่นบ่มีการย่างปลาได้เพลิดเพลินน้ำอีกก็สามารถไปสัมผัสได้หลายอย่างอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นตอนนี้ตาต้าเฮาพักผ่อนก่อนฟังเพลงจากทางรายการมวลๆกันก่อนระยะต่อไปจึงมาติดตามรายการของเฮาเติม

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: กลับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาแล้วตาตาเมื่อกี้นี้เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน่าสนใจอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงอยากฮู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้เนี่ยเพิ่นเปิดมาโดนปานใดล่ะ
2: บ่โดนวันที่14เมษายน2025
1: เอาปีกายนิดนึง
2: แม่นท่านผู้ฟังปีกายนี่เนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่กำลังยอดฮิตในปัจจุบันเพราะว่าเพิ่นได้ปรับปรุงทางเข้าสะดวกสบายมีห้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ำที่สะดวกสบายอีหลี
1: แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี่แม่นถือว่ามีครบเนาะถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีหลายท่านผู้ฟังก็เห็นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมานี่สะดวกและก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบถ้วนถ้าท่านใดที่ว่ามีโอกาสได้ไปแขวงขมวนอย่าลืมไปแวะบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมได้บอกเลยว่าทุกท่านบ่ผิดหวังแน่นอน
2: แม่นแล้วเด้อฝากกันไว้เนาะและสำหรับตอนเช้ามื้อนี้เวลา15นาทีของพวกเราหมดลงแล้วตาต้าและโนลีต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อเริ่มต้นเวียกในมื้ออื่นเด้อมื้อนี้พวกเรา2คนขอกล่าวว่า
2: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปวยปูเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามแม้นจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้หาฟังทำอิทของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวจีนลาวมาเลเซียประชุมกะเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยฉุกเฉินในตัวเมืองครั้งที่3ในระหว่างวันที่25หาวันที่26มิถุนายน2026คณะผู้แทนกระทรวงป้องกันความสงบสปป.ลาวนำโดยท่านพลจัตวากี้จันทวงศาห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วมกองประชุมประสานงานประธานร่วมสปจีนสปป.ลาวและมาเลเซียเพื่อก้าเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยฉุกเฉินในตัวเมืองครั้งที่3ซึ่งจะได้จัดขึ้นที่นครหนานหนิงแขวงกวางซีสปจีนในกลางเดือนกันยายน2026จุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกองประชุมสัมมนาการเสื้อเสริญผู้เซียวซานมาเข้าร่วมการจัดการฝึกซ้อมกู้ภัยและการแบ่งความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับกองประชุมดังกล่าวภายหลังปรึกษาหารือกันอย่างกงไปกงมากองประชุมได้ตกลงเห็นดีให้ฝ่ายสปจีนเป็นประธานกองประชุมสัมมนาในหัวข้อที่1เทคโนโลยีด้านเวียกงานกู้ภัยและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยและหัวข้อที่2การนำไส้พลังงานใหม่และการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสปป.ลาวเป็นประธานในหัวข้อที่3การติดตามกวดกาความเสี่ยงที่จะเกิดมีภัยพิบัติและความปลอดภัยในตัวเมืองและมาเลเซียเป็นประธานในหัวข้อที่4การร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนอกจากนั้นก็ได้เป็นเอกภาพจะจัดการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภัยฉุกเฉินใน2คงเขตคือ 1. การฝึกซ้อมกู้ภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีศาสตร์และ 2. การฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำในโอกาสเดียวกันทางคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามกวดกาสถานที่จัดกองประชุมสัมมนาสถานที่ฝึกซ้อมกู้ภัยตลอดฮอดที่พักของผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนกันยายน2026ที่จะมาถึงนี้
1: โครงสร้างการดำเนินงานด้านการจราจรสินค้าของจีนใน5เดือนทำอิฐปีนี้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นวันที่28มิถุนายนผ่านมานี้สหพันธ์การจราจรสินค้าและการจัดซื้อของจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาปีนี้ยอดมูลค่าการจราจรสินค้าในสังคมทั่วประเทศจีนมีถึง 146,600 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 5.2 ส่วนหอยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนความต้องการด้านการจราจรสินค้าของเขตอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงสืบต่อเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวในเดือนพฤษภาแล้วนี้ความต้องการด้านการจราจรสินค้าของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีสูงและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆได้เพิ่มขึ้น 15 กว่าส่วนหอยและ 9.5 ส่วนหอยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้การจราจรสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนสืบต่อมีความเข้มแข็งโดยรวมรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ได้เพิ่มพลังแห่งขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเข้าในการเติบโตของความต้องการด้านการจราจรสินค้าที่เกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาปีนี้ยอดมูลค่าการขายย่อยด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดได้เพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนหอยจังหวะการเติบโตสูงกว่าเดือนมังกรหาเดือนเมษา 0.2 ส่วนหอยท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากเฮือลำน้อยสู่พรรคการเมืองที่ยิ่งใหญ่วันที่1กรกฎาคม2006เป็นวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีปี1921หาปี2006เดือนกรกฎาคมปี1921กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่1ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ย้ายจากเซี่ยงไฮ้ไปสืบต่อดำเนินอยู่เฮือลำหนึ่งที่ทะเลสาบหนานโหเมืองเจียซิงแขวงเจ้อเจียงโดยได้ประกาศสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากนั้นมาเฮือแดงลำน้อยๆได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่วางเสื้อไฟการปฏิวัติจีนเป็นการเปิดขบวนการเดินเฮือข้ามผ่าน1ศตวรรษผ่านม้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากเฮือลำแดงน้อยในเมื่อก่อนสู่กำปั้นลำใหญ่ในปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรคกับอำนาจใหญ่อันดับหนึ่งในโลกที่มีสมาชิกพรรคหลายกว่าห้อยล้านคนได้นำพาประเทศใหญ่ตะเวนออกที่มีประชากร 1.4 ตื้อกว่าคนบุกบืนยางกล้าหาญมุ่งหน้าสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสาประเทศชาติให้เข้มแข็งและฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองของชาติอย่างสง่าผ่าเผยหาประกันความสามัคคีและความร่วมศูนย์เป็นเอกภาพของพรรคเดือนมังกรปี1935กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไขกองประชุมเปิดกว้างอยู่เมืองจุนยี่แขวงกุ้ยโจโดยได้กำหนดสถานการณ์น้ำพาของสหายเหมาเจ๋อตุงอยู่ในศูนย์กลางพรรคและกองทัพแดงในด้านความจริงเป็นการเริ่มกำหนดฐานะการน้ำพาของแนวทางลัทธิมากที่ถูกต้องโดยมีสหายเหมาเจ๋อตุงเป็นตัวแทนต้นต่อนั่นอยู่ในศูนย์กลางพรรคเป็นการเริ่มกำเนิดคณะศูนย์กลางพรรคหุ้นที่1โดยมีสหายเหมาเจ๋อตุงเป็นแกนกลางทั้งเป็นการเริ่มต้นระยะใหม่ที่พรรคแก้ไขปัญหาตัวจริงของการปฏิวัติจีนอย่างเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองประวัติศาสตร์ของพรรคและประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนใหม่ล้วนแต่บอกให้ฮู้ว่าถ้าอยากคุ้มครองพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นพรรคใหญ่ให้ดีและบริหารประเทศจีนที่เป็นประเทศใหญ่ให้ดีการรับประกันความสามัคคีและความร่วมศูนย์เป็นเอกภาพของพรรคมีความสำคัญที่สุดการปกปักรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของศูนย์กลางพรรคมีความสำคัญที่สุดนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาเพื่อประเสริฐหน้ากับสภาพการอันซับซ้อนเขี่ยวขาดทั้งภายในและต่างประเทศศูนย์กลางพรรคที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางได้สามัคคีและนำพาทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศสุกยู่ภารกิจของพรรคและประเทศชาติได้หาผลสำเร็จลักษณะประวัติศาสตร์เกิดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะประวัติศาสตร์การฟื้นฟูความเจริญหุ่งเฮืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนได้เข้าสู่ขบวนการประวัติศาสตร์ที่บ่สามารถตาวปีนได้เดือนพฤศจิกปี2011กองประชุมครบคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19ได้รับรองเอามติทางประวัติศาสตร์ครั้งที่3ของพรรคโดยมีข้อสรุปสำคัญทางด้านการเมืองคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดฐานะของสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางของศูนย์กลางพรรคและเป็นแกนกลางของทั่วพรรคกำหนดฐานะซี่น้ำของแนวความคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เอื้อนย่อว่าส่องกำหนดซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงความปรารถนาห่วมของทั่วภาคทั่วกองทัพและทั่วประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศจีนมีความหมายลักษณะตัดสินต่อกับการพัฒนาภารกิจของพรรคและประเทศชาติในยุคใหม่ต่อกับการสุกยู่ขบวนการประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเฮืองที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน
1: ฝึกฝนล่อล้อมแนวคิดสมาชิกทั่วพรรคด้วยทฤษฎีประดิษฐ์สร้างของพรรคเมื่อ90กว่าปีก่อนสหายเหมาเจ๋อตุงได้สร้างตั้งคิดที่มันปฏิบัติสนบทแห่งทำอิฐที่นำพาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ผู่จิงกังได้กำหนดให้หันจุดสุ่มของเวียกงานพรรคจากตัวเมืองไปสู่สนบทเริ่มกำเนิดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสนบทปิดล้อมตัวเมืองและญาติเอาอำนาจการปกครองด้วยกำลังอาวุธเส้นทางผู้จิงกังเป็นผลงานอมตะที่หันลัทธิมาให้เป็นแบบจีนวันที่23เมษายนปี1945กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่7ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กำหนดเอาแนวคิดเหมาเจ๋อตุงเป็นแนวคิดชี้นำของทั่วพรรคและบันทึกไว้ในกฎระเบียบของพรรคเดือนตุลาปี2022การลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามท้องถิ่นข้างทับอิฐภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศข้างที่ซาวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำเร็จลงแล้ว ท่านสีจิ้นผิงได้เดินทางไปถึงสถานที่จัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคผ่านจากข้อมูลประวัติศาสตร์อันล้ำค่าท่านสีจิ้นผิงได้ยกให้เห็นว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคมีฐานะสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคได้ชี้แจงทิศทางอันถูกต้องและบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องให้แก่การพัฒนาของพรรคจากศาสนานี้ไปสู่ศาสนาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าอย่างบ่หยุดยั้งในต่อมาพรรคการเมืองหนึ่งมีอุดมการณ์อันสูงส่งและยิ่งใหญ่เมื่อมีขันธงแนวคิดอันชัดเจนมีการนำพารวมศูนย์เป็นเอกภาพของศูนย์กลางพรรคมีแนวทางการเมืองอันถูกต้องและโครงการดำเนินงานอันจ่าแจ้งก็จะสามารถยัดเอาศาสนาใดเสมอในพิธีปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคได้ลงคะแนนเสียงอย่างเคร่งขรึมกองประชุมได้เป็นเอกภาพกันเห็นดีถือเอาผลงานการพัฒนาของแนวคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่นับแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่19ของพรรคเป็นต้นมาบันทึกเข้าในกฎระเบียบพรรคแนวคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ได้เสนอทัศนะใหม่แนวคิดใหม่และยุทธศาสตร์ใหม่อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารประเทศที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างโดยตนเองได้บรรลุการก้าวกระโดดข้างใหม่จากลัทธิมากหันเป็นแบบจีนการก้าวเดินสู่แถวหน้าของยุคสมัยอย่างเสมอต้นเสมอปลายนับแต่ยุคใหม่เป็นต้นมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดกิจกรรมโฮมศูนย์ศึกษาอบรมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสุกโยการรักษาความก้าวหน้าและความบริสุทธิ์ของพรรคอย่างบ่หยุดยั้งรับประกันให้พรรคบ่เปลี่ยนท่าแท้บ่เปลี่ยนสีและบ่เปลี่ยนกลิ่นก้าวเดินอยู่แถวหน้าของยุคสมัยอย่างเสมอต้นเสมอปลายท่ามกลางขบวนวิวัฒน์ประวัติศาสตร์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งทุกมื้อนี้อยู่บนขบวนการใหม่แห่งการสร้างสาประเทศให้เข้มแข็งและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนมีการนำพาอันเข้มแข็งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางมีการชี้นำอย่างมีวิทยาศาสตร์จากแนวคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ประชาชนจีนตื้อกว่าคนจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่สง่าราศีอันใหม่ของประวัติศาสตร์จีนอย่างแน่นอน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ุขภาพดีมีพลามัยสมบูรณ์จะสวยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบรรณทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมทานอลควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหักพยาธิถอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดสักก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: แม่ซื้อขนมให้ลูกแน
2: ่วันนี้ด่าเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแขวแมงได้หั่นลูกจื้อบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อยๆ
1: โดยแม
2: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยนแถวเข้าห้อง
0: ย้อนการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเซนขนมอมต่างๆและบ่มักถูแขวเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแขวทันทีหลังจากรับประทานอาหารเซนอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแขวให้ถูกวิธีโดยถูให้ทั่วหมดปากแขวเบิ่งลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแขวประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแขวของตนเองคนฝอยถูแขวบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแขวอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
0: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของท่านจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและแขวให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA สบายดีท่านฟังเพื่อนมิตรรายการมวลดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านมื้อนี้ก็พ่อกับมาเนื้อภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้กันเด้อสาวๆแบบนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสอยู่เนาะบรรดาท่านเนาะเอ้าจังได๋ก็แล้วแต่ถึงว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะห้องแนวใดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไว้ก็แล้วกันบรรดาท่านจะเฮ็ดให้เฮาคนในครอบครัวและก็สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิโรคหาต่างๆนำเนาะเพื่อเฮ็ดแนวใดให้สุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมเด้อการออกกําลังกายให้สม่ำเสมอการพักผ่อนที่เพียงพอการดื่มน้ำที่สะอาดเป็นประจำอย่างน้อย2ลิตรต่อมื้อและก็กินอาหารที่มีประโยชน์ห่างกายก็จะแข็งแรงต้านทานกับพยาธิได้เด้อเนาะทางรายการก็มีข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอพร้อมทั้งสารณะฮู้เกี่ยวกับพยาธิโดยเฉพาะมื้อนี้ก็จะมาเว้าเรื่องของพยาธิวัณโรคแม่นหยังเกิดขึ้นได้แนวใดแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ถึงมีรายการทุกท่านกันเอาไว้กันเลยเด้อว่าทั้ง หงหมอมโหสถเพิ่นได้มีการประกาศแจ้งการในการผ่าตัดซบแวงเพดานโวโดยบ่เสียเงินค่าปิ่นปั่วก็บ่ได้เสียหยังเลยบรรณาธิการเนาะดังนั้นอยู่แผนกผ่าตัดปั่วแปลงตกแต่งที่หงหมอมโหสถเพิ่นจะได้มีการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโวให้กับหลานน้อยเนาะตั้งแต่วันที่25หาวันที่30พฤศจิกายนที่จะมาถึงแต่ว่าก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงมีรายการต้องได้มีการมาลงทะเบียนไว้ก่อนเนาะเพื่อว่าจะเข้าคิวต่างๆในการผ่าตัดให้โดยบ่เสียค่าหรือว่าฟรีนั่นเองที่ห้องหมอมโหสถซึ่งทางทีมงานแพทย์หมอเสี่ยวสารทางห้องหมอมโหสถร่วมกับมูลนิธิพัฒนาแม่หญิงจีนและมูลนิธิพัฒนาล้านสร้างแม่ของจัดกิจกรรมการกุศลห้อยยิ้มของแม่ความหักในลาวถ้าท่านใดหากมีความสนใจและก็มีจุดประสงค์ที่จะผ่าตัดแม่นจะต้องได้ติดต่อลงทะเบียนเริ่มแต่มื้อนี้จนถึงวันที่20พฤศจิกายนเด้อบรรดาท่านเนาะเอ้ายังเหลืออีกโดนเติบแต่ก็ต้องได้มีการลงทะเบียนไว้ท่านสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์อยู่3ทางด้วยกันบรรดาท่านเนาะท่านใดติดต่อบ่ได้ก็โทรอีกเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือท่านนางเวียงสัญญสิน020-2224-9023 2224-9023ท่านนางโคตมิสอนสุวรรณ020-7731-0443 และท่านนางแสงเดือน020-5523-49765523-4976นี่แม่นเบอร์โทรติดต่อเพื่อว่าจะลงทะเบียนหรือท่านใดสะดวกก็สามารถเข้าไปที่ห้องหมอมโหสถได้ผ่าแหนกผ่าตัดปั่วแป้งตกแต่งนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงมีรายการทุกๆท่านเนาะที่มีลูกมีหลานเป็นปากแหว่งเพดานโวมาแต่กำเนิดก็สามารถไปลงทะเบียนนำเพิ่นได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ให้มีรายการได้มาฟังข่าวจากทางรายการก่อนเนาะจะมีข่าวเด็ดๆขอเชิญบรรดาท่านติดตามฟังพร้อมๆกันในวันที่1กรกฎาคม2026ท่านดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ต้อนรับการเข้าพบปะและเยี่ยมยามของท่านนางตันจาปาซิฟิโกผู้อำนวยการ IOM ประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะในการพบปะครั้งนี้แม้นมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างสายพัวพันการร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การ IOM ที่มีผลสำเร็จในการร่วมมือหลายด้านโดยเฉพาะการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเช่นการพัฒนาการเคลื่อนย้ายแบบปกติการกลับคืนการเสื่อมโยงผู้อพยพอย่างปลอดภัยและการปกป้องกลุ่มผู้อพยพที่มีความเสี่ยงและได้มีคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนในการร่วมมือช่วยเหลือทางด้านเวชการสาธารณสุขในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพโลกโครงการป้องกันไข้หยุงโครงการป้องกัน HIV พยาธิเอดส์และเวียกงานภัยพิบัติท่านปริญญาเอกดร.วรรณศัยซาตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกติดตามสุขโยพร้อมทั้งรับฟังการรายงานย่อในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเคลื่อนไหวของกองกวดกาอาหารและยาประจํา6เดือนต้นปี2026และแผนงาน6เดือนท้ายปี2026กองกวดกาอาหารและยาเป็นหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขและขึ้นกับกรมอาหารและยาที่มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่รัฐมนตรีและหัวหน้ากรมอาหารและยาเกี่ยวกับการกวดกาปกติกวดกาหลังอนุญาตจำหน่ายการแก้ไขผลการกวดกาเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ในแต่ละระยะตามกฎหมายและระเบียบการที่ได้กำหนดปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด33คนหญิง15คนประกอบมี3แขนงการคือแขนงคุ้มครองสั่งรวมแขนงกวดกาอาหารแขนงกวดกายาและผลิตภัณฑ์การแพทย์กองกวดกาอาหารและยาได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองให้พนักงานมีความอุ่นเอียนทุนเทียงและสืบต่อเสื่อมซึมบรรดาเอกสารที่สำคัญของผักและของศาสตร์ตามแต่ละระยะสืบต่อติดตามแผนงบประมาณและแผนลงติดตามกวดกาหัวหน่วยธุรกิจด้านยาอาหารเซริกและไอคาให้สำเร็จตามคาดหมายสืบต่อสร้างและปรับปรุง SOP และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดกาอาหารและยาและกวดกาด้านสากลซ้ายแดนให้สำเร็จสืบต่อเข้าร่วมกองประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจะตั้งปฏิบัติตามการมอบหมายของขันถึงและเกี่ยมสรุปผลงานประจำปี2026ในการติดตามลงสุกยุคครั้งนี้ท่านหองรัฐมนตรีได้กล่าวชมเชยและประเมินสูงต่อผลงานของกองกวดกาอาหารและยาที่ได้พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเวียกงานกวดกาคุณภาพและสามารถให้ผลยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานกับสากลได้พร้อมทั้งได้ให้ทิศทางและคำแนะนำโดยเน้นใส่การยกระดับของเวียกงานตามแนวทางพระราบุตรบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ของกองกวดกาอาหารและยาก็คือกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆในตอนบ่ายของวันที่16มิถุนายน2026ทางปริญญาเอกวรรณชัยชาตกูลทองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้สืบต่อเคลื่อนไหวติดตามสุกยูหับฟังการรายงานผลงานในระยะผ่านมาและแผนทิศทางแผนในต้อหน้าของศูนย์วิจัยอาหารและยาทานดร.จันทร์สภาปานมณีวงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยอาหารและยาได้รายงานย่อผลงานในระยะผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานพุ่นเด่นด้านการเคลื่อนไหวเวียกงานเฉพาะเวียกงานคุ้มครองตัวอย่างและผลวิจัยทดลองในระยะปี2025หับตัวอย่างเข้ามา 2,691 ตัวอย่างเท่ากับ 103.5 ส่วนห้อยและระยะ6เดือนต้น2026หับตัวอย่างเข้ามา 1,161 ตัวอย่างเท่ากับ 46.25 ส่วนห้อยของแผนการปี 2,510 ตัวอย่างวิจัยสำเร็จ 1,092 ตัวอย่างสำหรับประเภทตัวอย่างที่เข้ามาหลายที่สุดแม่น้ำดื่มน้ำทั่วไปและอาหารเวียกงานรับประกันสุขภาพหากสาได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO IEC 17025-2017ด้านการวิจัยยาแบบวิธีและการวิจัยอาหารเครื่องดื่มทางด้านจุลินทรีย์จากองค์กรหับห้อง BOA สสเวียดนามนอกจากนั้นยังมีเวียกงานวิจัยอื่นๆเช่นด้านการวิจัยยาเครื่องสำอางด้านการวิจัยอาหารด้านการวิจัยยาเสพติดและให้การบริการสอบเทียบเครื่องมือวิจัยยาของโรงงานผลิตยาต่างๆในทั่วประเทศหลังจากนั้นท่านรองรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้บรรดาข้าราชการภายในศูนย์สามารถเสนอและแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งหาฟังการรายงานลงลึกต่อเวียกงานความรับผิดชอบภายในศูนย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปในการติดตามสุกยูในครั้งนี้ท่านรองรัฐมนตรีได้กล่าวชมเชยและประเมินสูงต่อผลงานของศูนย์วิจัยอาหารและยาที่ได้พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเวียกงานกวดกาคุณภาพการวิจัยอาหารและยาในด้านต่างๆและสามารถให้ผลยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากลได้พร้อมทั้งได้มีทิศทางและคำแนะนำโดยเน้นใส่การยกระดับการบริการตามแนวทางพระราบุตรบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ของศูนย์วิจัยอาหารและยาก็คือกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับการวิจัยอาหารและยาให้มีคุณภาพอย่างยืนยงชาวท่านฟังที่ผ่านไปนั่นก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาเสนอในมื้อนี้ตอนนี้ให้มีรายการเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนแล้วจึงค่อยมาฟังกันว่าพยาธิบรรณโรคแม่นหยังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเพลงมวลๆจากทางรายการเลย

0: สงสัยเป็นพยาธิไข่ยุงลายต้องไปปิ้นปัวนำแพทย์ที่ห้องหมอท่านสามารถไปรับการปิ้นปัวได้ตามสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐเช่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพเสถียรธิราชมโหสถเมลเด็ก103กองทัพห้องหมอแขวงทั่วประเทศห้องหมอเมืองและห้องหมอสุมสุนถ้าเป็นพยาธิไข่ยุงลายห้ามไปซื้อยามากินเองเพราะอาจทำให้อาการหุนแห้งขึ้นกว่าเก่าถ้าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องและทันเวลามันอาจเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้แพทย์พื้นบ้านหรือคลินิกเอกชนบ่แม่นบ่อนที่ปิ้นปัวพยาธิไข่ยุงลายได้เป็นพยาธิไข่ยุงลายมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว
1: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านที่มาใช้บริการภายในศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงขอเชิญท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตาเชิญเข้ามาทางนี้พวกเราให้บริการทุกมื้อตลอด24ชั่วโมงบริการว่องไวทันใจราคาเป็นกันเอง
0: พวกเรามีทีมงานเซลสารในการกวดปิ่นปัวและมีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้บริการบรรดาท่านถ้าท่านหมอได้กวดพบว่าตาของท่านเป็นพยาธิหยังท่านหมอจะได้นัดมากวดตื่มอีกท่านต้องมาตามนัดของท่านหมอตามวันเวลาที่เพิ่นได้กำหนดไว้เช่นวันจันทร์กวดพยาธิตากระดันและพยาธิตาเด็กวันคารหญิงเลเซอร์และแทกแว่นตาเด็กวันพุธกวดพยาธิพื้นตาหรือเบาหวานขึ้นตาวันพฤหัสกวดพยาธิแก้วตา
1: ให้พวกเขาเบิ่งแยงดูแลสุขภาพตาของท่านรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-5541-5170
2: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM
3: ภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะหลุดกว่านั้นจะเกิดที่อาการเจ็บหน้าเจ็บท้อง

0: ว่าปกติและถ้าเมทานอนจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอนหรือบ่เมทานอนได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอนเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได
1: ้ชาวท่านฟังมาถึงระยะนี้กินระยะสุดท้ายจากทางรายการเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาให้มิตรรายการได้ฟังพญาติวัณโรคแม่นหยังซึ่งพญาติวัณโรคก็แม่นพญาติติด8ที่เกิดจากเสื้อจุลินทรีย์ซึ่งพญาติวัณโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ไสเด้เนาะก็คือสามารถเป็นได้ทุกอวัยวะในร่างกายเด้อบรรดาท่านเป็นต้นว่าเหยื่อหุ้มสมองเนาะวัณโรคเหยื่อหุ้มสมองมากระดันไข้หลังลำไส้กระดูกวัณโรคปอดซึ่งก็พบหลายก่อนหมู่เลยพบเป็นส่วนใหญ่เลยสำหรับการติดเชื้อพยาธิวัณโรคเนาะซึ่งก็หลายๆท่านอาจจะฮู้แต่ว่าพยาธิวัณโรคปอดเนาะแท้ที่จริงก็ปิดได้ทุกอวัยวะเด้อบรรดาท่านซึ่งก็จะให้ท่านได้ฮู้ถึงพยาธิวัณโรคติดต่อกันได้แนวใดนั่นก็คือสามารถติดต่อได้ทางระบบหายใจนั่นเองบรรดาท่านซึ่งติดได้ทั้งกงและก็ทางอ้อมถ้าว่าเป็นทางโกงก็แม่นมาจากการเว้ากันว่ากันนี่แหละบรรดาท่านที่มีการเว้าแฮงห้องใส่กันเสียงดังการไอการจามก็มีละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายฟุ้งกระจายไปถ้าว่าเฮาล้มกันโดยการยืนซื่อตรงกันเนาะก็ซึ่งหน้ากันก็สามารถที่จะได้รับเสื้อพยาธิได้และการจับมือถือแขนกันทีคนเจ็บไอจามใส่มือหันไปจับมือกันต่อเสื้อพยาธิก็จะลงสู่คนอื่นได้เนาะอันนี้ก็สามารถติดกันได้ซึ่งก็รวมไปถึงทางอ้อมนี่ก็แม่นการที่ใส่จอกหน้าห่วมกันถ้วยบ้วงจาน3เครื่องของห่วมกันอันนี้ก็สามารถติดกันได้พร้อมทั้งคนที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดแล้วนี่นะไปถมน้ำลายคายน้ำมูกคายขี้เถอตามขี้ดินตามพื้นเฮือนพื้นสารแล้วเด็กน้อยโบผู้ใหญ่เฮาโบที่ว่าไปสัมผัสจับไปก็จะสามารถติดเสื้อมาสู่คนนั้นได้โดยผ่านมือเนาะมือบ่สะอาดไปจับอาหารการกินเข้าปากไปจับหน้าจับตาจังซี่เสื้อพยาธินั้นก็จะเข้าสู่ห่างกายได้เด้ออาการของพยาธิวัณโรคนี่ก็มีอยู่นำกันหลายๆอาการเนาะบ่ว่าจะเป็นการไอซ้ำเหือเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปไอมีขี้กระเทอปนเลือดหรือว่ามีอาการอื่นๆสมทบน้ำอาจพบบางคนเนาะอาจจะมีไข้น้ำหนักลดลงอิดเมื่อยอ่อนเพลียง่ายหรือว่าเหงื่อออกในตอนกลางคืนสัญญาณเตือนว่าเฮาเป็นพยาธิวัณโรคเนาะดังนั้นเมื่อสงสัยแล้วก็ต้องไปกวดนําแพทย์นําหมอว่าเฮาเป็นพยาธิวัณโรคแท้บ่จังซี่นะบรรดาท่านผู้ที่ไปกวดหาเสื้อพยาธิวัณโรคนี่ก็แม่นผู้ที่ว่ามีอาการไอซ้ําเหือเกินกว่า2อาทิตย์เนาะไอมีขี้กระเทือปนเลือดอาจมีการติดเชื้อ HIV พยาธิเอดส์ห่วมหนําอันนี้ยิ่งต้องได้ไปกวดเนาะเพราะว่าผู้ที่ที่มีการติดเชื้อพยาธิเอดส์แล้วนี่นะHIV พยาธิเอดส์แล้วนี่ก็จะมีผลตามมาก็คือจะเป็นพยาธิวัณโรคปอดน้ำว่าซั่นซะพยาธิเบาหวานน้ำห่วมกันมาได้มาขลังสุดโทมพ่อมันสิดังนั้นผู้ที่ว่าอยู่ห่วมกันกับคนเจ็บที่มีการเป็นพยาธิวัณโรคปอดก็ต้องไปกวดน้ำเส้นเดียวกันโดยเฉพาะเด็กน้อยต่ำกว่า5ปีนี่ยิ่งต้องได้ไปกวดน้ำพร้อมทั้งสมาชิกในครอบครัวเพื่อจะได้มีการกินยาป้องกันห่วมน้ำโบอันนี้ทีมงานแพทย์หมอปิ่นปัวเฮาจะมีการแนะนำถึงอีกเด้อบรรดาท่านเนาะฉะนั้นกลุ่มคนใดที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ไปกวดน้ำและอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่มักสูบยาเนาะก็อาจจะมีท่าเอียงของการเป็นพยาธิวัณโรคปอดได้ดังนั้นก็ขอให้ไปกวดสุขภาพเป็นประจำก็แล้วกันดีแท้แม่นบ่สูบยาจะดีที่สุดสำหรับการกวดพยาธิวัณโรคแม่นเพิ่นจะเอาขี้กระเทอไปกวดอยู่สถานที่บริการปิ่นปัวสุขภาพใกล้บ้านท่านเด้อเนาะท่านสามารถไปสุขศาลาหุ้มหมู่เมืองหุ้มหมู่แขวงไกลบ้านท่านได้เอ้าอันนี้ก็เป็นสารณะฮู้ที่นำมาต้อนมาฝากมิตรรายการอย่าลืมถ้าหากท่านสงสัยว่าตนเองมีไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปไอแก่ยาวอิดเมื่อยอ่อนเพลียน้ำหนักลดลงโดยบ่ฮู้สาเหตุแล้วก็นอนแล้วมีเหงื่อออกในตอนกลางคืนก็อย่าลืมสงสัยโลดว่านั่นแม่นอาการของพยาธิวัณโรคบ่เนาะก ก็ต้องไปกวนน้ำแพทย์น้ำหมอเพื่อจะได้รับการกินยาที่ถูกต้องทันเวลาพยาธิวัณโรคนี้ก็สามารถปิ้นปัวให้หายดีได้เอาท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสารณหูเกี่ยวกับพยาธิวัณโรคที่นำมาตอนมาฝากมีรายการได้มาบอกต่อเพื่อเหตุใดให้ทานนั่นบ่ปิ่นพยาธิวัณโรคและถ้าว่าท่านเป็นท่านก็จะป้องกันไว้บ่ให้คนอื่นติดหนำตัวท่านเองนี่ก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการมวลดีมีสุขเอาละท่านฟังเบิ่งเวลาในตอนท้ายนี้ก็ยังเหลือบ่หลายแล้วฝากตื่มในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายเด้อและอย่านี่เอาใจใส่ป้องกันบ่ให้ยุงกัดแม่นดีที่สุดบ่ว่าจะเป็นยุงลายบ้านยุงลายปลาหรือว่ายุงกดซีก็แล้วแต่เนาะเพื่อเป็นการป้องกันพยาธิไข้ยุงแม่นดีที่สุดก็คือบ่ให้ยุงกัดเนาะโดยความห่วงใยจากทางกระทรวงสาธารณสุขอาท่านฟังเบิ่งเวลานาทีก็หมดลงแล้วมนุภาพต้องลามีรายการไปแล้วเนาะพบพ่อกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากการเจ็บการเป็นขอให้มีโชคมีสายสบายดี
2: เป็นจังได๋คิคือได้ยินว่าลูกเจ้าบ่สบายวะ
3: แม่นแล้วป้าหากออกหมอมาวานี่เกือบตายยังวะถ้าค่อยพาลูกไปหาหมอซาคนนี
2: ้เป็นหยังจึงเว้าจังซั่น
3: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกค่อยเป็นไข้ทะบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังค่อยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปหาหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าไปซาอีกหน่อยนึงอาจตายได้เพิ่นยังบอกข่อยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใช้น้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปหาหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นได
2: ้ป้านั่นพุ่นว่าคันเซ่นก็สิได้จื้อไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปหาหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
3: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจื้อไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
4: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแห่งบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปหาหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
1: ความปลอดภัยของเด็กระมัดระวังบ่ให้ลูกน้อยเล่นออกนอกทางหรือยางข้ามทางตามลำพังความใส่หมวกกันกระทบให้ตนเองและลูกทุกครั้งเวลาขี่รถจักรและหัดเข็มขัดนิรภัยหรือให้เด็กนั่งในตังสะโพกสำหรับเด็กเวลาขี่รถใหญ่บ่ควรให้เด็กนั่งหลังกระบะรถเด็ดขาดและเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบ่ควรให้ขับรถจักรดูแลอย่างใกล้ชิดบ่ควรให้ลูกหลานไปเล่นน้ำในบ่อนที่มีความเสี่ยงรวมทั้งปกปิดอุปกรณ์บรรจุน้ำที่ใส่ในหูเพื่อป้องกันบ่ให้เด็กตกลงในน้ำหรือจมน้ำควรปกปิดปลั๊กเสียไฟหรือติดตั้งไว้ที่สูงเก็บเงียบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไกลจากมือเด็กเพื่อป้องกันไฟช็อตระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกบ่ควรปล่อยให้ลูกน้อยเล่นใกล้หม้อต้มน้ำร้อนเตาน้ำร้อนเตาไฟถ้วยแกงและอื่นๆที่มีความร้อนระมัดระวังการกระทบที่พาให้บาดเจ็บและอันตรายเช่นการล้มการตกการถึกตำการถึกทับและอื่นๆควรมีผู้ดูแลเด็กตลอดเวลาบ่ว่าจะอยู่ในเฮือนหรือนอกเฮือนควรเก็บเมียนของมีคมให้ไกลจากมือเด็กเส้นมีดผ้ามีดตัดเข็มและอื่นๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลควรเก็บเมียนยาปัวพยาธินำยาล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเฮ็ดความสะอาดอยู่ในเฮือนไว้ในบ่อนสูงเพื่อบ่ให้เด็กน้อยจับบายหรือลักกินได้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงกัดบ่ว่าจะอยู่ในเฮือนหรือนอกเฮือนโดยเฉพาะแมนหมาและแมวด้วยความห่วงใยจากห้องหมอเด็กและองค์การก้อยกล้า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: การสร้างและปฏิบัติแผนการกำหนดพนักงานใน5ปีผ่านมาคณะผักคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักแต่ละคันได้เอาใจใส่สร้างและปฏิบัติแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองในขอบเขตความหาผิดชอบของตนบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองใน5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทร์ท่านนางศรีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นให้พนักงานลักแลงมีส่วนห่วมคนกลัวประกอบความเห็นและลงคะแนนเสียงต่อเป้าหมายที่จะเข้าแผนกำหนดพนักงานในแต่ละประเภทบนพื้นฐานผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายแผนกำหนดดังกล่าวได้เป็นบอนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างสับสนจัดวางพนักงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้
3: แผนกำหนดดังกล่าวจะเป็นบทอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจะวางพนักงานติดต่อและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้นอกจากการสั่งแผนกำหนดพนักงานในภาคของแดนบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นยังได้ค้นคว้าซับซ้อนพนักงานคงตนเข้าใส่ตำแหน่งงานของแผนการที่กำหนดไว้การก่อสร้างและบำรุงพนักงานราชการใน5ปีผ่านมาทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด 5,534 สมัยยิ่ง 1,306 สมัยองค์การเมืองคณะเลขาแต่สิ่งนำนำค่าองค์การที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเหนือในจะช่วยพวกมกอสกให้การนั่งขันสูงขันห้องรัฐมนตรีหรือเกี่ยวเท่ารักสูตรชิบหาวันวิธีสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติจำนวน2ชุดมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90สมัยซึ่งกองไม้เรานั่งจำนวนเกือบตึงไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะบริหารชุมการผักสมัย12และจำนวนหลายกว่าหนึ่งเมนสิบโตเป็นพนักงานนักข่าวรับแจ้งในทุกกรุงเทพเวียดนามทั้งดูซึ่งการในของจริง
1: ท่านนางศรีใสฤเดชมุนซอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองป้องกันพนักงานรัฐกรแม่นได้นำใส่ระบบฐานข้อมูลเข้าในการคุ้มครองและกวดผ่านบัญชีจำนวนพลบัญชีเงินเดือนเพื่อให้มีความชัดเจนและว่องไวรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลรัฐกรและพลกรแบบดิจิตอลเพื่อยกระดับให้ทันสมัยขึ้นเติมอีกจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
4: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
5: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
4: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
6: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
4: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
6: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จะได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: น้ำใจคนลาวอยู่ใสกับบ่ทิ่มกัน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: สวัสดีบรรยากาศที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:00 น 10:00 นรายการเพื่อนมุสธรรมจากองค์การแสดงสัตว์ลาว
1: จ้า
0: วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาว FM 37 MHz ได้สามารถฟังผ่านออนไลน์พวกเราได้ที่ Facebook ลาว National Radio หรือว่าทั้งแอปก็ได
1: ้แมน
0: Radio Garden
1: เจ้าก
0: ดฟังเบิ่งได้สบาย
1: แม่นล่ะมีรายการสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยเนาะให้ดาวน์โหลดมาติดตามเบิ่งข้อมูลข่าวสารในรายการนี้และทุกรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเราได้แต่ว่าเฉพาะรายการเพื่อนมนุษยธรรม1อาทิตย์ออกอากาศวันอาทิตย์เท่านั้นก็คือ 9:00 น ถึง 10:00 น อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารนําพวกเราได้เนาะเพราะว่าจะเป็นเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่องค์การกระแดงแห่งสลาวโดยกุ้งเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ท่านผู้ฟังเนาะ www.lawrecord.org.la หรือว่ามีรายการพิมพ์เป็นภาษาลาวที่ Facebook ว่าองค์การกระแดงแห่งสลาว
0: แม่แล้วเอาพบประการมื้อนี้กระกุ้งกับมื้อวันอาทิตย์เนาะวันที่5กรกฎาคม2026แฮม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569
1: เจ้า
0: ในเดือนกรกฎนี้ก็มีหลายวันเด้อนุรักษ์นะวันที่เจ้าฮอดนี้13กรกฎก็แม่นครบรอบมื้อเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดง
1: เจ้า
0: แล้วก็เป็นวันปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าแห่งชาติอีกนี่20กรกฎก็แม่นวันสร้างตั้งสมันมายิ่งลาว
1: เจ้าน
0: ี่29กรกฎก็แม่นมื้อเข้าพรรษาหรือว่าทั้งสำคัญของศาสตร์ของภาคเขาพอแล้วก็ทางพุทธศาสนาตึบอีก
1: เจ้าแม่นละวันที่มีความหมายสำคัญอย่าลืมคำนำฮับต้นกิจกรรมดีๆถ้าว่าสำนักงานของการของท่านมีกิจกรรมดีๆเฮ็ดก็อย่าลืมไปห่วมเป็นขบวนการฟุดเฟิน
0: แม่นแล้วสำหรับมืออื่นนี้ก็ขอแจ้งบริการเลยกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่หนึ่งของสภาชาติชุดที่10จะได้ใครขึ้นนับแต่วันที่6หาวันที่10กรกฎนี้ที่หอสภาชาตินครลุนจันทร
1: ์
0: ดังนั้นตอนเช้ามื้ออื่นนี
1: ้เจ้า
0: เริ่มแต่เวลา 7:40 นาทีเป็นต้นไปท่านสามารถฟังการถ่ายทอดจากวิทยุชาติกับพวกเขาได้ทางออนไลน
1: ์
0: ทางเสียงและทางภาพคือบอกแหละได้หลายช่องทางมื้ออื่นนี้ทีมงานพวกเขาก็จะได้เริ่มถ่ายทอด
1: แม่นล่ะ
0: สภาของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาชาติชุดที่10ก็มีหลายปัญหาได้เพิ่นจะได้ไปค้นคว้าพิจารณานี
1: ้
0: ก็มีการพิจารณาครับของเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และจากนั้นจะได้รับฟังการชี้แจงของกระทรวงองค์การต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราก็มีหลายเรียกเลย
1: เจ้า
0: เนาะก็จะได้รับฟังในระยะ5วันก็คือเริ่มมื้ออื่นจนฮอดวันที่10กรกฎาคม2026นี้
1: เจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารได้มีรายการเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของเฮาทําการถ่ายทอดเสียงเลยว่ามีรายการมื้อนี้บ่แน่ใจว่าสิกับฟังตั้งแต่ไขสถานีก็ได
0: ้
1: ค่ะเพิ่นจะมีการประสานสัมพันธ์ให้ได้เฮาฟัง
0: เจ้าทางรายการเพื่อนมุสธรรมของพวกเขามื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในเรื่องอาทิตย์ที่ผ่านมาและจะได้สัมภาษณ์ท่านนางบุญสู้พุทธวงศ์อยู่บ้านโนนข้อใต้ซึ่งเป็นแม่ของน้องผู้ว่าใส
1: เจ้า
0: สิเป็นเด็กน้อยที่ได้รับไส้เลือด
1: แมน
0: เกิดมาได้ไส้เลือดตลอดประจำนะ
1: ไส้เลือดประจำ
0: เออก็จะได้ถามเพิ่นตื้มเนาะเป็นแนวใดโดยเฉพาะแล้วหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละ
1: เจ้า
0: เนาะการมาเอาเลือดเด้ทันสภาพบ่ได้บ่เพียงพอบ่ในแต่ละครั้งในความยุ่งยากต่างๆเนาะการช่วยเหลือนี่เด้ของสังคมประกอบส่วนคือแนวใด
1: เจ้า
0: ก็จะได้ฟังจากท่านท่านนางบุญสู่พุทธวงศ์แม่ของผู้ที่รับเลือด
1: เจ้าอันนี้เป็นกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังที่พวกเราจะให้ท่านได้รู้ข้อมูลข่าวสารแต่ว่ากระเสือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนที่ว่าลูกเป็นพยาธิจังซี่นะสมราก็ได้อาจจะได้รับเลือดหลายกว่านี
0: ้
1: แต่ว่าอันนี้เฮาจะแนะนําให้ฟังว่าเป็นแบบอย่างที่เพิ่นว่าได้มารับเลือดเป็นประจําเป็นคือเท่าไหร่ความรู้สึก
0: แล้ว
1: เจ้า
0: เอาสําหรับมื้อนี้นี่ก็ยังมีข่าวโดยเฉพาะแล้วเรื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาศาสตร์ก็สิเห็นข่าวเนาะ
1: เห็นข่าวแล้วก็สัมผัสตัวจริงวันนี้ฝนตกสมละ
0: แต่เมื่อวานนี่พุ่นละเนาะก็ตก 2-3 มื้อเรียนก็ถือว่าแม่นยําเด
1: ้
0: เราทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาศาสตร์เพิ่นแจ้งมาว่าสิมีพายุ depression นี่พายุบาวีนี่เฮ็ดให้มีฝนตกแต่วันที่2หาวันที่5ก็คือมื้อนี้แหละเนาะเห็นบ่
1: เจ้า
0: ถูกฝนตกแต่คืนนี้จนฮอดเดียวนี้เด้อยู่นครลุนจันทร์กับพวกเขา จากนั้นก็ได้แจ้งเตือนตลอดเด้อผู้ที่มีเงินซานบ้านซองใกล้ภูผาแม่น้ํานี่พวกเขาก็ได้บอกเตือนกันตลอดบาง2 3มื้อแล้วก็เห็นข่าวทั้งบ่อแก้วบ่อแก้วกับท่วมเสียงควางกับท่วมเด
1: ้อ้าวล่าสุดเมื่อวานนี้ขมวนเด้
0: ขมวนอีก
1: ขมวนเพิ่นว่
0: า
1: น
0: ้
1: ําน้ําล้นแก้ง
0: แ
1: หน่ซีเมนต์แห้งพอสมควรเป็นรายการเนาะแต่ว่าบางพื้นที่ก็แห้งแล้งเพราะว่าชาวนานี่ถ้าเฮ็ดนาอยู่สมรายังบ่ได้เฮ็ดเทื่อเพราะว่าบ่มีน้ําฝนเด
0: ้
1: แต่ว่าบางพื้นที่ก็ตกเอาแท้เอาว่าท่านผู้ฟังในระยะฤดูฝนนี้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตื้มแล้วก็การยกย้ายวัตถุสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยหั่นเฮาก็ต้องมีสติ
0: แม่นแล้วให้พบกันทุกท่านเด้อมีสติการเริ่มแต่ปีกานี่ก็เป็นเดือนนี้แหละเนาะ
1: เจ้า
0: พลกฎนี่แหละอยู่ทั้งเมืองกาชีแขวงเวียงจันทร์จื้อได้จื้อได้เราไปเห็นสภาพป่าโถขี้ตมน้ําขี้ตมจากน้ําป่านั้นไหลลงมาท่วมให้นาหัวสวนสัตว์ชาวไว้ชิงกันซานบ้านซองประชาชนที่ว่าหลายหลังได
1: ้เจ้า
0: ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติก็คือภัยพิบัตินี่แหละซึ่งพวกเขาคาดเดาบ่ได้ก็คือตลอดเตือนกันตลอดให้เตรียมพร้อมรับมือ
1: เจ้า
0: ไว้ให้ดีผู้ที่มีเฮือนใกล้แคมแม่น้ํานี่ความเสี่ยงน้ํามันสุมันทางเตือนได้ไงไม่แต่ภูผาป่าไม้เงินอยู่ใกล้กองภูผาบ่เนี่ยอันนี้เป็นห่วงที่สุดได้ทุกท่านแม่นอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติบัดยามมันจังซี่แล้วนี่เฮาคาดเดาบ่ได
1: ้
0: ความเสี่ยงนี่สูงหลายที่สุดล่ะ
1: เจ้าในเมื่อที่เกิดเหตุผ่านมาก็แม่นผู้ที่ยื่นมือไปช่วยก็แม่นองค์การกระแดงแห่งสันลาวของเฮาในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแต่ว่าปีนี้ภาวนาซะเนาะอยากให้มันเกิดบ่อยากให้มันเกิด
0: บ่

0: บู้แซ่บหลายใจกับข้าวเหนียวฮ้อนๆปิ้งชิ้นมาเด้อป้าโท
1: บ่มาบ่คนเห็นภาพเนาะ
0: เห็นภาพเลยนะบ่คนนี่สิเป็นหากระตื้นนอนคือฮ้อนบ่สมมาลาเว้านี่คือหิวข้าวก็มาครับเอาครับใจเป็นละกันนะคะสบายดีนะพันทั้งเพจของพวกเขาได้บัดนี้มาฟังเราเรื่องยุงแหละ
1: ยุงลาย
0: ยุงลายคือว่าพ่อๆยุงลายให้ก็เสือพันมาจื้อบ
1: ่
0: ยุงตัวน้อยๆบ่ได้มีอาวุธบ่ได้จับมีดจับหอกบ่ได้จับปืนแต่ว่าฆ่าคนได้ในแต่ละปีบัดเสือตัวบักไงอยู่ในป่าในดงก็บ่ได้มีข่าวคือเพิ่นว่าเสือกินคนบ่เสือกัดคนตายก็บ่ได้ยินข่าวแต่ว่ายุงนี่อันตรายล่ะท่านผู้ฟังและมาฮอดระยะนี้แล้วท่านก็สิได้ยินเนาะการปล่อยยุงโวบักเคีย
1: แม่น
0: ทางพนักงานโครงการเพิ่นก็ได้ปล่อยยุงแต่ละบ่นั้นบ่นี่ดิ
1: เจ้า
0: บางคนบ่เข้าใจอ้าวมันหยังคือว่าหลักปล่อยยุงถ่ายคลิปวิดีโอลง Facebook จื้อบ่
1: แม่นๆ
0: เสือมันไล่นะ
1: แล้วก็หลายคนไปแสดงความคิดเห็นในทางลบเด้สมบัติ
0: ปัจจุบันเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่ายุงนะมันบ่ดีนะ
1: เขาขึ้นเป็น
0: ปล่อยเสือปัญญาจังซั่นแหละบางคนขึ้นไป
1: ได้ยินเขาเจ้าว่าคือบ่ไปแจ้งความคือบ่แจ้งตำรวจคือบ่ไปแจ้งบ้านสินะสมบัติโอ้อันนี้เข้าใจผิดแล้วมีรายการเนาะต้องได้ศึกษาข้อมูลให้หลายกว่านี
0: ้นี่แหละนี่แหละบัดอันเรื่องเขาฆ่าเขาแกงกันเขาตีกันหรือว่าผิดผัวเมียเนี่ยโหดีมากอยู่เจียใดมุมใดคือเพิ่นเว้าอะไรแม่นทุกท่านเด้อเรื่องนี้ต้องได้ศึกษาเด้อเรื่องญาติผัวญาติเมียตบตีข้านี่แซ่ดีขนาดแม่นบ่สื่อออนไลน์กับพวกเขาฉะนั้นเป็นข้อมูลก็สิมาเว้าสู่ฟังตื้มโดยเฉพาะแล้วในระยะผ่านมาโครงการปล่อยยุงอยู่ในสปป.ลาวนี้ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างหลากหลายโดยมีประชาชนจํานวน1นี่ตั้งคําถามมาว่าเป็นหยังจึงมีการปล่อยยุงเพิ่มแทนที่ว่ายุงพันมานี่ฆ่าจนเมื่อยฆ่าซี่จนเมื่อยซีดแล้วทำลายแล้วบัดยังมาปล่อยยุงอยู
1: ่
0: สำหรับให้เข้าใจว่าโครงการนี้บ่แม่นการเพิ่มยุงนั่นบ่ฟังเป็นการนำใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์นะโดยนำยุงลายที่มีแบคทีเรียโบบาเคียนี้มาปล่อยธรรมชาติเพื่อลดพลความสามารถของยุงในการแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออกเขานี่นะและกับพยาธิอื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อโบบาเคียนี้เป็นยุงเป็นแบคทีเรียที่พบได้ตามธรรมชาติในเมงไม้หลายชนิดทั่วโลกแล้วก็บ่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เด้อแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกอันนี้ให้เข้าใจว่าบ่เป็นอันตรายต่อคนและก็สัตว์เนาะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าโบบักเคียนี้บ่แม่นบ่สามารถอาศัยหรือว่าเพิ่มจํานวนในร่างกายมนุษย์ได้หรือว่าสัตว์ได้ท่านผู้ฟังดังนั้นการถูกยุงในโครงการกันนี้จึงบ่ให้คนติดเชื้อโบบักเคียนี้นะก็ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
1: แม่นแล้วย้ำในรายการเติมเนาะเพราะว่าโบบักเคียนี่แม่นเสื้อจุลินทรีย์ที่ดีท่านผู้ฟังที่พบในธรรมชาติประมาณ50-60ส่วนร้อยของแมงไม้ทุกชนิดและก็มีเสื้อจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่ในแมงไม้เสื้อโบบักเคียนี่ถูกนำไปใส่อยู่ในยุงลายบ้านเพื่อสกัดกั้นบ่ให้ยุงนั่นมีพยาธิไข้เลือดออกอันนี้เป็นโครงการที่ดีของหลายภาคส่วนที่เพิ่นได้ร่วมมือกันบ่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นอาศัยอสมบ้านอสบบ้านให้ไปปล่อยยุงแต่ว่าประชาชนยังบ่เข้าใจเห็นอสบบ้านหรือว่าอาสาสมัครบ้านนะไปปล่อยยุงอยู่ไสเพิ่นหุ่มไปถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลโจมตีว่ามาปล่อยยุงที่มีเสื้อพยาธิให้แต่ความจริงแล้วเสื้อพยาธิท่านผู้ฟังค่ะว่ามียุงโวบักเคียนี่นะมันหลายก็จะช่วยให้การที่เฮาจะเป็นไข้ยุงลายนั้นหลุดลง
0: ถูกต้องว่าไงๆเสื้อดี
1: แมน
0: โวบักเคียนี่นะบ่แม่นยุงที่ปล่อยเสื้อพาหาน้ําเสื้อนะบ่แม่นเด้อให้เข้าใจทุกท่านเด้อว่าไงซะให้ยุงกับยุงสู้กันบ่ง่ายๆเคลื่อนว่าวิทยาศาสตร์เพิ่นค้นคว้า
1: เจ้า
0: ค้นคว้ามาว่าเฮ็ดจังได๋สิให้สัตว์ก็คือยุงกับยุงเนี่ยสู้กันบ่ให้มันแพร่เชื้อร้ายไปอีกแล้วก็บ่ส่งผลต่อสุขภาพของคนและสัตว
1: ์
0: เห็นป่ะพันมาแหละหลายๆคนได้ยินเนาะยุงกัดสัตว์ตาย
1: อ
0: ันนั้นก็มีส่วนเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกคือคนเฮานี่นะไปกัดสัตว์เดพันมาว่ายุงกัดแล้วก็สัตว์ตายจักงัวจักแม่จักหยัง
1: แม่นๆๆแล้วสัตว์เลี้ยงประเภทงัวนี่ล่ะ
0: มันเป็นพาหะนําเชื้อดิยุงนี่นะบ่ว่าไงซะเป็นแมงไม้ที่เป็นน้ำเสื้อพยาธิเข้าสู่ร่างกายบ่ว่าคนและสัตว์อันนั้นเพิ่นปล่อยยุงโวบักเคียยาสุไปถ่ายเพิ่นซื้อออนไลน์มีแต่ส้มเสยเท่าที่ถ่ายกันได้เนาะโอ้ส้มเสยเด้อทางโครงการเพิ่นมาปล่อยยุงเพื่อลดพรพยาธิไข้ยุงลายบ่มีการแพร่เชื้อตัวอันนี้ขอให้เขียนหัวข้อให้กำลังใจซะ
1: เจ้า
0: อันนี้โอ้ยไปจับเพิ่นแล้วซั่นมันพาแต่ฮักส่วนใดเป็นปล่อยยุงบ่นั้นบ่นี่นะ
1: เจ้าม
0: ีเป็นคำเว้าแล้วนี่น่ะฉะนั้นฝากขอให้คนขวาคิดไต่ตองไปอ่านดีๆเนื้อในประโยคต่าง
1: ๆ
0: เนาะ

0: อันก็คือว่าแหละเรื่องมุ่ยประโยชน์แบบแช่ดีขนาด
1: ว่าประสบการณ์ที่เห็นอยู่เขตบ้านอนุรักษ์เขตดอนติ้วท่านผู้ฟังอาสาสมัครบ้านเพิ่นไปปล่อยยุงไปปล่อยยุงประชาชนกับบ่เข้าใจก็คือหุ่มไปถ่ายรูปนี่แหละแล้วเพิ่นก็ได้อธิบายว่าอันนี้เป็นโครงการโครงการที่ดีปล่อยยุงดีแต่ว่าเพิ่นว่าเว้ากับอยู่เขตนั้นบ่แล้วสมลาต้องได้กลับไปเว้ากับนายบ้านให้นายบ้านนั้นแจ้งตื่มให้ประชาชนนั้นรับรู
0: ้ก็แสดงว่าก่อนที่โครงการเพิ่นสิลงมานี่ในบ้านบ่เอิ้นรวมบ่เน
1: า
0: ะ
1: เพิ่นประกาศผ่านทางโทรคม
0: โอ้ประกาศทางโทรคมบางเทื่อ
1: พูด
0: บ่เข้าใจบ่ทันได้ยินแล้วเออคือสิเป็นลักษณะ
1: แม่นแม่น
0: เออนั่นแหละ
1: แต่ว่าเพิ่นแจ้งมาว่าสามารถตบตีข่าได้บ่ข่าได
0: ้
1: เพราะว่าเฮาบ่สามารถจําแนกได้ว่าตัวนี้แม่นโวบักเคียบ่ตัวนี้มันยุงลายแท้อันยุงลายอันตรายบ
0: ่
1: เพิ่นว่าให้ข่าตีได
0: ้
1: แล้วก็กําจัดก็คือ5ปอนี่นะเฮ็ดได้คือกัน
0: อือคือเก่า
1: จ
0: ้ะเอ้าโอ้ไงสิมาสกัดกั้นบ่ให้ยุงมันแพร่เชื้อพะญาติปล่อยยุงข่ายุงนี่นะเออหรือว่าการประสมพันธุ์ของยุงง่ายซะ
1: ผ่านมาก็บ่มีจักเทื่อได้มีรายการเนาะเห็นบ่ระยะผ่านมา
0: อ
1: ันย้อนบ่มีโครงการตัวนี้ผู้ติดเชื้อไข้ยุงหลายก็หลาย
0: หลายจักเสียชีวิตจักติดเชื้อแต่ละปีมั้ยสิชื่อได้เนาะหลายแขวงโอ้ยเป็นพยาธิไข้ยุงหลายหรือว่าไข้เลือดออกเสียชีวิตเด้หลายคนเด้ฉะนั้นมีโครงการนี้มาก็หวังว่าการติดเชื้อการสูญเสียชีวิตย้อนไข้ยุงหลายนี่ก็สิทุพรลงเอายุงโวบักเคียนี่แหละไปต่อสู้ว่าง่ายๆซะไปแพ้เชื้อคือกันแพ้เชื้อใส่ยุง
1: แหละแม่นแล้วสร้างความมั่นใจให้มีรายการตื้มเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์การแพทย์สุขศึกษาได้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นอัดเป็นคลิปเป็นคลิปลงเด้สมลาเพื่อให้ประชาชนนั้นรับรู้หลายขึ้นท่านผู้ฟัง
0: แม่นๆๆเอ้าเป็นข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้บริการได้รับฟังบัดนี้มาฟังการเคลื่อนไหวทุกท่านเลยการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาไปทางใดเด้การชี้แจงให้บริการได้ครับทราบและสำหรับยุศูนย์กลางนี้ในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานี้อันนี้บนยุศูนย์กลาง
1: ศูนย์กลางเจ้า
0: อันนี้มันอยู่เมืองบุญใต้พวกนี้พงศรีบนศูนย์กลางในศูนย์กลางที่เป็นคนรู้จักในคนที่เข้าใจได้เนาะอ่านผิดเด้มันอยู่ทั้งพวกแหละภาคเหนือเฮาพงศรีองค์การกระเดงแห่งชาติลาวนี่ได้จัดฝึกอบรมการประเมินขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติและระบบการแจ้งเตือนภัยชุมชนโดยการเป็นข้อมูลของท่านคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระเดงชาติลาวมีบรรดาคณะนำพลังงานกระเดงขั้นศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นนี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องจากแขวงกงชลีและก็แขวงบ่อแก้วนี่เข้าร่วมจุดประสงค์ก็เพื่อยกระดับความสามารถให้แก่พนักงานกระเดงและพนักงานขันเมืองในการนำใช้เครื่องมือการประเมินขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนี้ท่านผู้ฟังการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยในชุมชนการจัดการแผนการกระเกียมตอบโต้ภัยพิบัติเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความทนทานให้แก่ชุมชนสมณกรยังได้ลงปฏิบัติตัวจริงในวันที่3ในพื้นที่3บ้าน
1: เจ้า
0: บ้านเป้าหมายนี้ของเมืองบุญใต้แขวงกงสาลีและก็4บ้านเป้าหมายของเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วเติมอีกในโอกาสเดียวกันนี้องค์การกระเดงชาติลาวยังได้นำเอาเครื่องบรรเทาทุกข์เช่นว่าเครื่องนุ่งเกิบปากกระป๋องจำนวน100 1ชุดนี้รวมมูลค่าทั้งหมดนี่ห้อยกว่าล้านกีบ
1: เจ้า
0: ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ทุกข์ยากขัดเคิน51ครอบครัว3บ้านของเมืองบุญใต้แขวงกงสาลีและ50ครอบครัวอยู่เมืองหลาแขวงอุดมไซเพื่อช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากในเบื้องต้นโอ้ยสมเชยหลายๆท่านคณะนำจากองค์การกระเดงชาติลาวของพวกเขา
1: เจ้าไปต่อที่แขวงสัญญาบุรีในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระเดงแขวงสัญญาบุรีได้จัดกล่องประชุมปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสื่อประสาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของทานบีเทาโมเล่าห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงและยังมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมซึ่งว่ากองประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะใส่ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาเนื้อในหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสื่อประสาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาให้มีความสอดคล้องแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นกับเพื่อแนะใส่ยกสูงความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองสัตว์เลี้ยงรวมทั้งการป้องกันพยาธิติดต่อต่าง
0: ๆถูกต้องเอาไปที่แขวงเสียงขวางเนาะเสียงขวางแดนงามนี้
1: เจ้า
0: ต้นอาทิตย์นี้องค์การกระเดงแขวงเสียงขวางได้จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลให้แก่ครูและก็นักเรียนโรงเรียนมศสาธิตมีสมณกรเข้าร่วมใน20ท่าน
1: เจ้า
0: ฝึกอบรมชุดนี้ได้เรียนรู้หลายหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระเดงและการปฐมพยาบาลและการประเมินคนเจ็บ การบัดสตินี่จังใดและการจัดทานอนการเวลาเป็นลมนี่แหละการช่วยเหลือชีวิตพื้นฐานโดยการเฮ็ด CPR นี้เพราะว่าอาการซักแดการสมักสิ่งแปรปรวนอุดตันทางเดินหายใจเลือดออกหรือว่าการห้ามเลือดบาดแผลไฟไหม้ข้อพิษหรือว่ากระดูกหักการเคลื่อนย้ายคนเจ็บแล้วก็ข้ออื่นอันนี้มันไปเฮียนฮู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นปฐมพยาบาลหรือว่าเวียกที่มันเพิ่นมาเป็นแพทย์เบื้องต้นเลยอนุรักษ์ถ้าว่าเฮียนฮู้ได้นี่เฮาช่วยได
1: ้
0: การปฐมพยาบาลเรื่องการช่วยเหลือบอกการสมัครอาหารบอกหันมามีเด็กน้อยกินอาหารไปแล้วหรือว่ารักกิน
1: ขนม
0: แม่บ่เห็นขนมนึงนะมันคาคอเนาะโอ้ยหายใจบ่ได้เด้
1: จักสิซวย
0: จักสิซวยจังได๋บางคนนี่ปุ้มเล่นไปเลยเด้อตาเลือกเพิ่นก็มีวิธีบาลปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยเฮ็ดจังได๋ยู่จังได๋ปั๊มจังได๋เพิ่นก็มีวิธีการโอ้มันก็ได้เฮียนฮู้ด้วยว่าส้มเสยแล้วทุกท่านเลยที่ได้เข้าเฮียนฮู้นะโดยเฉพาะเรื่องงานนี่แหละปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นนี
1: ่แม่นเฮียนฮู้ว่าให้มีรายการเนาะเป็นข้อดีเลยเฮาสามารถช่วยคนอื่นได
0: ้
1: และช่วยเหลือคนในครอบครัวได
0: ้
1: เพราะว่าโครงการหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้บ่ว่าจะเป็นศูนย์กลางท้องถิ่นของเฮาลงไปประจําดอกเนาะ
0: แม่น
1: ไปต่อที่แขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังกลางอาทิตย์นี้ศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ได้ลงรับบริจาคเลือดอยู่กองบรรณาการปกสแขวงเวียงจันทน์มีผู้บริจาคเลือดแม่น12ท่านพวกเฮาก็ต้องขอชมเชย
0: ชมเชยเนาะในการรับเลือดอีกทีนึงก่อนจะพักฟังเพลงอย่าลืมเด้วันที่15นี้มีนัดเด้อที่ศูนย์การค้าเราไอ้เต็กผู้ใดอยากไปเฮ็ดบุญ
1: เจ้า
0: หรือว่าครบรอบมื้อเกิดอยากไปบริจาคเลือดกิจกรรมโดยเฉพาะแล้วอยู่ที่สูตรการค้าลอยติดภายใต้ครอบครัว1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตที่สูตรการค้าลอยติดสั้น5เด้อเริ่มแต่เช้าดีแล้วก็สิแม่น 8:00 นเช้าจนถึง 16:00 นแลง
1: แม่น
0: นี่ไปได้ทุกตลาดเนาะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสมัครแม่นยิ่งลาวผมมอบ71ปีที่หมุนเวียนมาอีกวันละ1ครับผมฟัง
1: เจ้า
0: ไรน่ะ
1: สําหรับงานไข่เนาะ
0: สําหรับ
1: งานไข่ก็แม่น16ปีเออ17ปี5 60ปีสําหรับเพศหญิงเด้อส่วนว่าเพศชายก็แม่น17ปี5 65ปีอายุก็แม่นอันไหนเกียรตินี่ส่วนว่าสุขภาพก็ต้องแข็งแรงดีได
0: ้
1: น
0: ้
1: ำหนัก45กิโลขึ้นไปรุ่นนี้ก็โอ้บริจาคบ่ได
0: ้บ่ได้แท้แพ้ไปสร้างเบิ่งโอ
1: ้บ่ได้มาตรฐาน
0: บ่ได้มาตรฐานบ่ได้มาตรฐานของเงินไขบริจาคเลือดก็บ่เอาไ
1: หนแม่นแล้วก
0: ็บ่แม่นว่าเพิ่นจะห้วยขอจะเห็นคนมาแล้วเอาออกรถบ่แม่นเพิ่นต้องกวดเบิดทางกายสุขภาพเพียงพอนอนหลับอิ่มบ่ตอบคำถามตามเนื้อในเพิ่นให้เขียนแบบฟอร์มมาแล้วตอบต้องตรงตามคำถามบ่แม่นสิเป็นตัวแม่นอยู่อยากช่วยบัดเอาเลือดออกไปแล้วเป็นลมเป็นวินได้ไปทีโรดใส่ว่าย้อนเอาเลือดออกกันแล้วเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันมีกรณีหลายอย่าง
1: เจ้าน
0: อนบ่เพียงพอเพิ่นก็บ่แนะนําให้ออก
1: แม่น
0: มันจะนอนบ่เพียงพอแล้วสุขภาพจะบ่แข็งแรงสิไปออกได้จัง
1: ซี
0: ่ต้องพี่น้องให้เพียงพอสุขภาพต้องแข็งแรงจึงสิเอาเลือดออกได้ทุกท่านเด้อ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอนํา17ปีขึ้นไปเนาะ
1: แม่17ปีขึ้นไป17
0: ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลไปรถบริจาคเลือดบางคนยังบ่ฮู้หมดเลือดตัวเองไปบริจาคเลือดฮู้รถทั้งฮู้พญาติ3พญาติอีกจากฟิลิปปินส์บ่มีหยังติดต่อนักสัมพันธ์นั่นน่ะฮู้หมดเลยทุกท่านเด้อแล้วก็ไวรัสอักเสบตับบี
1: ้
0: เลยฮู้บ่ได้
1: เจ้า
0: เอาขอบใจวิธีการทั้งสื่อออนไลน์ Facebook แดนทันเคียมสัญญาพรสบายดีตอนเช้าโฆษกทั้งสองสบายดีคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีทุกท่านเนาะอยากได้ยิ้มของรางวัลนี่สาวน้อยเพิ่นบ่ได้มาอยู่ที่ตะวันแต่ว่ามันก็กล้าเกียมคือกันนั่นแหละของรางวัลถ้าอยากได้นี่เขียนคอมเมนต์มาแหน่อยากได้สิก็สิคำถามให้สิจงเผื่อเวลาให้ถ้าผ่านมานี่สัมภาษณ์หลายเวลาเบิดก่อนดิเอาถ้ามันอยากได้นี่พิมพ์ใส่เด้พิมพ์1ก็ได้ไปเนาะพิมพ์คำว่า1
1: หัวใจมาบ
0: ่กดหัวใจก็ได้แฮงดีหัวใจแฮงเสริมหัวใจให้แข็งแรงเนาะเอาจะฝากเพลงนี้ตึมอีก14วันมิถุนายนวันบริจาคเลือดโลกเนาะพอดีหากับผ่านพ้นไปและยานาจึงมาฟังการสัมภาษณ์ตื้มจากท่านนางบุญชูพุทธวงศ์เนาะผู้เป็นแม่ที่ลูกตัวเองได้รับเลือดนี่นะความรู้สึกเป็นยังไงเอามาฟังน้ำกันจากรายการเพื่อนมุสธรรมองค์การกระเรงศาสตร์ลาว

0: ิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: มีรายการเฮาฟังรายการเพื่อนมโนสธรรมที่ FM 103.7 MHz และบ่ FM 94.3 MHz
4: แม่นแล้วหลายช่องทางเนาะผ่านชื่อใน Facebook พวกเฮา
3: เจ้า
4: สิให้ทั้งเอื้อบ่ทองเนาะติดต่อไปหาทั้งท่านนางบุญสู
3: ้เจ้า
4: พุทธวงศ์ที่เป็นแม่แล้วเนาะว่าไงซะเป็นแม่ของผู้ที่รับเลือดว่าความรู้สึกเป็นแนวใดในการช่วยเหลือของเรื่องงานบริจาคเลือดของพวกเขานี
3: ้เจ้า
4: เนาะเอาก็เราถามฟังตึมจากทางทีมงานพวกเขากำลังประสานไป
3: แม่นละ
4: โดยเฉพาะแล้วกับแม่นนี่แหละเรียกงานการได้รับเลือดเป็นคือแนวใดในนามผู้ปกครองและสวยเนาะเรื่องงานบริจาคเลือดกับพวกเขาตอนนี้ทั้งท่านนางบุญสู้พุทธวงศ์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่านนางบุญสู
5: ้
3: สบายดี
5: เจ้าสบายดีอาตมา
4: โดยอยู่ดีมีแฮงเนาะเจ้าก็รบกวนเวลาหลายๆเด้อที่สละเวลาแล้วก็ความรายการความสนทนาในมือพักมือพอนี้ก็อยากให้ทั้งท่านนางบุญสูนี้เราสุฟังเดว่าพันมาน้องผู้ว่าใส่ดีมีอาการเจ็บป่วยแนวใดแล้วเป็นจังไหนในการไปช่วยเหลือจึงได้ใส่เลือดนี่แหละเนาะอยากให้เว้าสุฟังเดเริ่มต้นนี่แหละ
5: ตอน
4: ลู
5: กของข้าพเจ้าจะใส่เลือดเนาะมันมีอาการไข้แบ
4: บ
5: ไข้อยากไม่กินแม่เจ้าเป็นอาการแบบไข้แบบเมื่อยร่างกายแล้วเมื่อยแล้วอยากนอนตลอดเวลาเลย
4: โอ
5: ้จากนั้นจากนั้นก็เลยได้ซื้อยาไม่กินยาไม่กินก็แบบประมาณว่ากินยาใช้แล้วก็ช่วงไข้สองสามช่วงแล้วก็ไข้ดีทีเดียวครับ
4: โอ้นอนบ่รู้สึกว่าเมื่อยเนาะใครอยากนอนเหมือนบ่เริ่มต้นนี่
5: แม่นไปแล้วอยากนอนตลอดเวลาเลยเมื่อยปวดขานํา
4: อ๋อปวดขานําอีกขอโทษจักปีตอนนั้นตอนน้องเพิ่นสิเริ่มใช้เลือดนี่จักปี
5: น้องเพิ่นจะเลือดประมาณ6ปีปลาย
4: 6ปีปลายเนาะตอนนี้ดิอายุจักปีแล้ว
5: เดี๋ยวนี้8ปีเจ้า
4: โอ้ได้2ปีเนาะโอ้ย2ปีในเวลาในการใช้เลือดเพิ่นซะฟื้นฟูร่างกายสุขภาพในเวลานั้นเป็นจังได๋ความรู้สึกเป็นแม่นี่แหละว่าลูกต้องได้รับเลือดจากการวิจัยของแพทย์หมอแล้วว่าโอ้เลือดลูกเขาเป็นแนวนั้นแนวนี้ต้องใช้เลือดความรู้สึกของแม่นี่ดิความรู้สึกผู้คิดเป็นจังได๋นี่เวลานั้น
5: ตอนนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นกังวลเนาะเพราะว่าบ่เคยต่อตาในครอบครัวก็บ่เคยมีใครได้ใส่เลือดแบบนี้ฮะนะ
4: อืม
5: เป็นกังวลว่าเอ้ยลูกเขาก็เลือดเลือดนักจีที่อย่างเราเอาเลือดมาจากใส่แดงเนี่ยประมาณ
4: เราคือเนาะกังวลเนาะเป็นแม่ก็ได้โอ้ยหกปีเลี้ยงลูกจนใหญ่แล้วนี่หู้ความละหกปีได้ยินข่าวว่าต้องได้ใส่เลือดเวลานั้นกับความรู้สึกนั่นแหละเนาะก็โอ้นี่แหละก็คือว่าหั่นแหละก็บ่อยากให้มันได้พบได้พ่อเรื่องการใส่เลือดใส่ยาพยาธิต่างๆนี่เลในงานวันผู้บริจาคเลือดโลกพันมานี้ท่านนางบุญชูได้เข้าร่วมแสดงความเห็นซึ่งงานนั้นสามารถระดมเลือดได้316ถุงเนาะในนามครอบครัวที่เป็นผู้รับและก็เห็นคุณค่าเลือดแล้วนี่โดยกงคิดว่าในแนวใดการร่วมมือความใจของสังคมการบริจาคเลือดมีความหมายใดต่อน้องผู้ประสบนี้และครอบครัวของท่านนี้
5: ในงานครอบครัวข้าพเจ้าที่เป็นผู้รับบริจาคเลือดเนา
4: ะ
5: ก็คือในงานบริจาคเลือดโลกที่ผ่านมา ็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายเนาะสําหรับครอบครัวของข้าพเจ้าและก็คิดว่าการที่แม่นมีความหมายหลายสําหรับครอบครัวอื่นที่ต้องการได้เลือดเป็นประจําคือกันเจ้าเพราะว่าทุกชาติที่มาบริจาคเลือดก็คือว่าแหละแม่นได้มาต่อลมหายใจต่อความหวังให้กับผู้ที่รับบริจาคเลือดทุกคนเจ้า
3: เจ้าจ้าและปัจจุบันนี้ห่างกายของน้องหลังจากที่ว่าได้หับเลือดแล้วห่างกายของน้องเป็นขึ้นได้ปัจจุบัน
5: ปัจจุบันนี้ห่างกายของน้องกะมีสุขภาพดีขึ้นเนาะใช่ครับได้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็มีความยิ้มร่าเริงสดใสแต่ปัจจุบันนี้ปอดลุงพระเจ้ากันยังได้ซื้อป้อนเลือดเป็นประจำทุกเดือนเจ้า
4: เดือนนึงต้องไปเทนึงมันบ่
5: เจ้าไปแล้วเดือนนึงเทนึง
4: โอ้ยเนาะก็ให้ช่วงเซาแล้วเนาะถ้าว่า
5: เรา
4: แข็งแฮงบ่อยากให้ได้ใส่แล้วเนาะก็ให้ฟื้นฟูร่างกายด้วยตัวเองแล้วก็เห็นจุดเห็นใจแล้วเลขสุดท้ายนี้และความในใจนี่แหละท่านอยากฝากถึงขอบใจผู้ที่ได้บริจาคเลือดให้น้องผู้ว่าใส่คือแนวใดเนาะบางท่านก็สิฟังรายการหรือว่าท่านใดที่เป็นผู้บริจาคเลือดก็สิฟังการสัมภาษณ์กับท่านนางบุญสูในตอนนี้อยากฝากถึงสังคมหรือว่าขอบใจคือแนวใดเติม
5: อันนี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจมันยังสุขเนาะมันยังบรรยายความทุกข์ใจบุญไอ้น้องทุกคนที่ได้สละเวลาแต่กับเลือดอันมีค่าเพื่อต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังต้องการเลือดก็คือลูกของข้าพเจ้านี้เนาะแล้วกับน้ำใจของท่านก็คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดแหละสำหรับครอบครัวเนาะคือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเพราะเลือดยอดของท่านก็หมายถึงโอกาสและก็ความหวังของครอบครัวข้าพเจ้าและครอบครัวอื่นเพื่อจะมาต่อลมหายใจให้ลูกหรือว่าให้ลูกได้ใช้ชีวิตปกติคือกับคนอื่นถึงแล้วขอบใจหลายๆ
4: ก็เจ้าเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเด้อท่านนางบุญสู้แล้วก็น้องพระวสัยก็ขอให้แข็งแรงไวๆนั่นแหละอย่าให้ช่วงเซาไวๆบ่อยากให้ได้ใช้เลือดแล้วอยากให้เพิ่มตัวเองล่ะที่สุดแล้วเนาะหายเจ็บหายไข้หายป่วยพญาติโลคาก็ขอให้ช่วงเซาไวๆแข็งแรงเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อ
5: เจ้าขอบใจหลายๆ
4: เจ้าโชคดีโชคดีขอบใจหลายๆ
5: เจ
4: ้าโชคดีแข็งแรงเนาะก็เห็นใจเนาะก็คือว่าแหละกวดเลือดกวดยางก็บ่ได้ฮู้เด
3: ้
4: อ6ปีพี่นะจึงฮู้เนาะลูกรู้สึกว่าเมื่อยปวดขาเด้ไข้ขึ้นอยากนอนอ่อนเพลียตลอดเป็นแม่นสาเหตุที่เริ่มต้นทําอิดที่เป็นว่าเรื่องขาดเลือดนั่นแหละแล้วเลือดเป็นโรคเลี้ยงบ่เพียงพอบ่หรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยบัญญัติต่างๆนอกมันก็สิคิดวิเคราะห์วิจัยไปนะเป็นหลังจากว่าไปกวดเลือดมานี่ฮู้ผลละได้ใส่เลือดแต่6ปีจนฮอด8ปีเดี๋ยวนี้เจ้าโอ้ก็ขอให้แข็งแรงช่วงเซาไว้ๆอะไรเนาะบัญญัติพะเยาไผก็บ่อยากให้เป็นเนาะเป็นแล้วก็ความกังวลต่างๆมันก็ถามมาได้ทุกท่าน
3: เจ้าแต่ว่าถ้าเป็นมาแล้วเนาะไปขอเลือดไปใส่เลือดผัดบ่มี
4: อ
3: ันนี้แห้งยุ่งไปเติมมีรายการยุ่งยากอีหลีดังนั้นอยากให้สังคมหันมาบริจาคเลือดน้ำกันผู้ใดที่ว่ามีเงินไขให้เลือดได้ให้ท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเลือดบ่มีโรงงานผลิตบ่มีการเอาสารเคมีใดๆมาทดแทน
4: ต
3: ้องแม่นห่างไกลคนเลือดสู่คนเท่านั้นดังนั้นผู้ใดที่ว่าตัวเองพร้อมไปบริจาคได้ท่านผู้ฟังเนาะที่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์เลือดแขวงจะโทรสอบถามก่อนก็ได้021-214763
4: แม่แล้วเอานั่นก็แม่นการสัมภาษณ์เนาะผู้ที่ได้รับเลือดก็แม่นผู้ปกครอง
3: ตาม
4: มาพร้อมสัมภาษณ์ในรายการของพวกเขาผ่านมากับมานั่งห้องส่งมีได้หลายคนเด้มานั่งห้องส่งสัมภาษณ์การได้รับเลือดความรู้สึกจังใด
3: เจ้า
4: แล้วพวกเขาก็ได้เชิญทั้งผู้ที่ได้รับเลือดประจำมาแล้วแล้วก็ผู้ให้เลือดเด้พันมาผู้บริจาคเลือดเด้หลายท่านเด้ก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องการเพื่อมาแสดงกับพวกเขาถือว่าซุ่มซื่อแหละเป็นจิตใจเรื่องใจเที่ยวช่วยกันต้องให้สังคมกับพวกเขาไปเวลานี่ยัง7นาทีนี่เพิ่นตอบมาทางอุดรนี่ยกโป้บ่ทรงหัวใจต่างๆนี่สิเป็นเพิ่นอยากตอบคําถามบ่จักนี่
3: จ้า
4: เอาก็สิจัดให้เนาะเพราะว่ามีถุงผ้างามๆเด้อทีมงานของพวกเขาได้กะเกียมไว้แล้วถุงผ้างามๆเอาไปให้ทุกท่านคือว่าอยากฟังหน้าไม้เสียงก็ได
3: ้
4: เอาเสียงก็ได้เนาะเอาจังซี่ซะเอาง่ายๆวันผู้บริจาคเลือดโลกนี่มันบัญชีเท่าใดหากว่าไปหากผ่านไปว่าขอโทษซะเดือน 1,000 มา ถ้าว่าจื่อเอาโทรมาเลย
3: เจ้า
4: เออถ้าว่าจื่อหรือว่าส่งขอความดูทางเฟซบุ๊กก็ได
3: ้
4: วันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่เท่าใดเดือนแล้วน่ะเอาง่ายๆชื่อบอกเดือนแล้วไป
3: เออเกือบถึกแล้วสมรา
4: เกือบถึกแล้ว
3: เออ
4: แต่มันที
3: อีกน้อยนึง
4: เอาถ้าว่าฮู้น่ะก็โทรมาก็ได้เด้อ0305787052หรือว่าทางเพจพวกเฮาก็ได
3: ้
4: แต่ว่าทางเพจนี่มันสิซ่าหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันซ่าพอเว้าไปแล้วทั้งผู้ฟังอยู่ทั้งเพจยังบ่ได้ฟังคือเกือบนาทีบ่ได้นาทีปลายบ่ได
3: ้เจ้าแล้วถ้ามีรายการมีส่วนร่วมในรายการก็คือการตอบคำถามเอาเป็นว่าม
4: าแล้วหนึ่งท่านมาแล้วท่านหนึ่งท่านคำตุ้ยเออ14มิถุนาท่านนังล่า14มิถุนาเนี่ยหากก็ออกกันบนนักซ่าหนึ่งดินักซ่าหนึ่งไหนเอาสองท่านนั่นแหละก็สิถูกเป๊ะเลยได้นี่นะ
3: เจ้า
4: เนาะเพราะรางวัลเขามีมือละสองเอาถ้าว่าท่านอุดรถ้าว่าตอบถูกก็บ้าแล้วแหละนี่ก็สิเป็น3เนาะก็สิทายฮู้ไว้เอาเท่าไหร่แท้นี่12มิถุนา14มิถุนาให้ตอบ2เทื่อวันนี้
3: เจ้าเรียกว่าคนสละสิทธิ์บ่เอา
4: สละสิทธิ์บ่เอาอ่ะเอาตอบมาเด้อตอบมาเด้อถูกบ่ถูกบ่นี่เอาสิทายฮู้ไว้ส่งให้ทีมงานพวกเขาได้โทรหาตื้มเนาะ
3: อ้าวแล้วถ้าการตอบคำถามสมลาให้ข้อมูลเม็ดละกันน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังก้าวสัญญาณเตือนว่าเป็นไข้ระดับมาสังเกตน้ำกันมีไข้สูงเกิน38องศาอ่อนเพลียหลายกว่า2วันเจ็บหัวปวดหักหรือว่าปวดอ้อมตารู้สึกอ่อนเพลียดุนหลายวันปวดตามคอกล้ามซีนและตามต้นตู่มีพื้นแดงขึ้นอยู่ที่หน้าคอและหน้าเอิกเป็นจุดเลือดออกทายเป็นเลือดเป็นสีดำถ้าว่าบ่หุนแฮงถ้าว่าบ่หุนแฮงก็แม่นมีเลือดออกตามเป็นแขวเนาะแล้วก็ตับใหญ่ปวดที่หน้าเอิกเบื้องขวาประมาณ 3-4 วันปวดหากเบื่ออาหารบางกรณีนี้อาจเจ็บท้องนำระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติชีพจรเต้นช้าลง
4: จ้ะ
3: อันนี้ให้สังเกตได้เน
4: า
3: ะ
4: สัญญาณเนาะสัญญาณของไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนะผู้ฟังก็ฝากไว้ได้ทุกท่านเลยเป็นห่วงกันแล้วถ้าว่าเป็นอากาศวันนี้มาหนาวสั้นคือสิเป็นไข
3: ้
4: ก็ให้ไปพบแพทย์หมอเด้อ
3: บางคนก็ว่าเป็นไข้ว่าแต่สินะ
4: ว่าตัวฮ้อนสิซื้อยาปลาร้ามากินเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเอง
3: บ่ได
4: ้บ่ได้อาการมันคล้ายเคียงกันที่สุดไข้ยุงลายแล้วก็ไข้หวัดใหญ่อย่างนี้นะหนาวสั้นคือสิเป็นไข้คือเพิ่นเว้าหั่นแหละตัวฮ้อนเมื่อยเพลียวัดกับเพียคือกันเด้วัดน่ะเป็นวัดน่ะเพียคือกันบ่ยากเข้า
3: ปวดต้นต
4: ัวปวดต้นตัวไข้ยุงคือกันไข้ยุงคือกันอาการมันจะคล้ายเคียงกันเด้บางเทื่อไข้ยุงนี่ห้วยเงินหมุนเด้เคยเป็นเนาะโคซกก็เคยเป็นแต่กี้ตอนยังน้อยพุ่นแหละเงินหมุนทั่วปิ่นไปปิ่นมาอยู
3: ่
4: ไข้ยุงลายโอ้ยบ่เคยเป็นขอโทษเกือบบ่รอดคือกันเด้ตอนระยะนั้นเนาะเรื่องนั่นความทันสมัยเด้ทั้งหมอต่างๆมันก็น้อยเด้ตะกี้เนาะคลินิกต่างๆหรือว่าเคลื่อนว่าห้านปินปวดหรือว่าสุบินปวดพญาตนะมันน้อย
3: เจ้า
4: เมื่อกี้เนี่ยมีแต่ไปห้องหมอแล้วป๋าไปเรียนคิวยาวเรียนแถวยาวบัดคิวบ่นั่นส่วนสิฮอดเมโคซุกสมบัติก็ว่าโอ้จักสิรอดหรือบ่รอดได้กัน
3: โอ้แฮ
4: งเพียนี่มันเมื่อยไปตามมันไปตามระบบเด้เขาหมายว่าตามคิวเนาะจะมาต่อแถวต่อแถวสิไปรัดคิวก็บ่ได้โอ้เว้าได้เว้ากับแม่แล้วโอ้สิรอดบ่แม่เอ้ยก็บ่ได้เว้าได้กับซุกก็บ่ฮอด
3: เจ้า
4: ป้าทุกบ่เคยเป็นไข้ยุงลายเป็นไข้ยุงลายว่าซั่นเป็นไข้ยุงลายบ่เคยเป็นเหงื่อหมุนปิ่นมืดหน้าตาลายหนาวสั่นห่มผ้า 4-5 ผืนก็ยังว่าหนาว
3: บ่อุ่น
4: บ่อุ่นตอนนั้นน่ะตอนเป็นน่ะเด้เนาะอันนี้แหละฉะนั้นก็เฝ้าอาการมันก็จะคล้ายเคียงกัน
3: เจ้า
4: ก็ขอให้ทุกท่านเด้อเป็นมาแล้วไปแพทย์หาแพทย์หมอด่วนอย่าสุเบิ่งขาบเรื่องน้อยๆมันเป็นมาเอาบ่ทันแท้ๆเอ้าฝากไว้เตือนไว้เนาะยุงน้อยก็ได้แต่ว่าให้โกเสือแท้ๆเด้เอาสองท่านท่านคำตุ้ยไซสีดาวงท่านนังล่าพุ่นลึบตัวนึงทิมแล้วเพิ่นว่าย่านบ่ถูก14มิถุนา2026 14มิถุนาของทุกปีถูกแล้วเด้อท่านคำตุ้ยและท่านนังล่าก็สิให้ทีมงานพวกเขาแล้วได้ไปประสานส่งต่อให้หรือว่าถ้าบ่ทันก็สิเป็นกล่องไว้ทันก่อนเ
3: ด้อสะสมไว้ก่อน
4: สะสมก่อนเนาะจึงเอาไปบัดเดียวเนาะเอาขอบใจทุกท่านในเกียรติธรรมฟังครับสมพันเพจ Facebook และการเพื่อนวัฒนธรรมองค์การกระทรวงสาธารณสุขพวกเขาสิได้ลาบรรยากาศนี้ตาจังหวะกันใหม่ขอท่านเด้อท่านทุกคนปลอดภัยฝนตกทั้งมื้อคอยไปคอยมาเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าอย่าฟังลาไปก่อนสบายดี
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065-2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2065-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของผักกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้รับทราบและทันเวลาแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งพันธกายแนวทางนโยบายของพรรคการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระวังห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางส่งต่อที่ซีน้ำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวางก็คือการหัวมือระวังห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระวังห้องว่าการแขวงกับบรรดาภายในการอ้อมข้างแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นกัน
2: ห้องว่าการห้องการแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามสุกยู่การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งของพรรคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกเป็นแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้รับทราบและทันเวลาในสาเหตุการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระบาดของการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางได้ส่งต่อที่ที่นำและติดตามของการกระทรวงองค์การและห้องประการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวงก็คือการหัวมือระบาดของการกระทรวงด้วยกันหรือระบาดของประการแขวงกับบรรดาแผนการป้องกันของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะลงกวดการและเรียกรวมระหว่างวิสาการของห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิสาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกยูกเก็บการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ2มลาแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกะเกียมกองประสุมขันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นต้นกองประสุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประสุมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประสุมสภาแห่งชาติกองประสุมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประสุมรัฐบาลกองประสุมสากลรวมทั้งกองประสุมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐขันต่างๆแสดงออกในการก้าเกียมเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประสุมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประสุมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็นบทโอลมการกวดแก้และเยียบเยียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประสุมระดับต่างๆนับมือมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการก้าเกียมดำเนินในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควรจบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เอายกเสียงโบเห็นกันโดนแล้วจะเต็มที่โลดเสียวเด้อมื้อนี้นะ
4: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียว จังหน่อยกับเหือนบ่ได้ใด
3: คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานนี่หยังครับรถเสือมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
4: เอายกๆเสียวๆแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
3: ฮะว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาเสียวมาย
4: อมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
3: เฮ้ยอย่าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับดีๆจับดีๆไปเอาสิมาครับ
4: โอ้ๆมันคอยเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเสียวรถชนมา
5: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
6: มาแล้ว
5: โอ้ยจักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
6: โอ้ย
5: ตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
1: อย่าเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้กิจตายผู้ใครติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และครอบครัวสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ตามมาฟังได้ทางระบบ AM และ FM 103.7 MHz รายการพวกเขานำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนี่และให้ทุกท่านได้ฟังนำกันมีสตินำกันท่านผู้ฟังยาเสพติดก็มีทั้งผิดกฎหมายแล้วก็มีทั้งถูกกฎหมายโดยเฉพาะแม่นเรื่องปัญหาเครื่องดื่มทั้งหลายเหล้ายาปลาแป้งหลายคนก็ดื่มหลายคนก็กินหลายคนก็มวนบอกว่าเป็นเหล้าเป็นเบียร์หาซื้อได้ตามที่ต้องการท่านซะแต่ว่าพฤติกรรมหลังการดื่มนี้มันมาเกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเกิดปัญหาเรื่องความบ่เข้าใจในครอบครัวเกิดปัญหาเรื่องตีกันในครอบครัวแม้กระทั่งพ่อทั้งลูกก็บ่เข้าใจกันหมู่ครูในวงเหล้าวงสังสรรค์จากคนเคยหักแพงก็กลายเป็นสร้างกันแบบนี้ล่ะท่านผู้ฟังปัญหาของเหล้ายาปลาแป้งสิ่งมึนเมาต่างๆที่หลายคนนั้นคิดว่ามันดีดื่มแล้วมันคักแต่สุดท้ายมันทำลายมิตรภาพอันแสนหวานของหลายๆครอบครัวที่ผ่านมาก็มีละท่านผู้ฟังสำบ่นำมันยังเฮ็ดให้พฤติกรรมหลังการดื่มเกิดมีความบ่ดีนั่นก็คือใจกล้าใจแข็งบางเทื่อก็ลงตินลงมือกับคนอื่นบางเทื่อก็คมคืนแง่ยามแง่ยิ่งประชันละบางคนก็ขี่รถไว้ต่ำคนเสียชีวิตและอื่นๆอีกตามมาอันนี้ก็ย้อนพฤติกรรมหลังการดื่มควบคุมสติปัญญาของตนเองบ่ได้จังซั่นว่าต้องห่างไกลเนาะอย่าสูดื่มหลายเกินไปพอด้ามพอดีบางคนว่าพอดีคือแนวใดก็คืออยู่ได้แล้วเนาะ มันก็บ่สามารถที่จะประมาณกันได้ว่าเท่าใดจึงพอดีมันอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละบ่ดื่มแล้วก็ดีหั่นแหละเนาะมันก็บ่ได้มีวิตามินสิ่งที่มีประโยชน์อย่างให้กับตัวท่านแม่นบ่ท่านผู้ฟังวันนี้ทางรายการลดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีข่าวเกี่ยวกับสารของท่านสอนสายศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีและข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ปคสเมืองไซเซธาจับกลุ่มผู้ค้าขายสิ่งเสพติดและทางกองบัญชาการปคสแข่งคำมวลเพิ่นก็ได้นำทรงผู้ถูกหาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และสื่อสารนี่จะเว้าให้มิตรรายการได้ฟังเนาะซึ่งจำนวน115คนผู้ใดซึ่งมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายของลาวเฮาแต่มีข่าวเกี่ยวกับหลวงพ่อบางจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน38คนโอ้อันนี้ระบาดหลายเนาะแต่ก็บ่รอดสายตาของเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถเอามาดำเนินคดีได้กองบัญชาการปคสเมืองหัวเมืองกักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติด4รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 2,985 เม็ดยาฟิน3ห่อน้อยอย่าลืมติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารนี้จากทางรายการลดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทาง FM 103.7 MHz และ AM 567 kHzตอนต้นรายการนี้มาฟังสารของท่านสอนสายศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีวันที่26มิถุนายนปี2587ถึงวันที่26มิถุนายนปี2026พี่น้องหวมชาติที่นับถือรหักแพงเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีในน้ำต่างหน้าให้พรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอนำเอาความยื้อยามธรรมข้าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมมายังพ่อแม่ประชาชนเพื่อนมิตรสหายนายและพลทหารนายและพลตำรวจและพนักงานรัฐกรในขอบเขตทั่วประเทศถือโอกาสนี้เพื่อเป็นการยืนยันคืนถึงมานาจิตทางด้านการเมืองและความใหม่อันแห่งกล้าของวงขยาดสากลในการห้อมมือกันประกอบส่วนเข้าในขบวนการป้องกันกวดกาควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้ร่วมกันกวดกาทบทวนและสังเกตที่ราคาขึ้นเกี่ยวกับผลสำเร็จและปัญหาข้อคงค้างโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติ วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด2021หา2025ผ่านมาซึ่งได้รับมากผลสำเร็จอันจบงามดังที่พวกเฮาฮู้นำกันดีแล้วว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันในการป้องกันการควบคุมการสกัดกั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ปัจจุบันอยู่ประเทศของพวกเขานี่ก็พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคมคู่จากปัญหายาเสพติดเช่นกันซึ่งได้แพร่ระบาดในวงกว้างนับทั้งอยู่ในตัวเมืองใหญ่จนไปฮอดเขตชนบทห่างไกลซอกลีกปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาต้นตอที่ว่าให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆทางสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นน่อแนงเป็นสาเหตุของการเกิดความหุนแหงก่ออาชญากรรมและสิ่งหย่อท่อต่างๆในสังคมจึงเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแห่งของชาติในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในอนาคตท่านผู้ฟังที่ท่านฟังไปนั้นบางตอนของสารพนาท่านสอนสายศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเก่าในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปี26มิถุนายน1987ถึงวันที่26มิถุนายนปี2026นี้ให้ทุกคนนั้นร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อให้ลูกหลานเฮาห่างไกลจากยาเสพติดเป็นสิ่งที่โหดร้ายเป็นสิ่งที่บ่ดีและมันก็บ่เคยว่าสร้างให้ครอบครัวได้มีสุขทั้งกายทั้งใจกลุ่มกันข้ามมันให้ได้แต่ละครอบครัวที่ไปพัวพันกับยาเสพติดนี้วอดวายบ่มีความสุขครอบครัวแตกแยกผัวเมียลูกเต้าไปคนละที่คนละแดนถูกคุกถูกตารางตามระเบียบกฎหมายถ้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับยาเสพติดเนาะเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตื่นอีก

0: ่าเด็กปานนี่แหละเจ้าเป็นหยังจึงบ่เข้ารับเข้านอนซะน่ะ
1: โอ้ยข่อยนอนบ่หลับดอกเป็นห่วงบักแดงเด็กปานนี่แล้วมันยังบ่กลับมาเฮือนจักเป็นตายหายดีจังได๋ก็บ่ฮู้
0: อ้าวคำแดงลูกเมาเหล้ามาอีกแล้ววะ
2: เมาฮะบักแดงมันบ่ได้เมาเหล้าดอกแต่มันเมายาบ้า
0: ฮะเมายาบ้า
3: แดงแดงลูกแม่ไม่อยากลูกจะประทิดยาแบบนี้จังเหม็นเวรกรรมของข้อยเนาะ
4: ยาเสพติดอย่าคิดไปลองครอบครัวจะมนหมองถ้าไปลองยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ท่านกําลังติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รับฟังได้เป็นประจําท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มในวันที่25มิถุนาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไซเซตาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งค้าขายสิ่งเสพติดประเภทใบกระท่อมอยู่บ้านวัดหลวงและบ้านหาดซ้ายขาวเมืองไซเซตาภายหลังได้รับแจ้งข่าวทางเจ้าหน้าที่จึงได้แต่งตั้งพนักงานวิสาสะเพาะลงกวดกะติดตามแหล่งข่าวมีข้อมูลตามความจริงต่อมาเวลา 8:30 นของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้ากักตัวเท่าสายพรอายุ25ปีอยู่บ้านวัดหลวงเมืองไซเซตาพร้อมของกลางใบกระท่อมน้ำหนัก2ขีดและน้ำยาผสมจำนวน10แก้วจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบเข้ากวดเฮือนของนางน้อยผู้เป็นแม่ของเท่าสายพรอยู่บ้านหาดสายขาวเช่นเดียวกันซึ่งพบเห็นเครื่องของกลางประเภทใบกระท่อมน้ำหนักเกือบ6กิโลกรัมและน้ำยาผสมอีกจำนวน109แก้วยาสูบไฟฟ้าจำนวน4อันซึ่งเท่าสายพรสุกเสื่องไว้อยู่ในเฮือนของตนผ่านการสืบสวนสอบสวนเท่าสายพรรับสารภาพว่าใบกระท่อมและน้ำยาผสมและยาสูบไฟฟ้าจำนวนกล่าวนี้แม่นของพวกเขาเองนอกจากนั้นเท่าสายพรยังได้รับสารภาพตื่นอีกว่าตนเองแม่นได้เคลื่อนไหวค้าขายใบกระท่อมมาแต่ปี2025ใบกระท่อมที่ซื้อมาขายในแต่ละครั้งแม่นสั่งซื้อทางออนไลน์มาแต่ต่างแขวงปัจจุบันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไซเซตาแขวงอัตตปือก็ได้มอบให้กับแผนกสกัดกั้นต้านยาเสพติดปคส.แขวงอัตตปือไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปมาที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ทั้งแขวงคำมวนน้ำทรงผู้ต้องหาแก๊งสแกมเมอร์115คนดำเนินคดีตามกฎหมายท่านผู้ฟังกองบัญชาการปคส.แขวงคำมวนได้นำทรงผู้ถูกข้อหาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารก็คือแก๊งสแกมเมอร์จำนวน115คนไปมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่26มีทุนาที่ผ่านมาแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลร่วมกับแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการปคส.แขวงคำมวนก็ได้ดำเนินการนำส่งผู้ถูกหาทั้งหมด115คนท่านผู้ฟังเป็นหญิง7คนประกอบมีสัญชาติจีน104คนหญิง3คนสัญชาติเมียนมา7คนหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปีย3คนสัญชาติยูเครน1คนหญิง1คนพร้อมกันนั้นก็ได้นำส่งของกลางยึดได้ประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ137หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ757เครื่องเครื่องพิมพ์เตอร์อีก2เครื่องการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นผลจากการปฏิบัติงาน2จุดคือวันที่3มิถุนายน2026จูฮั่นคาราโอเกะ KTV เสียวตงบู้บ้านนาคำเมืองหนองบกสามารถควบคุมตัวได้65คนพร้อมยึดคอมพิวเตอร์65หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยและโทรศัพท์420เครื่องวันที่23มิถุนายนยูรีสอร์ทโอเพนวิวเขตบ้านถ้ำเมืองท่าแขกสามารถควบคุมตัวได้อีก50คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ72หน่วยโทรศัพท์มือถือ337เครื่องและเครื่องพิมพ์อีก22เครื่องยิ่งตามการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ถูกหาดังกล่าวนี้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตลักลอบอาศัยและยังมีพฤติกรรมที่เป็นการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าเอิ้นว่าสแกมเมอร์ภายในสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องนี้กับยาเสพติดก็สิมีส่วนพัวพันนําท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นเฉพาะแต่เจ้าหน้าที่จับได้และมาดําเนินคดีเท่านั้นก็ต้องได้มีทางแพทย์หมอได้กวดปัสสาวะหรือว่ากวดเยี่ยวพร้อมว่ามีสารเสพติดอยู่ในห่างกายบ่แต่ละคนนะเนาะแล้วก็สิได้ดําเนินคดีใส่ข้อหาไปตื่มอีกโอ้อันนี้เข้ามาบ้านเมืองของพวกเขาเขียนใส่แบบฟอร์มว่ามาแนวนึงมาท่องมาเที่ยวปัดมาเฮ็ดตัวจริงมาลักอยู่แล้วก็สร้างความวุ่นวายสร้างความบ่ดีให้แก่ประเทศลาวพวกเขาก็คือสังคมลาวคนลาวเลยแหละสมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานแบบมืออาชีพเนาะปคส.แขวงคำมวนไปหลวงพระบางบัดนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์คือกันเนาะสัญชาติจีน78คนผู้ใดเนาะตามข่าวเพิ่นรายงานในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่ด่านสากลบ่อเต่นแขวงหลวงน้ําทาหาด่านสากลบ่อหันแขวงจุนันสาธารณประชาชนแต่จัดพิธีมอบหับผู้กระทำผิดคนต่างชาติสัญชาติจีน78คนยิ่ง5คนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณประชาชนจีนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่กองประชาการปคส.แขวงหลวงพระบางนำพาโดยพันเอกสมบูรณ์ธนวันฮองหัวหน้ากองประชาการปคส.แขวงหลวงพระบางและมีผู้ต่างหน้าจากเจ้าหน้าที่ทั้งแขวงฮูหนานเข้าร่วมนำแต่กลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้ถูกกักตัวในวันที่15มิถุนายน2026เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลสมทบกับตำรวจป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจปคส.แขวงได้ลงกวดกาติดตามสามารถจับผู้กระทำผิดสัญชาติจีนที่มาพักเสาอยู่บ้านพรไซและบ้านอภบาทใต้นครหลวงพระบางได้ทั้งหมด78คนหญิง5คนในนี้มีกลุ่มแก๊งซ่อโกงทางโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์หรือกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์75คนหญิง5คนเข้าออกเมืองผิดกฎหมาย3คนนี่ก็เป็นข่าวที่ว่าทุกท่านได้ฟังผ่านรายการผิดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกนี้แม่นส่วนหลายก็เป็นการพัวพันกับปัญหายาเสพติดทั้งนั้นท่านผู้ฟังเนาะอดอยู่อดนอนโทรตัวเอาเงินผู้นั้นผู้นี้ใช้การหลอกลวงสัมมปิหลายคนสูญเงินจนมืดตุ่นมืดโตจนห้องไห้เนาะชีวิตนี้จนบ่อยากอยู่บางคนเป็นแนวนั้นในท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่หลอกลวงภายในประเทศลาวของพวกเขาเนาะอยู่ต่างประเทศและก็หลายๆประเทศก็ถูกหลอกลวงคือกันเนาะทั้งพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายนะเบิ่งยึดเครื่องได้บ่แม่นน้อยแต่ละครั้งทางของเจ้าหน้าที่เฮายึดได้เนาะเป็นของกลางโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่ก็แม่นแนวบ่ดีเด้มีแต่แนวดีๆเนาะสเปคสูงใช้งานจวดจ้านแล้วก็โทรศัพท์อีกเพื่อตัวหยั่วหลอกลวงเอาเงินจากคนอยู่ในสังคมนี่ตอนนี้เขาจะพากฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจังหน่อยจะมาเว้าเรื่องกองบัญชาการปคส.เมืองหัวเมืองกักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติด4รายพร้อมของกลางอีกจำนวนหลวงหลายจังหน่อยเว้าสู่ฟังตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจเสนอละครวิทยุเรื่องแมงเมาบินเข้ากองไฟจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ในสังคมยุคปัจจุบันนี้มีสิ่งล่อตาล่อใจหลายสิ่งหลายอย่างจนเฮ็ดให้คนเฮาต่างก็พากันดิ้นรนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการบางคนค้าขายยาเสพติดบางคนตัวเหยาะหลอกลวงฆ่ามนุษย์บางคนขายเนื้อขายตัวทั้งๆที่ฮู้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นมันผิดศีลธรรมที่ของประเพณีและระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมีหลายคนได้ลงเดินเข้าไปพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นจนหาทางออกให้กับตนเองบ่ได้เพราะมันเหมือนกับแมงเมาบินเข้ากองไฟ

0: เอ้ยเอ้ยแดง
1: หึเป็นมึงห้องอย่างเกาะสินอนพักผ่อนกับว่าได้นอนมีหยังกับเว้ามาโลดทําไม
0: มีคนมาหาเอ้ยใด
1: แม่นไผมาบอกเขาว่ากูนอนหลับแล้วมีเรียกหยังเอาไว้มื้อหน้าให้เขามาใหม่มื้อนี้กูเมื่อยกูสินอนก่อน
0: ผู้สาวได้เอ้ยมา2คนอายุคือสิประมาณ17 18ปีนี่แหละเขาว่าจะมาขอเฮ็ดเวียกอยู่ห้านนํานี่เอ้ยเจ้ากําลังต้องการคนอยู่บ่แม่นดอกว่ะ
1: ฮะมึงว่าหยังเกาะมีคนมาสมัครเฮ็ดเวียกนําซั่นวะงามบ่ล่ะ
0: งามบ่งามกระเซิญออกไปเบิ่งเองเด็กติ
1: หึไสเขาอยู่ไส
0: ค่อยก็ให้เขานั่งท่าอยู่หน้าห้านหั่นเด้หน้าตาใส่ได้ได้เอ้ยค่อยว่าเบิ่งท่าทางการแต่งตัวคือสิแม่นมาติแถวอื่นพุ่นแหละ
1: ไปหาเขาอย่าเฮาหลาย
0: นี่ค่อยว่าฮับเอาไว้โลดน่ะเอ้ยอีน้อยน่ะมันก็บ่อยู่บ่มีฮดสาวฮับแคบอีกสําได้นาหันดิหันดิหันดิหันดินั่งอยู่หันดิเอ้ยเพิ่นมาและสบายดีเพิ่นได้มั้ยล่ะ
2: สบายดีเอ้ย
1: อือสบายดีเจ้ย
0: เจ้า
1: ว่าใหม่พวกน้องดื่มได้มั้ยโลดบ่ฮู้จักหยังบ่ฮู้ครับแขกครับคนย่างเนาะมึงน
0: ี่อุ๊ยก็สิไปเดี๋ยวนี้แหละบ่เห็นดอกว่านี่แน่หึ
1: เออพวกน้องพากันมาแต่ใส่เนาะซื้อวันแนวใด
2: คือว่าน้องซื้อดวงหมู่ของน้องซื้อบัลลาพวกน้องมาแต่ต่างเพลงพากันมาซอกเรียกเฮ็ดแต่ว่าพวกน้องบ่มีความฮู้สูงก็เลยว่าบ่ฮู้สิไปเฮ็ดอีหยังพวกน้องย่างมาฮอดปานนี้เห็นห้านของเอ้ยก็เลยแวะเข้ามาถามเบิ่งบ่ฮู้ว่ามีเวียกพอให้พวกน้องเฮ็ดหรือบ่
1: ความจริงแล้วห้านของเอ้ยก็บ่ใหญ่บ่โตหยังแต่ก่อนก็มีน้องสาวมาอยู่นํา 2-3 คนนี่ล่ะต่อมาระยะหนึ่งเศรษฐกิจบ่ค่อยดีปานใดเขาก็เลยพากันไปอยู่บนอื่นในใดพวกน้องก็ตั้งใจมาแล้วมื้อนี้นอนอยู่ห้านเอ้ยก่อนก็แล้วกันเรื่องเวียกเรื่องงานมื้อหน้าจึงล้มกันใหม่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าขอบใจน้ําเอื้อนหลายๆพวกน้องบ่ฮู้ว่าสิไปทางใดต่ออ
1: ือบ่เป็นหยังดอกจักหน่อยเอื้อยสิบอกอีเจ้ยให้มันจัดบนอยู่บนนอนให้พวกน้องก็สิได้พากันอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนแดเจ้ยเอ้ยเฮ็ดหยังคือว่าซ่าแท
0: ้มาแล้ว
1: นะนอนให้พวกน้องได้ไว้ไว
0: ้ฮะโอ้ยเอ้ยตกลงหับเอากระเจ้าและเมนบ่ล่ะอุ้ยดีใจต่อไปอีกเจ้ยสิบ่เหงาและมีหมู่
1: ให้มึงดีใจเด้อล่ะอยากเฮ็ดเกี่ยวทําเด้เฮ็ดหยังหั่นน่ะพาพวกน้องกําไปข้างในไปกูสิไปตลาดซื้อเครื่องมาเติมก่อน
0: หือ
1: มื้อแลงนี่บางเทื่อสิมีแขกมา
0: ได้เลยเอ้ยเอ๋ยไปพวกน้องไปน้ำหลังเอ้ยมาทางนี้

0: ดวงเฮาว่าอยู่บ่อนี่มันจักเป็นอยู่ใดพุ่นล่ะเพิ่นสิเฮาเฮ็ดเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้โตเบิ่งดูมีแต่แก้วเหล้าแก้วเบียร์เต็มห้าง
1: น่ะอยู่ไปจักหน่อยแล้วมันหนักสิเรื่องเองดอกคันพวกเฮาบ่อยู่นี่สิไปอยู่ทางใดเพิ่นให้พวกเฮาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดลดล่ะขอเพียงแต่ได้เงินมีบ่อนอยู่บ่อนเซาจังซี่ก็ดีแล้วล่ะ
0: บ่แม่นเพิ่นสิให้พวกเฮาน่ะเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์ว่ะเฮาเฮงบ่เคยดื่มโอ้ยดอกเฮ็ดจังได๋บ่เลยบ่อยากอยู่เลย
1: เพิ่นให้เฮาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดลดนะเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์ล้างจอกล้างจานก็เฮ็ดหมดทุกแนวหั่นล่ะคันบ่เฮ็ดแนวนั้นเฮาสิเฮ็ดหยังซะน่ะ
0: ก็แม่นอยู่แต่ถ้าเพิ่นให้พวกเฮานั่งนําแขกได้ล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาได้ย่านได้นะ
1: โอ้ยโตก็ได้เนาะมาฮอดป่านนี้แล้วนั่งก็นั่งซั่นตั่วสิไปย่านเฮ็ดหยังเขาเจ้าก็บ่มีสิกินติบ
0: ่กินบ่กินเฮาก็ย่านอยู่นั่นล่ะเฮาเฮงบ่เคยนั่งใกล้ผู้ชายจักเทื่อ
1: เว้าคือหลายโตหั่นก็ได้อยู่บ้านก็ว่าเห็นผู้บ่าวมานั่งเฝ้านั่งแหนอยู่ซะนั้น
0: เว้าไปทุกที่โตก็ได้สิมีผู้บ่าวมาเฝ้าอยู่ไสบ่แม่นโตหั่นบุเมื่อใดก็เห็นไอ้ดีมาเฝ้าอยู่ตลอดโตมาจังซี่แล้วก็สิเหงาเนาะ
1: บ่ปฏิเสธเว้าแล้วก็คิดฮอดเราอยู่ได้ตอนเฮาเว้าสู่เราฟังว่าเฮาสิไปซอกเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองหั่นเราก็ห้ามเฮาได้
0: ฉันตัวสุดเฮามาให้หยังซะนะ
1: ก็ย้อนว่าเฮาอยากเฮ็ดเวียกนี่ล่ะอยากมีเงินมีคำอยากมีใส่คอใส่แขนใส่ขโมยและอีกอย่างหนึ่งเฮาก็อยากเห็นในเมืองแน่อยากเห็นความเจริญศรีวิไลน้ำเพลินนี่ล่ะตัวพวกคืนคือเฮาซั่นบ
0: ่เรื่องคิดก็คิดอยู่หั่นแล้วแต่บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นแนวนั้นหรือบ
2: ่นี่ๆๆๆๆ2คนนี่น่ะคือว่าเปลี่ยนเครื่องดนตรีก่อฮะเป็นยังไงล่ะสาวๆบ่แล้วปานนี้ดอกว่า
3: แล้วบ่เดี๋ยวบ่เดี๋ยวพวกน้องสิออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะอ้าย
2: ฮะมีอะก็มึงห้องกูว่าจังได๋ก็อีอันนี้นี่ๆๆๆๆมึงห้องกูว่าอ้ายซั่นดอกวะอุ๊ยตายอกอีเจ้ยแตกละมึงว่าออกมาได้จังได๋กันล่ะเอ้ยมึงนั่นนี่นะมึงอย่าเว้าให้กูได้ยินอีกจักเถื่อว่าเอ้ยสิบอกให้ตื่นสมอง
3: เอ้ย
2: ไ
3: อ้เจ้ยขอโทษหลายๆอีเจ้ยน้องบ่ได้ตั้งใจขอโทษหลายๆเด้อเอ้ย
2: ชื่อว่าน้องมาใหม่ฮู้เท่าบ่ถึงการเด้อเอ้ยจึงยกโทษให้ที่พักออกไปฮับแขกเสริม

0: 啊，咪睇拖媽吧。Hello， สบายดี
1: สบายดี เท่าแก เจอเสียงน้องบ่ล่ะ
0: แม่นไผว่ะ น้องแม่นไผ
1: หักว่าแล้วเท่าแกเจอบ่ได้คือสิลืมหมดละเนาะห้านของน้องนี่นะแต่ข้าสาวน้อยบ่โยนี่บ่เห็นไปแวจักเทื่อเลย
0: โอ้น้องแดงเองว่าสั่นก็เดียวว่าแม่นไผซั่นดอกคือจังว่าเสียงหวานหวานจนจื้อบ่ได้เว้ย
1: เจ้าเป็นได๋คือว่าหาหน้าหายตาแท้เท่าแกเห็นว่าสาวน้อยบ่อยู่ก็บ่ไปอุดหนุนเนาะก็ไปอุดหนุนได้เป็นอย่างเนาะมีน้องสาวมาใหม่ได้เท่าแก
0: ฮึมีน้องสาวมาใหม่ซั่นบ่มาแต่ใสงามบ่ล่ะ
1: หาพ้องว่าสเปคเท่าแกนั่นล่ะ
0: ว่าย
1: ังใหม่เอี่ยมเด้อสดๆอีกใดสนใจบ่ล่ะ
0: แม่นบ่เนาะบ่แม่นเก่าเขาใหม่เฮาซื่อๆบ่ล่ะเออของนั้นนี่ส่วนหลายมันย่อมแมวซื่อๆใดน้องเอ้ย
1: ถ้าบ่เชื่อเฒ่าแก่ก็ลองไปพิสูจน์เบิ่งเองตั่วนี่2คนผู้ใดเฒ่าแก่
0: ว่า
1: บ่ว่าติสิบ่ถูกใจจักคนน้องสิเกี่ยมของแก้มแซ่บๆไปท่าเด้อเฒ่าแก่เด
0: ้
1: ออย่าลืมใดคันผู้อื่นเอาไปแล้วอย่าหาว่าบ่บอกได้เฒ่าแก
0: ่บ่มีปัญหาดอกน้องเอ๋ยคันแม่นถูกใจอ้ายนี่เมาหมดท่านเลยมื้อนี
1: ้อื้อว่าจังซั่นกันยังไคแด่ไปเต้หัวคำเด้อเฒ่าแก่เด
0: ้
1: อ
0: เออตกลงตกลงเอาน้องยกหมดเลยหมดแล้วก็เอามาอีกโหลดเมื่อนี่ม้วนเต็มทีเลยเอาๆๆยกๆๆน้องๆๆเอาหมดบ่ได้ดอกเลยต้อง
2: เมาแล้วน้องบ่เคยกินเหล้าหลายปานนี้จักเทื่อ
3: โอ๊ยเอาลดหน้าล่ะเอ้ยเอาๆๆเมาเร็วกว่าเมื่อนอนซั่นตั่วเอาอ้าย
0: อื้อก็ตามจอกกันได้มั้ย
4: เอาๆๆเลยน้องสาวเว้ยจุ๊กหน่อยพกอ้ายก็สิพาไปเต้นลําม้วนเอ้าเอ้ยเอ้ยเจ้าของห้านไปทางใดมาตําจอกน้ํากันก็บ่ได
0: ้ก็แม่นหั่นล่ะเว้ยน้องเอ้ยเออเอาหมดเลยเหล้าแก้วนี่เมาแล้ววะเดี๋ยวนี้น่ะฮะเบิ่งคือจังว่าบ่เอาแล้วตีน
5: ใจเย็นๆเด้อเฒ่าแก่เอ้ยอันเอื้อยเพิ่นกําลังไปเฮ็ดของหอมแก้มอยู
0: ่อ้าวบ่ต้องเฮ็ดก็ได้น่ะของแก้มมันอยู่นี่มันก็ยังเต็มอยู่นี่นะเอาๆๆยกๆๆเสียวๆยกยกของเสียวยก
5: เอาที่ไม่ล่ะพวกน้อง
0: พวกน้องก็ยกแม่ก็ดื่มให้มันหมดทําไม
2: พวกน้องๆน่ะแทนเฮาดู
5: อื้อพักกันตําจอกแล้วก็ดื่มน้ําเฒ่าแก่จะแม่ล่ะเอาที่ไม่เอาที่ไม
2: ่
5: เอ
2: าบนหน้าเฮาแดงแล้วนี่น่ะ
5: ตายตายดื่มตัวนี้น่ะก็หน้าแดงแล้วกินเป็นคออ่อนเนาะอ่ะเฒ่าแก่ตําจอกน้ําเจ้ยดิดู
2: น้องเมาแล้วเอ้ย
6: ของแก่มันนวดมาแล้วเด้อ
5: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ของเฒ่าแก่มักได้นี่ถ้าซันน้องบ่เฮ็ดใด
0: ว่า
1: ดอกเอ้ยตักให้เฒ่าแก่เพิ่นแลไว้ขอโทษเด้อน้องสาวเขาเจ้ามันบ่เคยเถื่อนะ
0: ว่าม
1: ีหยังก็คอยบอกคอยสอนเอาเด้อเนี่ยเด้อ
0: บ่เป็นหยังบ่มีปัญหาดอกน้องน้องสาวมีแต่ผู้งามงามแบบนี้ไอ้ป้อนก็ได้
5: แม่แล้ว
0: เอ้าน้องก็นั่งทําแม่จอกน้องหันหยังบ่ทันบ่เถื่อได้น้องได
1: ้ขอบใจหลายๆเฒ่าแก่เอ้ยเอายกซะนะอันนี้คือว่าบ่มักปากเนาะ
0: เอ้ยเสี่ยวอ้ายมันก็ตั้งนิสัยแบบนั้นถามความใดจังค่อยตอบความนั้นบ่เว้าบ่ว่าอีหยังปานมีกินเพิ่นคนตัวเพิ่นหั่นน่ะเออเว้าแท้ก็ลืมฮอดแนะนําเสี่ยวอ้ายซื่อว่าสมหวังเด้อหาก็มาแต่ปากเซมือสวยนี่ล่ะ
4: เอาสบายเสี่ยวบ่มีปัญหาดอกเฒ่าน
0: ี่เออๆเนาะอันยับเข้ามานี่ดูนี่
1: เจ้า
0: เป็นแนวใดอันเรื่องที่เฮาเว้ากันหั่นบ่มีปัญหาติอยากไปได้นี่ได
1: ้โอ้ยจังแม่นใจฮ้อนเนาะเฒ่าแก่นี่ก็ได้ใจเย็นๆได้เป็นหยังน้องบ่ให้เฒ่าแก่ผิดหวังดอก
0: ดนหลายมันก็เมาก่อนมันสิได้เรื่องซั่นบ่แม่นบ่ล่ะเชียวฮะ
4: ฮะตัวเว้าเรื่องอีหยังเฮาบ่เข้าใจ
0: โอ้ก็สิเรื่องหยังล่ะเขาบอกโตส่วนน้องสาวไปเที่ยวต่อได้ยินบ่ไปเนาะน้องสาวเนาะ
2: ไปใส่จ้ะ
3: ไปใส่
1: พวกน้องจักหน่อยเฒ่าแก่เพิ่นสิพาไปเที่ยวต่อเด้อ
0: เ
1: เพิ่นสิพาไปเปิดหูเปิดตาพวกน้องต้องไปน้ําเพิ่นได
2: แต่ว่าน้องเมาอยู่ได้เอ้ยน้องบ่ไปได้บ
1: ่บ่ได้เมาบ่เมาก็ต้องไปได้น้องคันผู้ใดบ่ฟังความเอ้ยหนีเลยบ่ต้องมาอยู่น้ําเอ้ยอีก
2: เป็นหยังเอ้ยเด้เราจึงเว้าอยู่นั่นถ้าเราไล่เฮาหนีเด้เฮาสิไปอยู่ไสเอ้ยเด้บังคับให้พวกเฮาไปนําเฒ่าแก่เฮาว่ามันต้องมีแนวใดแนวนึงน่ะเฮาสิเฮ็ดแนวใดดี

0: สาวน้อยคนนี้ดื่มหน่อยเดียวก็เมาก่อนหมู่เฮาโสมเข้ามาในห้องปล่อยนอนลงเตียงกันยังบ่ฮู้มือผิวขาวๆหุ่นน้อยๆบางๆแบบนี้สเปคเฮาเลยน้ำแดงนี่มันก็สร้างหัวใจเฮาแท้ๆเมื่อหน้าต้องให้รางวัลหรอกบักสมวังเสียวเฮานี่มันก็มาถึกมือแท้ๆสาวนั้นก็บ่แม่นน้อยหน้าผู้ใดคือกัน
1: โอ้ยคือบาดเจ็บหัวแท้เฮาเฮานอนอยู่ไสนี่ฮะเฮาเป็นหยังจึงเปิดตัวจังซี
0: ่เป็นนะได้น้องสาวหู้เมื่อคิงเลยวะ
1: ฮะเฒ่าแก
0: น้องสิให้เฮ็ดหยังบ่ต้องให้ให้มันเสียน้ำตาดอกน้องสาวน้องเสียใจจังซั่นบ่บ่เป็นหยังดอกน้องคนงามๆคือน้องนี่ไอ้บ่พาทิ่มน้องดอกเอานี่เอาเงินนี่ไปใช้ซะเธอหน้าไอ้สิให้หลายกว่านี้อีกเอ้า
1: เงินเฮาเป็นคนขายตัวไปแล้ววะนี่สิ่งที่เฮาหวงแหนไว้ต้องมาแลกกับเงินจังซั่นวะเฮาหมดหนทางปานนั้นพุ่นบ่ถ้าพ่อแม่เฮาว่าเฮาเป็นคนแบบนี้เพิ่นจะเสียใจซำใดแล้วเฮาสิเฮ็ดอยู่ใดต่อไป
0: เศร้าให้ซะน้องเก็บเงินนี่ไปใช้ดีกว่าได้อ้ายว่านะต้องสิให้ไปเฮ็ดหยังเรื่องผู้หญิงผู้ชายนอนน้ํากันมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาอยู่ดอกไปลูกซะไอ้สิมาส่งหมู่ของน้องกับเสี่ยวอ้ายน่ะเขาท่าอยู่รถพุ่นน่ะเด้ไป

0: ดวงตัวบ่คิดฮอดบ้านวะพวกเฮามาอยู่นี่ก็โดนเติบแล้วแด
1: บ่แม่นได้ 3-4 เดือนแล้ววะเรื่องบ้านน่ะไผก็คิดฮอดนั่นล่ะแต่ว่าสิเฮ็ดแนวใดได้เฮาว่าหาเงินได้อีกจักหน่อยก่อนแล้วพวกเฮาจึงกลับมายามบ้านพร้อมกันนี่ตัวได้ส่งข่าวมาหาเมย์ตัวอยู่บ่และตัวได้บอกเบอร์โทรศัพท์เพิ่นอยู่วะ
0: ก็บอกหั่นแล้วแต่ว่าแม่ของเฮาเพิ่นบ่ฮู้จักไปโทรดอกอยู่บ้านเฮาก็บ่มีโทรศัพท์อีก
1: คันเพิ่นคาเวียกหยังเพิ่นหักสิโทรมาหาเฮาดอกซะน่ะเป็นแนวใดเฒ่าแก่สุ่มทรายก็โทรมาหาตัวอยู่อ่ะก็ว่าหายหน้าไปโดนเติบแล้วตัวยังใครได้มีเฒ่าแก่ซื้อโทรศัพท์มือถือให
0: ้อิสาซั่นบ
1: ่
0: ก็เดี๋ยวว่าเฒ่าแก่สมหวังว่าสิซื้อให้อยู
1: ่
0: ดวง
1: อีตานั่นหั่นว่าเฒ่าละหน้าหั่นแหละอย่าไปหวังน้ำล้างเถาะขี้เหนียวสิตายนี
0: ่
1: มายังใดบ่เห็นแล้วใจจักเถื่อปานนั้นว่าสิพาไปเที่ยวปากเซเพิ่นตัวความโม่ของเพิ่น
0: นะอีตาความงูนะผู้ชายก็เป็นแนวนี้แหละเวลาอยู่ตนหน้าเฮาเขาก็เว้าเอาอกเอาใจไปบ่อนใหม่เห็นผู้ใหม่เขาก็ลืมเฮาเสื้อบ่ได้ดอกนะ
1: ตัวฮู้จักเว้าเนาะเดี๋ยวนี
0: ้
1: บ่แม่นธรรมดาเลยได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เว้าไปซั่นน่ะมื้อนี้คือว่าบ่มีแขกแต่พวกเฮามาทําอีหันคือว่าแขกหลายๆเนาะพวกเฮาย้ายไปอยู่หันใหม่ปะ
1: ย้ายไปอยู่ไสตัวเว้าคือว่าเว้าง่ายแท้ๆนี่ล่ะเอ้ยแดงน่ะสิให้ไปง่ายๆซั่นบอกตัวว่า
0: เรามีผู้ใหม่มาเบิ่งแม่คันลาวบ่ไล่พวกเฮาหนีหั่นน่ะ
1: หั่นเด้หั่นเด้มีแขกมาแล้วเด้ล่ะสบายดีอ้าย
0: สบายดีอ้าย
1: อ้ายเซินเลย
0: เซินเป็นไงพี
2: ่สบายดีน้อง
1: เจ้า
2: โอ้ยจะเป็นยิ้มงามก็ขอบเกี่ยมจังหวัด
0: เ
2: จ้าเอ้ย
3: เมื่อ
2: เลยถึงใจอยู่สาวอันนี้เจ้า
3: โอ้พอละเต้เจ้าเมาแล้วยังสิเอาอีกอยู่นี่น่ะ
0: เมาแล้วซั่นบ่อาย
3: ว้า
0: เมาก็เอาเบียร์จักแค่2แก้วก็ได้ตัวตีว่าพวกน้องขี้หายท้ายเป๋แล้วกูอยากแว่ซั่นบ่ซั่นเข้ามาในที่กันตีอ้าย
3: ว้าสาวนี่บ่มวนไว้เสียวเอาจัก 2-3 แก้วเนาะเฮ้ยเนาะ
2: เอ้ยเอาตัวเดียวไป
0: แล้วเอาเสื้อเลยเอาเสื้อเลยเอาเสื้อเซน
2: มาจะใส่มาน้องมาเลย
1: พวกอ้ายนี่คือสิมักม่วนเนาะเบิ่งผู้ใดก็คืออารมณ์ดีหมดทุกคน
2: แน่นอนแล้วพวกอ้ายนี่สุดยอดเลยน้องเอ้ย
3: แม่นแล้ว
2: เรื่องมักม่วนนี่โอ้ยดึงใส่ถึงกันไปเที่ยวผู้ใดบ่เมาบ่เมา
3: แม่นแล้ว
2: สอดแก้มตัว
0: เส้นนางกันตีอ้ายเอาเบียร์อีก 2-3 แก้วก่อนเนาะ
3: โอ้ยเอามาอย่าง2แก้วพวกอ้ายบ่มันกระจอกได้เอามาทีละ5แก้วโหดนะ
0: ว่าให้เพิ่นว่าโอ้ดี
3: เนาะเชียวเนาะถึงใส่ถึงกันมื้อนี้ผู้สาวคือว่าถือสเปก
1: ได้สาวเนาะคือว่าใจดีเอาแท้ว่าม ื้อ
2: ใจดีแล้วโอ้เสียวอ้ายมันได้ใจดีแล้วบอกนี่ใจไงอีกต่างหากเลยใจบ่ได้ใจ
0: เบียร์มาเด้อเบียร์มาแล้วอ้ายเบียร์เย็น
1: ๆเอาซื้อเลยอ้าย
0: กันดื่มกันดื่ม
3: ขอบใจขอบใจ
0: เอา
3: ด
0: ื่ม
1: เอา
0: หม
1: ด
0: เด้อหมดเด้อ
1: แดงเปิดเพลงให้น้องเด้อเอ้ย
0: เอาม่วนเด้อ
2: พี่จะไปเพลงก็ได้โอ้ย

0: งแค่มันจะผ่านแดดโอ้ยไปเที่ยวหรือไม่เนาะน้องสาวเท่าไหร่ล่ะบอกมาเนาะ
1: ใจเย็นส่วนอ้ายก็มาใจฮ้อนป่านสาวหนุ่มเนาะเอามดจะเก้าแก้วสิบแก้วก่อนจะค่อยไปเนาะ
0: โอ้ยกำลังเก้าแก้วสิบแก้วแล้วอ้ายสิบ่นอนก่อนว่าน้องสาวเอาพูดเดียวเด้อไอ้ไปย้ายรถพูดเดียวซะนะ
2: เอา
3: ไปสิอีกเจ้า
0: โอ้ยไปย้ายรถเข้าไปไว้บนอื่นจากบาทก่อนจะไปเมียหัวกายมันนี่มันเห็นรถมันยุ่งเลยเสียวตัวก็หู้ซะตัวเมียหัวน่ะมันไม่น่าไปได้
3: เออไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับมาเลยโอ้ยอันแต่จะเมียหัว

0: Så bare jeg laver sig over. Nu prøver at sige over hjemme over, eller? Åh, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå,
1: ไอ้เป็นคนย่านเมียซะเนาะบ่ว่าคนคือไอ้สิย่านเมียแม่นอ้ายย่านเก่งใจซื่อๆแม่นบ่เนาะแม่นสิบ่เอายกอ้ายเอาหมูอ้ายหยังดื่มให้หายเด้อเอาอีกเอามามา
2: รถกระบะคันถอยเข้าไปในหั่นมาคือรถผัวเฮาแท้ สงสัยมาแต่สู่ขวัญแล้วก็แวะเข้าหาผู้สาวหันหน่อยสิแวะจอกเบิ่งก่อนหน้าคันแม่ในเบิ่งล้อมึงตายโลดหลับมื้อนี้น่ะใจหายปานนี้น่ะปะโถเอารถไปจอดเสื่อมไว้อีกเนาะพี่บ่พร้อมเทวดาบ่ซอยแล้วมื้อนี้น่ะมื้อนี้และสิได้เห็นดีกัน
3: คือสิแม่นมีแขกมาได้นี่จังหวะเบิ่งภาพเดียวเด้อไอ้เนาะก็จอดก่อนขอโทษเอ้ยมาหาไผเนาะมาหาพวกเฒ่าหัวงูนี่นะมาหาพวกกูนะเฮ้ยเมียกูมาเสียวเป็นจังได๋ไปเสียวไปเสียวไปโอ้ยเป็นกินหมดมื้อหมดเฮ็ดแล้วก็ยังบ่พอซะบ่ ยังพักกันมาเวห้านน้อยห้านใหญ่อีกสันวะนี่นะอันมากหลายแต่ว่าอันผู้สาวนี่นะคันมากหลายแตงเครื่องมาดูน้ำเขามาเอาบอกฮะมาดูน้ำเขาเลยดิใจเย็นๆนะไอ้โอ้ยมีเอ้ากันเงินเราหัวได้กระไดไอ้เขาสมมาตะบะสมมุตินะมาบ่ดิสิอายไผอายไผสิอายไผอายเฮ็ดหยังบัดพวกเจ้านอกใจลูกนอกใจเมียนอายอยู่วะ
4: อายเป็นอยู่บอกพวกเจ้าน่ะโอ้ยเย็นๆไม่เชื่อเลยไว้บ่เย็นบ่เย็นมาข่อยนะบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ
3: าที่ใส่ในหัวเขาอยู่นี่เว้ยเสียบไปดาบอลอื่นได้อย่างไรมันเป็นพวกนี่นี่แหละเบิ่งดูอันค่อยเข้ามานี่นั่งกอดกันอยู่โอ้ยจะมันเป็นตันได้เนาะคือสิมีความสุขหลายเนาะเฝ้าบ้านคนจะตกเอาตกเอาแล้วมึนเด้มึนเด้ตันได้นะ
4: นั่นมันซวยบ่ได้เด้อสิบอกให้มันเป็นเรื่องการบริการลูกค้าเจ้าไปอยากให้ผัวเจ้ามาก็มัดใจผัวเจ้าเวสติ
3: แม่นแหละโอ้ยสู่บ่ต้องเว้าดอกบ่ต้องเว้าพวกหน้าด้านหน้ามึนนี่น่ะพวกบ่มีอย่างไงพวกกะหรี่พวกกะหรี่
4: อันบาดนายบ่เนาะ
3: เออก็มาติเจ้าคิดว่าข่อยบ่ได้เอาเกิบมาซั่นบ่มีเกิบแต่เจ้าซั่นบ่อีล่าเอามาแม่อย่านะอย่าปากสิกันก็มีเกิดขึ้นกัน
0: ไป
5: ทุกอย่างให้เรื่องเงิน
3: เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินอย่างไปตะข้าขึ้นสิตาย
0: ม
3: ึงน
0: ี่
3: นะ
0: เมียตัวเราโอ้ยไป
3: เมื่อกับมึงไง
0: เมื่ออ
3: ย่าสู้ดึงใครไหนฝากไว้ก่อนเด้อสิบอกให้ฝากไว้ก่อนเด้อ
4: แล้วจะลืมมาเอาเด้อ
3: เออสิมาดอกไม่มา
4: หน
3: ้
4: าสิละ
0: เจอพี่นะ
6: ไปเลย
7: จากวันนั้นมาถึงวันนี้ชีวิตของเฮามันเปลี่ยนไปแบบบ่นึกบ่ฝันเฮากลายเป็นสาวบริการเต็มตัวมีทั้งแขกที่ใจดีมีทั้งแขกที่ใจให้แต่ละมื้อชีวิตของเฮามวนซืนเพลิดเพลินอยู่กับน้ำเหล่าน้ำเบียเฮากลายเป็นผู้หญิงขายตัวนอนนำแขกแบบบ่เลือกหน้าเพื่อแลกกับเงินบางคนเขาก็ป้องกันตัวเองโดยการใส่ถุงยางอนามัยบางคนเมาแล้วก็บ่สนใจเลยซ้ำบ่นำบางเทื่อเมียของเขาก็มาด่าสารพัดอีก
3: ติดโรคเอดแล้วพวกเจ้าสิหูซึกเด้อ
7: เสียงนี้มันยังดังก้องอยู่ในหูของเฮาตลอดโรคเอดยังบ่ทันมียาปัวให้เซาได้ผู้ใดเป็นแล้วรอท่าแต่มื้อตายคันเฮาติดโรคเอดดิเฮาสิเฮ็ดแนวใด
8: ล่ะนี่มันโตคิดหยังอยู่ก็คือว่านั่งซึ้งอยู
7: ่
8: มีหยังโตก็เว้าสู่เฮาฟังได้มั้ย
7: ดวงคิดไปคิดมา เฮารู้สึกเบื่ออาชีพนี้แล้วล่ะเฮาอยากกลับคืนเมืองบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตคือเก่า
8: เป็นอีหยังอีกล่ะอยู่บ่อนนี้เฮาก็มีรายได้ดีแล้วบ่แม่นวะและอีกอย่างนึงพวกเฮาก็เดินมาถึงคันนี้แล้วกลับเมืองบ้านก็สิไปเฮ็ดเวียกอีหยังอีก
7: ดวงพันมาเฮาตัวพอตัวแม่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่หั่นอาหารแต่เฮาก็ฮู้อยู่แก่ใจว่าเฮาเฮ็ดเวียกหยังได้เงินมาแบบใดเฮาตัวตัวเองบ่ได้ดอกอีกอย่างนึงที่เฮาอุกใจก็คือการเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ได
8: ้ฮะแม่นหยังก็โรคเอดส์ซั่นวะมันสิติดได้แนวใด
7: ตัวบ่ฮู้หยังวะ
8: อื้อ
7: วิทยุเพิ่นก็เว้าอยู่เรื่อยๆโรคเอดส์มันติดต่อกันได้ทั้ง3ทางเด้ทางเพศสัมพันธ
8: ์
7: ทางเลือดและทางจากแม่หาลูกแต่ส่วนหลายก็เป็นทางเพศสัมพันธ์นี่แหละสาบริการคือพวกเฮานี่แห่งมีความเสี่ยงสูงเด้
8: แม่นแท้วะคันติดแล้วมันเป็นจังได๋ล่ะ
7: เป็นจังได๋ก็คงถ่าแต่มือตายแห่ละติ
8: อุ๊ยโตคือมาเฝ้าเป็นตาย่านแท้ซะน่ะ
7: อ้าวก็แท้ล่ะบ่ปัจจุบันนี้ยังบ่ทันมียาปัวให้เซาได้ไดเฮาว่าพวกเขาพากันไปกวดเลือดที่คุณหมอดีบ
8: ่โอ้ยโตก็ได้คันสมมุติว่าไปกวดแล้วฮู้ว่าเฮาติดเอดส์นั่นเด้เฮาสิบ่เป็นบ้าตายซั่นล่ะ
7: สิเป็นหยังเด้ดวงเอ้ย
8: เฮาเลยขี้ย้าน
7: ถ้าเฮาฮู้ว่าเฮาติดเอดเฮาก็ต้องฮู้วิธีป้องกันล่ะบ่บ่ให้มันไปติดใส่ผู้อื่นและอีกอย่างนึงเฮาก็สิได้ฮู้วิธีรักษาสุขภาพเพื่อให้มีชีวิตอยู่ยาวนานได้
8: และคันซั่นผู้อื่นเขาฮู้ว่าเฮาติดเอดแม่นไผเขาสิมาลิ่นน้ำเฮาเขากำลังเกลียดเฮาซั่นตัวและอีกอย่างนึงก็สิคลายหน้าคลายตาพ่อแม่นั่นอีก
7: พวกเขาขายเนื้อขายตัวแบบนี้เด้บ่ย่านขายหน้าขายตาพ่อแม่ซั่นวะ
8: เฮาอุกใจ
7: ตัวบ่ไปก็ย่าเถอะมื้ออื่นนี่เฮาสิไปกวดคนเดียว
8: คันตัวไปเฮาก็สิไปคือกันหั่นล่ะแนวใดก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเป็นหยังก็เป็นน้ำกันซั่นตัว
7: คิดซะก็ดี
6: คือดำนี่ขอได้ล้มผ่านมานั่นล่ะดีแล้วที่พวกเจ้ายังมากวดเลือดทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาน่ะแม่นเก็บเอาไว้เป็นความลับ
8: เจ้าเป็นแนวใดเด้ล่ะท่านหมอผลกวดเลือดเป็นแนวใด
6: ใจเย็นๆใจเย็นๆหมอว่าจังซี่เนาะ
8: เจ้า
6: ให้ผู้นึงน่ะออกไปท่าอยู่ข้างนอกก่อนและจะเว้าสู่ผู้นึงฟังเว้าแต่ละคนเนาะดีบ
7: ่ท่านหมอว่าเลยบ่ได้ว่าพวกน้องบ่มีหยังปิดบังกันดอก
8: แม่นแล้วล่ะท่านหมอพวกน้อง2คนบ่มีหยังปิดบังกันไดแนวใดพวกน้องก็เว้าสู่กันฟังคือเก่าหั่นน่ะเว้าโลด
6: ค่อยเข้าใจขออยากถามพวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะยอมหับได้บ่ถ้าหากว่าผลกวดออกมาเป็นบวก
8: เป็นบวกหมายความว่าแนวใดท่านหมออ
6: ืมมันก็หมายความว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกแม่นถือว่าติดเสื้อเอดส
8: ์
6: ถ้าออกมาเป็นลบแม่นบ่มีเสื้อแต่ก็บ่หมายความว่า 100% ได
7: ้บ่เป็นหยังดอกท่านหมอพวกน้องตั้งใจมากวดเป็นจังได๋พวกน้องก็ยอมหับได้
6: คันหากพวกเจ้าแน่ใจว่าหับได้ค่อยกับสิเว้าสู่ฟังถามบ่หนึ่งเด้อ
8: เจ้า
7: สาธุขอให้ผลกวดออกมาเป็นลบเด้อได้ถึงแนวใดเฮาก็สิเลิกอาชีพนี้แล้วเฮาสิกลับเมืองอยู่บ้านหาเวียกอันใดอันหนึ่งเฮ็ดโดยที่บ่ต้องเสี่ยงแบบนี
6: ้นี่เด้อนับว่าพวกเจ้ายังโชคดีผลกวดเลือดของพวกเจ้าแม่นลบ
8: ฮะแม่นแท้ว่าท่านหมอพวกเฮาบ่ได้ติดโรคเอดส์แม่นบ่ท่านหมอนี่ตัวได้ยินบ่ล่ะพวกเฮาบ่ได้ติดโรคเอดส์โอ้ยดีใจแท้ๆล่ะ
6: ความจริงแล้วการที่ผลกวดเลือดออกมาเป็นลบก็บ่หมายความว่าพวกเจ้าบ่ได้ติดเสื้อเอดส์ 100% ได
7: ้เป็นอย่างจริงเว้าได้นั้นท่านหมอผลกวดยังบ่ได้นอนว่ะ
6: คือว่าพวกเจ้านี่นับว่าจัดอยู่ในบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงต่อการติดเสื้อโรคเอดส์สูงอีกอย่างนึงการกวดหาเสื้อโรคเอดส์น่ะบ่แม่นว่าจะง่ายปานใดเพียงครั้งเดียวนี่ก็บ่สามารถยั่งยืนได้แน่นอนดังนั้นค่อยขอแนะนำให้พวกเจ้านำมากวดเลือดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ไป3เดือน
8: อ้าวซั่นก็หมายความว่ายังบ่แน่นอนเถื่อแม่นบ่ท่านหมอ
6: แม่นล่ะขออยากแนะนำพวกเจ้าอันใดอันหนึ่งถ้าว่าล่วงเกินสิทธิของพวกเจ้าค่อยต้องขออภัยล่วงหน้าเด
7: ้อท่านหมอมีหยังอยากแนะนำพวกน้องว่ามาเลยบ่เป็นหยังดอกพวกน้องหับได้เสมอ
6: ข่อยอยากบอกพวกเจ้าว่าอาชีพขายบริการทางเพศนี่แม่นมันผิดต่อฮีตของประเพณีผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองและอีกอย่างหนึ่งแม่นเสี่ยงต่อการติดเสื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์สูงได้ฉะนั้นค่อยว่าพวกเจ้านี่หาเวียกอื่นเฮ็ดดีกว่า นี่บ่ได้ความจริงใจเลยพวกน้อง
7: ขอบใจท่านหมอหลายๆพวกน้องตั้งใจสิเซาเฮ็ดอาชีพนี้แล้วนะพวกน้องสิกลับมาอยู่บ้านแล้วพวกน้องบ่เสี่ยงอีกแล้ว
6: ดีแล้วที่พวกน้องตัดสินใจได้เสร็จนั้นค่อยนะขอสมเสยเด้อแต่ว่าแนวใดก็อย่าสุลืมมากกว่าตามที่หมอได้แนะนำเอาไว้เด้อ
7: จ้าขอบใจท่านหมอหลายๆพวกน้องขอลากันเด้ออ
6: ่ะสวัสดีเด้อ

0: การเที่ยงคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมิทักแฟนและการว่าทุกทานของยินดีต้อนรับบรรณาทานกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมอสอซึ่งว่ามื้อนี้กะมาพบพ่อกับมิทักแฟนและการว่าทุกทานเนาะขาประเจ้าเองโคศกเป้าพีระวงศ์ซึ่งว่าพวกเขายังอยู่ในบรรยากาศของการกักเกียมในการหับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2025-2026 และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือกิจกรรมหัวมหาวิทยาลัย The Series on Tour ที่จัดโดยหน่วยงานให้คำในแนวทางด้านอาชีพคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะมีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่กำลังจะจบม.7นี้ได้ร่วมเดินทางมาเฮ็ดกิจกรรมในการไปรู้จักกับคณะวิชาต่างๆรวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการเชิญเอาบรรดาตัวแทนน้องนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มาห่วมออกอากาศในรายการฟังข่าวเราเรื่องจากมสของพวกเขานั่นเองซึ่งว่าเมื่อนี้เนาะจัดนักจัดเต็มพวกเขาอยู่กันกับ3คณะวิชาที่จะมาห่วมโอ้ลมในรายการของพวกเขาในมื้อนี้ประเดิมเปิดรายการอีกเลยอยู่กับน้องๆจากคณะเกษตรศาสตร์นั่นเอง
1: สวัสดี
0: เจ้าเนาะอ่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่การสนทนาเฮามาฮู้จักชื่อเสียงยังน้ำของน้องๆก่อนว่าแต่ละคนนี่ชื่อยังแน่นอนแล้วก็มาจากบ้านไหนแขวงใดโดย
1: เนาะเริ่มจากน้องก่อนเลยเนาะสบายดีน้องสื่อสุดใส่ใจแสงดีสุริวงศ์เนาะมาจากแขวงสวรรณเขต
0: เจ้า
2: แล้วก็น้องเนาะชื่อเท่าสันประสิทธิ์ภาษาบรวงเนาะมาจากบริคัมไซ
0: โอเคเนาะว้าวทั้งสองน้องนี้มาจากทั้งสวรรณเขตและบริคัมไซกันเลยอ่ะก้าวเข้ามาสู่คำถามการสนทนาของมองเฮาเนาะปัจจุบันนี้พวกน้องนี่เป็นนักศึกษาอยู่คณะเกษตรศาสตร์เนาะก่อนจะก้าวเข้าสู่การไปฮู้จักสาขาเฮียนี่อยากฮู้จักกับคณะเกษตรศาสตร์แบบย่อๆเบื้องต้นก่อนเนาะว่าคณะเกษตรศาสตร์นี้ตั้งอยู่ไสแน่แล้วกับปัจจุบันเนาะมีการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีนี้มีจากสาขา
1: เดี๋ยวเอาดูย่อผ่านน้องเพิ่นก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เสริมเลยนำเลยดูย่อ
2: โดยสำหรับเกษตรศาสตร์เนาะมันจะอยู่สาย A อยู่วิทยาเขตนาบงเนาะบ่แม่นอยู่ในมส.ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอยู่บนนั้นศึกษาโดยละกะมีอยู่ประมาณ10สาขา
1: โดย
0: เจ้า
2: 10สาขามันจะมี
1: โอเคเดี๋ยวไว้ต่อเลยเน
0: า
1: ะ
0: โดย
1: เนาะอยู่ภายในคณะเกษตรศาสตร์ณปัจจุบันจะมีอยู่10สาขาเนาะพอนับเพิ่นเพิ่มมา2สาขาใหม่แต่ก่อนมีแต่8โดยมีเรื่องของสาขาการปลูกฝังการป้องกันพืชต่อเนื่องการปลูกฝังเนาะละกะการเลี้ยงสัตว์การประมงและกับตัวเนื้อของการเลี้ยงสัตว์มีเรื่องของเศรษฐกิจกสิกรรมและเทคโนโลยีอาหารและกับสัตวแพทย์2สาขาที่เพิ่มมาใหม่เป็นเรื่องของการจัดการที่ดินกสิกรรมแบบเย็นยุ่งตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเงินนมด้วย
0: อ๋อกับแสดงว่าในศึกษานี้ 2026-2027 นี้คณะเกษตรศาสตร์จะมีสาขาใหม่ในระดับปริญญาตรีมาเพิ่ม
1: แม่น
0: นั่นก็คือสาขาเทคโนโลยีการผลิตวนมและสาขาการจัดการที่ดินกสิกรรมแบบยืนยงนั่นเองลองฟังชื่อสาขานี้น่าสนใจกันเลยเนาะและเกี่ยวมาเบื้องพวกน้องเด๋เนาะปัจจุบันนี้พวกน้องเรียนอยู่สาขาใดแล้วก็อยู่ปีใดแล้ว
2: สำหรับน้องเนาะเรียนอยู่สาขาเศรษฐกิจกสิกรรมและเทคโนโลยีอาหารภาควิชาเศรษฐกิจเนาะวิชานี้เนาะอันนี้แนะนำเลยบ่
0: เจ้าโดยแนะนำสาขาที่น้องเรียนเลย
2: สำหรับสาขาน้องเนาะสิเฮ็ดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็การเป็นนักโฆษณาการต่างๆการแปลรูปสินค้าโดยกสิกรรมโดยคร่าว
0: ๆเจ้า
1: โดยเนาะมาฮอดตัวน้องเนาะปัจจุบันน้องเรียนอยู่สาขาสัตวแพทย์ภาควิชาสัตวแพทย์เนาะปีที่6สำหรับสาขาน้องหลายๆคนอาจจะคิดว่าจบที่การปิ่นปัวสัตว์
0: เจ้า
1: ปัจจุบันที่จริงแล้วเนาะสาขาน้องก็เป็นอีกสาขานึงเนาะที่ว่าสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเฮาเพราะว่าเป็นรากฐานสำคัญในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร เรื่องของการพัฒนาสังคมเพราะว่าเกี่ยวของกับอาหารโดยตรงเลยว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนฮอดปลายน้ำเพราะเขาต้อง follow เรื่องของfood security food safety เขาต้องเรียกควบคู่กันเพราะว่าถ้าว่าอาหารเขามีเพียงพอสำหรับทุกคนเนาะพอเพียงสำหรับคนที่จะกินจะใส่แต่ว่าถ้าว่าบ่ปลอดภัยแสดงว่าเป้าหมายนั้นก็เท่ากับศูนย์ด้วยนอกจากเรื่องนี้แล้วเขาจะได้โฟกัสเรื่องของวันเฮลนำเนาะเพราะจะได้เห็นวิทยาความเกี่ยวกับสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมด้วย
0: นี่เป็นภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร์เนาะในการเรียนแต่ละสาขานั่นเองเมื่อเว้าถึงคณะเกษตรศาสตร์แล้วหลายๆคนนี่ก็คือภาพออกแล้วเพราะว่าบ้านเฮานี่ต้องเข้าใจว่าบ้านเฮาการเฮ็ดเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่กวมเอาในหลายเขตหลายแขวงแน่นอนเลยเนาะมีความสำคัญในบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตหรือในเบื้องของตลาดแรงงานรวมไปถึงเศรษฐกิจอีกนำแล้ววันนี้เนาะในมุมมองของพวกเขาในฐานะที่เป็นรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยวันนี้เนาะหลายๆคนก็อยากมีคำถามใดโดยเฉพาะบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กำลังจะจบม.7ที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนอยู่ในตอนนี้อยากฟังจุดเริ่มต้นของน้องทั้งสองคนในการเลือกเข้ามาเรียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์เนาะว่าเขาได้จุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากจากสายเนาะละกันผ่านมาเฮามีความสนใจกับคณะเกษตรศาสตร์นี่เฮาได้หาข้อมูลอยู่ใส่แน่ด้วย
1: โดยเริ่มจากน้องก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ที
1: ่จริงอ่ะมันเป็นคำตอบที่ค่อนข้างเรียบง่ายเนาะเพียงพอต้องหักซัดซื่อในตอนนั้นต้องคิดซ้ำนั้นอีหลีโดยแต่ว่าหลังจากที่น้องมาเฮียนแล้วน่ะมันก็ให้น้องได้หลายกว่าที่น้องเคยคิดไว้เพราะว่ามีเรื่องของการป้องกันสุขภาพเนาะบ่จะเป็นคนซัดและก็ป้องกันการระบาดของพยาธิเนาะจากซัดสู่คนเหลือเอิ้นว่าซูโนติกดีซีฮันแล้วก็เบิ่งแยงของเรื่อง Public Health โดยเฉพาะในพาร์ทของAnimal Health ด้วยแล้วน้องคิดว่ามันก็เป็นสาขาที่ว่าอยากให้หลายคนเปิดใจเนาะเพราะว่าเขามีบทบาทมีหน้าที่ครอบคลุมหลายกว่าที่คิดด้วย
0: อ๋อเพราะว่าน้องเรียนในสาขาสัตวแพทย
1: ์
0: จุดพิเศษของสาขาสัตวแพทย์นี่ก็คือเรียนอย่างว่าโดดน้อยหนึ่ง
1: โดดน้อยหนึ่ง6ปี
0: เพราะว่าใช้เวลา6ปีแล้วน้องเรียนอยู่ปีที่6แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่ปีสุดท้ายแล้วโดย
0: แล้ว
2: โดยสำหรับสาขาสำหรับน้องเนาะที่ตัดสินใจมาเรียนสาขานี้เนาะเพราะน้องมักการเฮ็ดอาหารการแปรรูปเนาะมักเฮ็ดอาหารตั้งแต่น้อยแล้วก็มักแบบไปลงตัวจริงหลายกว่าลงพื้นที่ภาคพื้นที่เนาะเวลาเฮ็ดเศรษฐกิจนี่นะเพิ่นสิแบบมีการลงตัวจริงหลายเนาะหลายกว่าสาขาอื่นแล้วก็เฮ็ดกลมรวมเกี่ยวกับการความปลอดภัยของอาหารการเฮ็ดอาหารกิจกรรมหลักๆโดย
0: ตอนเฮาตัดสินใจมาเลือกสาขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าอยู่เกษตรศาสตร์นี้เฮาได้คําแนะนําจากไผบ่หรือว่าได้มีการไปหาข้อมูลอยู่ไสบ่
2: โดยอันนี้น้องได้หาข้อมูลอยู่ในเพจมสเลยแล้วก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าอันสาขานี้มันมีอย่างแบบดีแน่น่าสนใจแน่แต่ก็ไปศึกษานํารุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยที่เขาเจ้าเรียนมาก่อนโดยเพราะว่ามีรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยเขาเจ้าเรียนมาก่อนแล้วเขาเจ้าแนะนําจังได๋เดี๋ยวนี้ก็ฟังเจ้าแล้วว่ามันน่าสาขานี้มันน่าสนใจแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้หลายทาง
0: โดยแล้วอยู่บ้านเฮาดิอันอยู่ครอบครัวเฮาแม่นได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมบ่หรือว่าเกี่ยวกับการเกษตรบ่
2: โดยแม่นพ่อน้องเนาะเพิ่นสิเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรกรรมป่าไม
0: ้อ๋อ
2: โดยเฮ็ดเพิ่นเป็นอันเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับพนักงานป่าไม
0: ้
2: เ
0: มืองอ๋อด้วย
2: แล้วก็อยู่เฮือนก็เฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว
0: ์อ๋อด้วยอ๋อแสดงว่ามีพื้นฐานทั้งเบื้องของการเกษตรมาแล้วเนาะเจ้าโดสําหรับบรรดาทานที่มาติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดแบบนี้ถ้ามีคําถามหรือว่าอยากให้ทางพิธีกรเสริมเกี่ยวกับคําถามใดเนาะก็สามารถฝากคําถามของทานผ่านทางคอมเมนต์ผ่านการถ่ายทอดสดของพวกเขามาได้เนาะอ่ะขั้นรายการมากันต่อกันที่เรื่องสาขาเรียนของพวกเขาบัดนี้ได้ยินน้องว่าวายอยู่คณะเกษตรศาสตร์นี่ถือว่ามีนอกจากจะมีการเรียนในภาคทฤษฎีแล้วเบื้องการลงตัวจริงดีเขาได้เฮ็ดกิจกรรมหรือว่าเฮ็ดอีหยังแน่อ่ะเอาทางเบื้องของสัตวแพทย์ซะเนาะคือสิได้ลงตัวจริงหลาย
1: แม่นเพราะว่ามันค่อนข้างเน็ตเนาะในเรื่องของทางภาคสัตวแพทย
0: ์
1: เขาได้เรียนอยู่ของเรียนเฮียนเลคเจอร์หน่อยแฮงว่าจะได้เข้าแลบเนาะอันหลักๆของเขาแล้ว 2คือภาคสนามว่าจะเป็นการไปฟาร์มการไปศูนย์อนุรักษ์ต่างๆเขาไม่ได้อยู่เพียงแต่มือ2มือใดแต่ว่าเขาจะได้ถือป่าไว้หันเป็นเกือบเดือนนึงโดยใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ป่าเลยเฮียนฮู้เรื่องของพฤติกรรมสัตว์ป่าเฮียนฮู้การปิ่นปัวการสกัดกั้นพยาธิระบาดนํา
0: เลยโอ้เจ้าก็คือมาได้ลงภาคสนามแล้วก็ได้ลงตัวจริงนําแต่ว่าเฮานี่สําหรับสาขาสัตวแพทย์นี่จะได้เฮียนอยู่2บอนแม่นบ่
1: แม่นปัจจุบันเนาะเขาจะได้เรียนอยู่แคมปัสหรือว่าวิทยาเขตของนาบงน้ำเนาะเริ่มปี1หาปี4
0: อ๋อปี1หาปี4เรียนอยู่วิทยาเขตนาบง
1: แม่นส่วนปี5หาปี6ก็จะได้เรียนอยู่ดงโดคือหมู่คือครูทั่วไป
0: โดยและนอกจากนั้นเนาะก็ยังมีห้องบริการก็เอิ้นว่าห้องปฏิบัติตัวจริงแม่นบ่อยู่ที่วิทยาเขตดงโด
1: โดยทางด้านสัตว์น้อยเนาะเขาจะมีคลินิกเนาะซึ่งสวยในเรื่องของการเฮียนฮู้ของนักศึกษาฮะแหละได้ลงตัวจริงหลายขึ้นด้วย
0: ก็ทั้งได้เฮียนในภาคทฤษฎีและกับภาคปฏิบัติตัวจริงเคียงคู่กันไปได้ฝึกปฏิบัติเลย
1: โดยบ่น่าเบื่อเลย
0: แล้วเบื้องของน้องนี่สาขา
2: โดยสําหรับสาขาน้องเนาะจากซีมีการลงตัวลงงานภาคปฏิบัติหลายกว่าเฮียนเน
0: า
2: ะซึ่งอันนี้กับน้องมักในจุดนี้ในของภาควิชาเนาะกับภาคปฏิบัติกับซีมีการลงไปเฮ็ดขนมแล้วก็ไปกวดความปลอดภัยของอาหารตามบริษัทต่างๆที่แบบเขาเจ้าอยากให้ไปลงทัศนะเนาะ
0: เจ้าเจ้าด้วย
2: แล้วก็ไปสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเฮาฮู้เหตุผลปัญหาของเขาเจ้าแล้วก็เอาไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวนี้ก็เนาะ
0: แล้วก็ยังเท่าที่โคศกเป้าเคยไปเยี่ยมยามของคณะเกษตรผ่านมาเพิ่นมีภาคปฏิบัติตัวจริงนี้หลายเกือบอย่างว่าทุกสาขาได้ลงตัวจริงกับเบิดเลยและที่สำคัญก็คือเบื้องกิจกรรมนักศึกษาทางผู้ฟังทางผู้ชมเนาะอยากเบื้องกิจกรรมนักศึกษานี้รู้สึกว่าได้ยินข่าวว่ามีสมาคมที่มาเป็นสมรมของนักศึกษาเฮ็ดกิจกรรมอยากรู้อยากให้น้องเสริมเติมเกี่ยวกับสมาคมตัวนี้ว่าเฮาได้เฮ็ดอีหยังแน
2: ่
0: โดยแล้วก็เป็นสมาคมแบบไหนรู้สึกว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนํา
2: อันนี้ก็สมาคมกสิกรเนาะของของคณะเศรษฐกิจเนาะก็เป็นสมาคมที่เฮ็ดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ดฮู้ผลิตภัณฑ์เช่นขนมผลิตภัณฑ์มาจากพืชกสิกรรมหรือจัดกสิกรรมเนาะมาเป็ดฮู้ส่งออกขายตามตลาดต่างๆเนาะ
0: ด้วยแล้วก็มีงานวางแสดง
2: มีงานวางแสดง
0: ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตในสมรมของนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร
2: ์
0: เขาพอเก็บกำได้บอกว่ามีอาหารหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทใดแน
2: ่โดยหลักๆกับประเภทขนมเนาะขนมแบบกับบราวนี่พวกแพนเค้กพวกคัทไข่แต่ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ก็สิเป็นเนื้อแห้งซีนแห้ง
0: ซีนแห้ง
2: โดย
0: แล้วก
2: ็ไส้อั่ว
0: โอ้โดย
2: เจลปลาบั้ม
0: โอ้โหค่อนข้างแบบ
2: หลายอย่างเลย
0: หลายอย่างแน่นอนนอกจากเป็นอาหารที่แบบเป็นของหวานแล้วยังมีอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของลาวเฮาเนาะและทั้งเบื้องของนอกจากนั้นรู้สึกว่ามีหลายผลิตภัณฑ์แม่เพราะว่าเพิ่นมีครบทุกภาควิชาของเพิ่นนะคะที่เป็นเว้าเป็นเบื้องปลูกฝังนี่ก็สิมีพวกการกาเบียไม้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นกาเบียไม้ผลิตภัณฑ์จากเรื่องของการเกษตรการปลูกฝังต่างๆเป็นพวกพักพวกพันธุ์พืชบอนสิเดิน
0: เจ้าเนาะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมอยู่คณะเกษตรศาสตร์ตัวจริงได้เนาะวิทยาเขตนาบงเพิ่นบอกว่ายินดีต้อนรับเลยถ้าหากว่าบรรดาท่านที่ว่าต้องการอยากไปเบิ่งตัวจริงอยากไปเฮียนฮู้อยากไปเห็นการเฮียนการสอนของคณะหรือว่าอยากคู่จักกับคณะเกษตรศาสตร์นี่ก็สามารถเดินทางไปเบิ่งตัวจริงได
1: ้เลย
0: เนาะมวนเนาะเฮียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์เนาะ
2: สุดยอดเลย
0: หลายๆคนก็ยังมีคำถามด้วยว่าเฮียนเกษตรศาสตร์นี่เมื่อยบ่ยากบ่
1: ด้วยความที่6ปีสำหรับทางสตอแพทย์เขาก็ว่ามันยากแต่มันม่วนเพราะเขาได้เหตุเวียกกับหลายภาคส่วนเองว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรสากลเนาะ NGO ต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่ว่าเป็นเอกชนต่างๆภาครัฐต่างๆเขาก็ได้ห่วงเบิดออกนอกประเทศอยู่ในประเทศไปต่างแขวงได้ไปเบิดเลย
0: มีโอกาสหลายเนาะก็คือว่านอกจากจะอยู่ภายในแล้วเนาะเขายังมีการไปเดินทางไปทัศนะแลกเปลี่ยนอยู่ต่างประเทศอีกเนาะแล้วอยากถามอีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามจากโฆษกเองเนาะในมุมมองของเขาเรื่องการเกษตรนี่มีความสำคัญเดียวใด โตกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันนี้เริ่มจากทางเบื้องของน้องที่มาจากสาขาเศรษฐกิจซะเนาะ
2: โดยสำหรับน้องเนาะแน่นอนว่าประเทศลาวนี่เป็นประเทศระดับต้นเป็นประเทศต้นๆเนาะที่เกี่ยวกับการกสิกรรมหลายเป็นจำนวนหลายเนาะซึ่งวัยรุ่นเจนเซเดนิกาเขาเจ้ากสิเป็นมันเป็นเทรนเนาะเป็นเทรนใหม่ที่ว่าเขาเจ้าหันกสิกรรมกำลังบูมกำลังบูมเลยแหละกำลังแบบมีความสนใจเนาะ CDI อย่างมันก็เข้ามาเนาะกสิกรรมนี่ก็AI มันก็ช่วยพัฒนาเรื่องตัวนี้โดย
0: มีความสำคัญเนาะก็ถือว่าหลายคนนี่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพหลายขึ
2: ้
0: น
2: หลายคนหันมาใส่ใจเรื่องตัวนี้
0: และการเกษตรของบ้านเฮาก็เริ่มหันเป็นทันสมัยหลายขึ้
1: น
0: เริ่มมีวิทยาศาสตร
1: ์
0: โมเมนต์การเกษตรแบบพื้นบ้านที่แบบว่าปลูกพ่อแม่เคยเฮ็ดจังได๋และเฮ็ดจังซั่นเนาะก็ถือว่าเฮาได้มีการนําใช้เทคโนโลยีเข้ามาหมุนใช้ในการเกษตรหลายขึ้นอันในมุมมองของน้องนี่เนาะการเกษตรนี่มีความสําคัญแนวใด
1: โดย
0: ต่อกับการประกอบอาชีพหรือว่าต่อกับการดำเนินชีวิตของเขาในปัจจุบัน
1: โดยปัจจุบันเนาะน้องคิดว่าในเรื่องของการเกษตรสำคัญจังใดต่อการสั่งอาชีพการดำรงชีวิตเนาะลักๆเป็นเรื่องของการสั่งรายได
0: ้
1: เพราะว่าประชากรเฮามีความต้องการหลายขึ้นอย่างเซนทานบุฟเฟ่ต์เนาะแล้วก็ต้องการหลายขึ้นแล้วคนเฮาก็บริโภคหลายขึ้นนอกจากเรื่องของการบริโภคแล้วยังว่าเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารนําเฮาต้องได้อิงใส่และเบิ่งว่าเออนี่เฮาที่อยู่ด้านหน้าจังซี่หั่นน่ะเฮาสิปล่อยไปแท้ว่าที่ว่าซี่มีพยาธิและขายโอผักที่ใส่สารเคมีแล้วปล่อยออกสู่ตลาดทั้งนั้นโดยสำคัญในเรื่องของการสั่งอาชีพก็เป็นเรื่องของการสั่งรายได้เนาะหลายคนก็หันเข้ามาเฮ็ดกสิกรรมหลายขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเกษตรน่าจะเป็นตัวเลือกที่ว่ามีทางรอดในอนาคตหลายสุดแล้วบ่ว่าจะเกิดเรื่องของสงครามเนาะเร
0: ื่
1: องของพยาธิระบาดต่างๆโดยเฮ็ดให้คนเฮาสามารถมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีได
0: ้การทุบาการเกษตรก็มีความสำคัญเนาะเพราะว่าปัจจุบันความต้องการหลายขึ้นแน่นอนการผลิตก็ต้องหลายขึ้นเช่นเดียวกัน
1: แต่ก็ต้องปลอดภัยนําเน
0: ี่ยอ้าวฉะนั้นแหละก็จึงแต่ละสาขาเฮียนของคณะเกษตรบอกได้เลยว่าแต่ละสาขาน่าสนใจเนาะคือขอไล่เรียงอีกบัดนึงบ่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกฝังจังซี่เนาะการปลูกฝังการป้องกันพืชขยายความหน่อยนึงเนาะเกี่ยวกับสาขาเฮียนเรื่องสาขาป้องกันพืชแบบนี้หลายคนยังบ่เข้าใจโฆษกอยากให้เน้นย้ำหน่อยนึงว่าสาขาป้องกันพืชนี่เฮียนเกี่ยวกับหยังเนาะและเฮียนไปแล้วสามารถไปนำสร้างอย่างได้แน่
1: โดยเนาะโดยคนที่เฮาบ่ได้เฮียนป้องกันพืชเนาะแต่ก็ได้ยินมาค่อนข้างหลายหลายคนคิดว่าป้องกันพืชมันต้องเป็นจังไดมันคิดภาพบ่ความจริงแล้วหั่นน่ะการป้องกันพืชแม่นการนําใช้วิทยาศาสตร์มาป้องกันพืชคือเฮาเว้าให้แล้วว่าบ่ว่าจะเป็นการกวดหาสารเคมีการป้องกันพืชจากศัตรูพืชต่างๆเน
0: า
1: ะการเบิ่งแยงเรื่องดินน้ําเพราะว่าเฮาสิเบิ่งมาตั้งแต่ดินใส่ดินแบบใดปลูกแล้วปุ๋ยแม่นปุ๋ยที่ปลอดภัยต่อทั้งกับตัวสัตว์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อคนเฮานําบ่
0: เจ้าแล้วก็อีกสาขานึงเนาะที่หลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจนั่นก็คือสาขาการประมงแบบนี้หลายคนก็สิมีคําถามเด้บ้านเฮาคือบ่ติดทะเลนะเฮาสิไปเฮ็ดประมงจังได๋แม
1: ่
0: นบ่
1: การ
0: ประมงมันเกี่ยวกับหยังอยากให้น้องขยายความ
2: สําหรับการประมงเน
0: า
2: ะอันนี้
0: สาขานี
2: ้เลยน้องยังบ่ได้เฮียนประมงเนาะแต่ว่าก็ฮู้คร่าวๆมาจากหมู่เพื่อนเนาะแล้วก็ประมงนะเขาเจ้าสีเฮียนเรียกเกี่ยวกับสัตว์น้ำเนาะสัตว์น้ำรวมโดยเป็นพันธุ์ป่าเป็นแพร่ขยายพันธุ์ป่าเป็นวิชาการสัตว์น้ำโดยตัวนี
0: ้
2: นอกจากป่าแล้วก็เป็นหอยเป็นยังปูปลา
1: สัตว์น้ำรวมเบิดเนาะโดยคือน้องที่เพิ่นที่น้องเพิ่นเว้าไปก็เป็นถือเนาะปัจจุบันเพิ่นจะมีเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมคือเว้าเขาเลยว่าความต้องการมันหลายขึ้นนับมือน่ะแสดงว่าจากธรรมชาตินี่น่าจะพอแล้วฉะนั้นสาขาการประมงเนาะก็เลยจําเป็นว่าเป็นหยังคือต้องมีเพราะเฮาต้องได้ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้แทดเหมาะกับความต้องการของมนุษย์เฮาในปัจจุบัน
0: จ้าวก็สิเว้าโดยรวมแล้วสาขาการประมงนี้ก็เฮียนเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการของสัตว์น้ําโดยเฉพาะเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายพันธุ์การอนุรักษ์ปกปักรักษานี่ก็แม่นได
1: ้
0: รวมไปถึงเกี่ยวกับการสิ่งที่มีชีวิตต่างๆค่ะสิเว้าแล้วก็ที่อยู่ในน้ํานักวิชาการด้านสิ่งที่มีชีวิตในน้ํานี่ก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นแล้วการประมงก็สิประมาณนี้คร่าวๆเนาะแต่ว่าคันใครอยากฮู้ลงลึกเขียนเกี่ยวกับหยังแน่อยากลงตัวจริงต้องได้ ลองสมัครเขียนเบิ่งแหละเน
1: า
0: ะ
1: จ้าดูให้น
0: ะโดยเจ้าเนาะอันนั้นก็แม่นสาขาที่พวกเฮาได้ฮู้กันกับคณะเกษตรศาสตร์หลายขึ้นเนาะโอ้แต่ว่า2สาขาใหม่ที่ว่าเพิ่นเปิดในปีนี้ก็น่าสนใจเนาะขอย้ําคืนอีกเทื่อนึงซ้ําว่า2สาขาใหม่ที่เพิ่นเปิดในปีนี้นั่นก็คือสาขาเทคโนโลยีการผลิตงัวนมและการจัดการที่ดินกสิกรรมแบบยืนยงล้วนแล้วแต่เป็นสาขาที่สําคัญเนาะ
1: แม่
0: เจ้ามานี้เฮามาถามความรู้สึกน้องๆอีกบัดนี้ในฐานะที่เฮาเป็นรุ่นอายเรื่อยๆทั้งที่กับปี6ละสิจบสัตวแพทย์ทั้งพุ่นกับปี4ละสิจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐกิจกสิกรรมและเทคโนโลยีอาหารแล้วในนามที่เฮาเป็นรุ่นอายรุ่นเอื้อยของคณะเกษตรศาสตร์มีหยังอยากแนะนําให้กับรุ่นน้องม.7ที่กําลังเลือกสาขาเฮียนหรือผู้ที่สนใจที่จะมาเฮียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์แน่ด้วย
1: โดยเริ่มจากให้เลยก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยว
2: กันเลย
0: อยาก เรีย นเพรา
1: ะว่าให้ความรู้สึกกดกันได้ด้วยโอเคเนาะในนามที่ว่าเฮาเป็นเอ้ยปี6เนาะอยากบอกน้องๆเนาะว่าการที่ว่าเฮาใกล้สิสอบสิ่งของม.โซแล้วน่ะก็บ่ต้องถึงขั้นกดดันขนาดนั้นเพราะสําคัญคือต้องได้รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองมักหยังตัวเองเก่งหยังแท้แล้วเฮาอยากเติบใหญ่ไปเป็นคนแบบใดเพราะว่าเมื่อเฮารู้แล้วว่าเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาต้องลงมือเฮ็ดให้เต็มที่เนาะเพราะว่าการที่เฮาพยายามหั่นน่ะคงพยายามบ่เคยทรยศไผเนาะเพราะว่ามันจะพาเฮาไปอยู่ในบ่อนที่เหมาะสมกับเฮาเสมอด้วย
0: เจ้าน้อง
2: แหละแม่นแล้วเนาะตามที่เอื้อเพิ่นเว้าเนาะเฮาต้องรู้ว่าเฮามักในสิ่งนี้บ่เฮามักในแบบใดสายงานใดเนาะก็เฮามักในสายเกษตรเนาะก็สมัครเลยลองได้มันแบบมันเป็นบทพิสูจน์ให้เฮาพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็คำว่าเฮามักอีหลีมันกระมวลโดย
1: กระบ่มีหยังยากเกินความสามารถ
2: บ่มีหยังยากเกินความสามารถเฮาดอกเนาะ
0: แอบถามเนาะอันนี้ขออนุญาตถามได้นึงว่าแต่ละคนสิจบแล้วนี่มีเป้าหมายการประกอบอาชีพเป็นทุกคนแล้วบ
1: ่มี
3: ได้ลองเฮ็ดหลายอย่าง
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้เฮ็ดหลายอย่างอยู่ใบได้บ่ว่าเฮ็ดอยู่ใส่แน่อาจจะบ่บอกก็ได้ว่าชื่ออันนั้นจังได๋แต่ว่าเฮามีเป้าหมาย
1: ไปนั่นเลยใส
2: ่ตอนนี้ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เนาะน้องก็เฮ็ดเกี่ยวกับโครงการ
0: โ
2: ดยกับโครงการสิ่งแวดล้อม
0: เกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อม
2: พัฒนาชุมชนเนี่ยต่างๆ
0: โดยแล้วน้องเด
1: ๋สําหรับน้องเนาะน้องก็เฮ็ดไปเรื่อยๆลองหลายๆอย่างบ่จะเป็นเรื่องของคลินิกสัตว์น้อยเนาะที่ว่ากงกับสายเฮียนตัวเองแล้วก็มีเฮ็ดกับองค์กรสากลที่ว่าเป็น NGO เนาะเกี่ยวของกับสาขาตัวเองคือเก๋าทำใบ้ๆก็เกี่ยวของกับเรื่องของการเกษตรเนาะเรื่องของอาหารแล้วก็เฮ็ดโครงการต่างๆเกี่ยวของกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพคนสัตว์ด้วย
0: อ๋อเฮ็ดหลายอันแฮง
1: แม่นลองไปเรื่อย
0: ๆจะเรียกว่าแต่ละคนนี่บ่ธรรมดาเนาะสุดท้ายคำถามสุดท้ายของการสนทนาของพวกเขาอยากให้พวกน้องได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเนาะแล้วก็มีอย่างอยากฝากเตือนก็สามารถเสริมได้เลยจ้า
1: ด้วยการศึกษาเนาะอาจจะบ่แม่นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับหลายๆคนโดยเฉพาะเกี่ยวของกับเรื่องเงินเนาะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นใบเบิกทางเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นเฮ็ดให้เฮาตื่นรู้หลายๆอย่างหลายขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้ว่าเฮาอยู่ห่วงกับสังคมเนาะก็ต้องได้มีการปรับตัวแล้วการศึกษานี่นะมันเป็นใบเบิกทางหลายอีหลีบ่อยากให้ทุกคนคิดว่าเออมีใบประกาศแล้วก็บ่เห็นสิแบบสิรวยหั่นน่ะมันบ่แม่นแต่ว่าถึงเรื่องความรวยความมีเงินเนาะแต่ว่าถึงเรื่องที่ว่าเฮาเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตหลายขึ้นด้วย
2: โดยอันนี้น้องไก่ทักเอ้ยเรามาเนาะก็ถูกแน่นอนเนาะน้องกอกก็ขออยากเสริมซะ
0: เจ้า
2: โดยสําหรับตัวนี้เนาะก็เป็นโอกาสเนาะคันเฮาโอกาสเฮาได้เรียนแล้วเฮาก็เรียนเรียนไปแล้วก็ขอโทษแล้ว
0: เฮ้ยบ่เลยถามความรู้สึกถามสิ่งที่เฮาเรียนมาสําหรับตัวน้องเองที่น้องได้ก้าวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่คณะเกษตรศาสตร์น้องได้เรียนรู้อย่างแน่แล้วก็การศึกษานี้ได้เฮ็ดให้น้องพัฒนาขึ้นเป็นคนแนวใด
2: โดยเฮ็ดให้น้องพัฒนาทางด้านการเป็นนักวิชาการ
0: เจ้า
2: การพัฒนาชุมชนแล้วก็รู้จักการความปลอดภัยในอาหารเนาะก็มันได้หมู่เพื่อนกลุ่มเพื่อนประสบการณ์หลายๆอย่างพี่น้องอันได้พบเจอมาเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าหน่อย
2: มันได้คอนเนคชั่นแหละเด้อ
0: แล้วโอกาสเนี่ยเฮาผ่านมาเฮาได้เคยเป็นตัวแทนจากคณะไปเข้าร่วมกิจกรรมอีหยังต่างๆบ่
2: สําหรับน้องเนาะเคยเป็น ตือนไปเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับต่างประเทศเนาะประเทศเกาหลี
0: ไปประเทศเกาหลี
2: ด้วยบ่ได้ไปประเทศเกาหลีเชิญไปเกาหลีมาลาว
0: แล้วอ๋อเพิ่นมาแลกเปลี่ยน
2: เมียนมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยน
0: อ๋อโดย
2: ขอแลกกัน
0: โดย
2: แล้วก็ตัวนี้กับชีแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้เฮ็ดโครงการของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอ่ะสาขาน้องคือกันซึ่งไปพัฒนาชุมชนด้วยการกสิกรรมแบบยืนยงต
0: ั
2: วนี้โดย
0: ถือว่าได้เฮ็ดหลายกิจกรรมเนาะอ๋ออันนี้ก็ต้องสมเสยพวกน้องหลายๆเนาะนอกจากจะเรียนแล้วยังการหาความรู้การได้มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนอกจากจะเปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วยังเฮ็ดให้เฮาเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพัฒนาตัวเองขึ้น
2: ประสบการณ
0: ์ในประสบการณ์ชีวิตได้เลยอ่ะสุดท้ายมีอยากฝากเพิ่มเติมมอเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับน้องเนาะก็สิบอกอีกเทื่อนึงค่ะเลยว่ามันใกล้จะฮอดยามสอบสิ่งมอซอแล้วกดดันตัวเองได้เนาะแต่ก็ต้องพอประมาณสำคัญคือเขาต้องฮู้ก่อนค่ะแหละคือว่าค่ะเลยว่าเขาต้องฮู้ตัวเองมักหยังตัวเองเก่งในด้านไหนแล้วมักแท้บ
0: ่
1: คันฮู้แล้วว่าเออมักก็บ่ต้องไปฟิกว่าเออเฮามักแล้วเฮาต้องมักไปตลอดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ความมักของเฮาหั่นน่ะสำคัญคือการลงมือเฮ็ดให้เต็มที่ด้วย
0: โอเคจังไหนก็ฝากไว้เติมกันแล้วกันเนาะคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งว่าการสอบเสียงเข้ามศหรือว่าการเลือกกลุ่มสอบเสียงก็จัดอยู่ในกลุ่ม A นั่นเองเนาะมีให้เลือก8สาขาสำหรับระดับปริญญาตรีเนาะและก็นอกจากนั้นเพิ่นยังมีระบบต่อเนื่องสำหรับผู้ที่จบชั้นสูงก็มีอีก2สาขานั่นเองเนาะวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้เริ่มเลยได้สำหรับเปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่สนใจสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งซาสนั้นก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะอยู่เพจของข่าวสารมศส่วนมาคณะเกษตรศาสตร์เพิ่นก็มีเพจ Facebook เช่นเดียวกันจึงบอกฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเกษตรศาสตร์เด้อเนาะเพื่อติดตามผลงานการเคลื่อนไหวรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคณะสามารถติดตามได้อยู่ไส
1: เพจปัจจุบันน้องก็สามารถเขียนเข้าไปได้เลยว่าคณะเกษตรศาสตร์จะขึ้นให้เลย
0: โอเคมีหลากหลายกิจกรรมเนาะแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับไปรู้จักกับสาขาเรียนเบื้องต้นก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศต่างๆหรือจะเข้าร่วมกิจกรรมร่วมมหาวิทยาลัย The Series on Tour ที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ก็ได้เนาะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเบิ่งอยู่ที่เพจของกิจกรรมได้เลยสำหรับมื้อนี้เฮาก็ได้ฮู้จักคณะเกษตรศาสตร์หลายขึ้นขอขอบใจพวกน้องทั้ง2คนที่มาเมาร่วมให้ข้อมูลกับรายการของพวกเฮาในช่วงทำอิฐของรายการแบบนี้แต่ว่าในช่วงต่อไปบรรดาทานเนาะทานผู้ฟังทานผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์จังซี่อย่าเฝ้าเปลี่ยนคลื่นไปใส่หรือว่าอย่าเฝ้าเปลี่ยนซองไปใส่เด้อเพราะว่าเขายังมีแขกขับเชิญอีก2ภาคส่วนนั้นก็คือคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ที่จะมาร่วมโอ้ลมในรายการของพวกเขาตื่มแล้วกลับมาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

0: ท่านผู้ฟังก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลครบซื่นให้กับบรรณาธานได้หับฟังกันกลับมาพบกันในระยะที่2ของทางรายการบรรณาธานยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากบส.ซึ่งช่วงที่2ของทางรายการนี้เฮาอยู่กันกับตัวแทนน้องนักศึกษาจาก2คณะวิชานั้นก็คือคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้สบายดีท่านผู้ชมเน
1: า
0: ะ
1: ทุกคน
0: ด้วยก่อนอื่นเนาะเฮาจะมาทําความรู้จักของน้องๆทั้ง2คนก่อนว่าแต่ละคนนั้นชื่อหยังมาจากคณะใดแล้วกับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ปีใดแล้วเริ่มจากผู้อยู่ข้างโฆษกก่อนเนาะโดย
1: สบายดีเฮาชื่อว่าศรีสวรรค์เซนบุญซูเนาะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปี3แล้วก็เป็นประธานอาสาสมัครซีดหรือว่าหน่วยปฏิบัติการการศึกษาพัฒนาสังคมแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่องค์การ FAO ลาวหรือว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติลาวและก็เรียนอยู่ภาควางแผนพัฒนาโดย
2: สบายดีเนาะกับเจ้าชื่อทาสมคิดสิงสมบูรณ์เนาะปัจจุบันก็เรียนอยู่สาขาการป่าไม้ชุมชนและพัฒนาชนบทปีที่4เนาะปัจจุบันก็กำลังเขียนโครงการอย่างอื่นเติมเน
0: า
2: ะ
0: เลยเจ้าเนาะฮู้ชื่อเสียงแห่งน้ำกันไปแล้วเนาะเบื้องนี้จะเป็นทั้งคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส่วนสมจิตก็จะมาจากคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะกันสีเน็กไทนี่อยากคือกันน้อยนึง
1: แม่
0: เจ้าเนาะก่อนอื่นเลยเนาะก่อนจะเข้ามาสู่การสนทนาซิเฮามาทำความรู้จักกับ2คณะวิชากันก่อนเริ่มจากทางเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ซะเนาะว่าปัจจุบันนี้คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ของพวกเขานี่มีจักสาขาเฮียนมีจักภาควิชาเนาะแล้วก็มีจุดพิเศษคือแนวใดโดย
2: สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะปัจจุบันก็มีสำหรับแม่นจะมีอยู่4หลักสูตรเน
0: า
2: ะ4หลักสูตรก็จะมีหลักสูตรปริญญาตรีก็จะมี4ปีแล้วก็มีต้นเนื่องปริญญาตรีอีก2ปีแล้วก็มีปริญญาโท3ปี2ปีเนาะแล้วก็มีปริญญาเอกอีก3ปีเน
0: า
2: ะโดยสำหรับแม่นวิทยาศาสตร์แม่นสำหรับแม่นสาขาแม่นปริญญาตรีเนาะก็จะมีอยู่6ก็จะมีอยู่สาขาแม่นเศรษฐศาสตร์ป่าไม้และปรุงแต่งไม้เน
0: า
2: ะแล้วก็จะมีสาขาจัดสรรคุ้มครองป่าไม้แล้วก็จะมีสาขาที่3ก็เป็นสาขาคุ้มครองแหล่งน้ําและคุ้มครองที่ดินและน้ําใสคุ้มครองแหล่งน้ำและวางแผนที่ดินและสาขาที่4ก็จะเป็นสาขาท่องเที่ยวนะฮะธรรมชาติและสาขาที่5จะเป็นสาขา

0: กาดบ่แม่นซุ่มซ่นและผาชนบทเนาะและสาขาสุดท้ายก็เป็นสาขาอนุรักษ์แม่นสัตว์ป่าและป่าไม้เนาะสําหรับที่พิเศษก็จะเป็นเรื่องสําหรับคณะป่าไม้ก็เป็นเรื่องรวมๆเกี่ยวกับป่าไม้เนาะป่าไม้เป็นส่วนหลายแล้วก็เรื่องอันคุ้มครองป่าไม้แล้วก็ป่าสงวนต่างๆแล้วก็บางสาขายังร่วมเรื่องการพัฒนาชนบทเนาะอย่างเช่นสาขาการป่าไม้ชุมชนและพัฒนาชนบทก็คือแบบรวมทั้ง2สาขาก็คือเรื่องพัฒนาชุมชนชนบทร่วมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อม
1: โดยก็มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองเนาะเฮาฮู้กันไปแล้วว่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแม่นมี
0: อยู่6สาขา
1: 6สาขานั่นเองเนาะโดยทั้งเบื้องน้องเนทั้งเบื้องศรีสวรรค์เนาะคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเฮาปัจจุบันมีจักสาขาเนาะแล้วก็มีจุดพิเศษคือแนวใด
2: โอเคคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเฮาระบบปริญญาตรีมันมีอยู่5สาขาเหรอมีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดสรรสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและก็สิ่งแวดล้อมศึกษานั่นเองซึ่งแล้วก็พวกเฮาคณะพวกเฮาก็มีระบบปริญญาตรี4ปีแล้วก็มีระบบต่อเนื่องเส้นการแล้วก็มีระบบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วย
1: จุดพิเศษมีปริญญาเอกนะ
2: แม่นและนอกจากนั้นเนาะจุดพิเศษของคณะสิ่งแวดล้อมของเฮาก็มีพอเฮามีห้องแลบที่ให้นักศึกษามีการปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับเรื่องเฮาเฮ็ดบทวิจัยต่าง
1: ๆ
2: โดยและนอกจากนั้นพวกเฮาก็มีห้องว่างแสดงสัตว์ป่าโดยเฉพาะก็คือเป็นพวกจําพวกว่างแล้วก็เจียต่างๆที่มีอาจารย์เพิ่งเสียวซานอยู่หั่นก็จะมีเอิ้นว่าเป็นโมเดลของมันเป็นหลายเลยแน่นอนแม่นคันผู้ใดสนใจแนะนําจริงแวดล้อม
1: แสดงว่าผู้ที่กําลังเบิ่งรายการของพวกเฮานี่ต้องมีแหละเนาะบางคนนี่เล็งๆสิ่งแวดล้อมมาอยู่อยากฮู้ว่าสิ่งแวดล้อมเฮียนเกี่ยวกับหยังเนาะก็ฮู้เป็นแล้วเนาะว่าเบื้องของวิทยาศาสตร์ป่าไม้นี่เพิ่นมีหลักสูตรปริญญาตรี6สาขาส่วนว่าคณะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่5สาขานั่นเองเนาะวันนี้เขาจะมาก้าวเข้าสู่ในวันนี้สาขาที่พวกน้องเฮียนทั้งเรื่องแต่ละคนนี่มันประสบการณ์มาธรรมดาเนาะเอาถามทั้งเบื้องของสมจิตก่อนเนาะมาทั้งเบื้องของสาขาเฮียนของพวกเฮานี่น้องเฮียนอยู่สาขาใดปัจจุบันนี้แล้วสิ่งที่เขาได้เฮียนในระยะผ่านมานั้นเขาได้เฮียนฮู้อย่างแน่โดย
0: แต่สำหรับสาขาที่สมจิตเฮียนก็เป็นสาขาการปลอมไม่ซุ่มซ้นและพัฒนาชนบทเนาะซึ่งที่ผ่านมากับเฮียนหลากหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องลงสถานที่ตัวจริงเนาะก็คือลงซุ่มซ้นแล้วก็ลงภาคสนามเป็นเรื่องทางลงในป่าเนาะก็คือลงภาคสนามก็คือเขาเจ้าจะเน้นเรื่องแบบลงไปวัดตัวจริงตัวอย่างลงไปสำรวจป่าไม้บอกก็ต้องได้ลงไปสำรวจป่าไม้แท้อยู่ป่าเนาะก็คือสำหรับป่าที่ว่าลงสำรวจส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ทางเมืองสังทองเนาะหลายกว่าแล้วก็เรื่องซุ่มซ้นคือกันบางช่วงบางภาคเนาะก็คือลงภายในนครหลวงนี่แต่ว่าบางแม่นช่วงก็ได้ลงไปทางเมืองสังทองเนาะสำหรับการลงนี่แล้วก็อย่างนึงก็คือสาขานี้เนาะหลักๆคือจะเน้นเรื่องพัฒนาชุมชนแล้วก็ชนบทแล้วก็ควบคู่กับการแม่นอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อมเนาะแล้วก็บางแต่ว่ามันจะเฮียนแบบควบรวมเนาะก็คือบางมันจะมีวิชาอื่นแทรกเข้ามาเติมอย่างเช่นวิชาพวกอัน GPS GIS ก็มีเนาะมี GIS
1: จัดสรรพื้นที่ GIS โดย
0: แต่ว่าเรื่องเน้นหลักๆก็จะเป็นสาขา430เนาะก็คือเรื่องวางแผนคุ้มครองที่ดินเนาะแต่ว่าสาขานี้ก็เหียนคือกันและจะมีเรื่องเหียนเกี่ยวกับเรื่องอันพ่อพันธุ์แม่นเกี่ยวกับไม้เนาะก็คือพ่อพันธุ์ไม้ปลูกเปียไม
1: ้
0: ก็เหียนคือกัน
1: อันนี้ก็สิได้เหียนคือกัน
0: แม่น
1: ยากบ่สาขาที่น้องเหียนนี่
0: เรื่องยากอ่ะบ่ยากก็ขึ้นคมเฮามักเนาะสําหรับตัวนี
1: ้
0: พอถ้าว่าเฮาตั้งใจก็มันก็บ่ได้ยากแต่ว่าถ้าว่าเบิ่งไปผ่านๆก็คือแบบมันยากแต่ที่จริงก็บ่เกินความสามารถเฮา
1: แล้วนอกจากเฮียนตัวจริงแล้วสมจิตเนาะคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้นี่ยังมีกิจกรรมอยู่แม่นบ่ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายน้องพอยกตัวอย่างหรือว่าแนะนําให้ได้บ่เนาะว่ามีกิจกรรมหยังแน่โดย
0: สำหรับกิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะแล้วก็คือเขาจะเน้นเรื่องอันทัศนะแล้วก็แลกเปลี่ยนเนาะกับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะก็จะมีเรื่องนักศึกษาจากจีนเนาะก็จะลงมาแลกเปลี่ยนอยู่ในคณะนี้แล้วก็บางสุดกะนักศึกษาอยู่คณะไปแลกเปลี่ยนอยู่จีนเน
1: า
0: ะแล้วก็จะมีทางญี่ปุ่นแล้วก็มีทางเกาหลีใต้เนาะที่ว่าเขาจะมาแลกเปลี่ยนเนาะคือสุดแล้วนี่ก็มีทางนักศึกษาเกาหลีใต้ที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ปลูกไม้อยู่ในคณะเนาะโดยแล้วก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีทางต่างประเทศบ่ว่าจะเป็นเยอรมันเนาะแล้วก็ออสเตรเลียที่เขาจะมีการมีนักเชี่ยวชาญเนาะเขาจะมาร่วมเฮ็ดเวียกกับทางคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะแล้วมีการเฮ็ดเวียกร่วมกันบ่ว่าจะเป็นการค้นคว้าเฮ็ดบทค้นคว้า ปลาไม้ต่างๆร่วมกัน
1: จุดพิเศษของพวกเฮากับแมนเรื่องเวียกของปลาไม้และการอนุรักษ์ปกป้องรักษาปลาไม้และชีเทียนคู่กันไปนำเจ้าเนาะกระทุว่านอกจากจะได้เฮียนเบื้องวิสการแล้วยังมีภาคตัวจริงหรือว่าภาคลงสนามหลากหลายแล้วก็ยังได้แลกเปลี่ยนกับบรรดาต่างประเทศอีกเนาะเรากิจกรรมหลายพอสมควรนั่นเองเกี่ยวกับมาทางเรื่องของคณะวิทยาศาสตร์ทิ้งสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสดๆท่อนๆที่หากพันไปนั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกหลายๆคนก็อาซีโฮเนาะกิจกรรมนี้จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะและก่อนจะไปฮู้จักกับกิจกรรมตัวนี้หรือว่าสมรมของนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอยากถามศรีสวรรค์ว่าสาขาที่ศรีสวรรค์เรียนมีความยากง่ายคือแนวใดแล้วก็ได้เรียนฮู้เกี่ยวกับอย่างแน
2: ่อีกวันหนึ่งเนาะสาขาที่สีเฮียนก็คือสาขาการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวนี้เนาะพวกเฮาจะได้เฮียนเอิ้นว่าแตกต่างจากหมู่เพื่อนคนอื่นเพราะพวกเฮาจะบ่ได้ลงลึกเรื่องพวกฟิสิกส์เคมีชีวะหยังหลายแต่พวกเฮาจะเน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีนอกจากทฤษฎีแล้วพวกเฮาก็จะได้เฮียนวิธีการวางแผนแนวใดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีวิธีการสร้างนโยบายต่างๆและนอกจากนั้นก็คือพวกเฮาได้เฮียนบท EIAบท EIA นี่ก็คือสำคัญที่สุดเลยสำหรับนักศึกษาที่เรียนสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นบทประเมินเอิ้นว่าผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกๆโครงการหรือทุกๆโรงงานที่เขาจะได้มีการสร้างขึ้นมาแม่นเฮาต้องได้ผ่านบทตัวนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีและสำคัญที่สุดสำหรับผู้ใดที่เรียนสายสิ่งแวดล้อมนี้ซึ่งจะได้เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเองในการหารายได้จากตัวนี้ซึ่งนอกจากนั้นแล้วซีก็ได้มีโอกาสได้เรียนเลคเชอร์กับหมู่เนาะนอกจากภาควางแผนพัฒนาของพวกเฮากันยังมีหักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาเจ้าจะได้ลงลึกเรื่องการเฮ็ดวิจัยและการนอกจากวิจัยแล้วเขาเจ้าจะได้เรียนเรื่องเคมีต่างๆซึ่งตัวนี้แม่นเขาเจ้าจะได้มีการสิงสถิตอยู่ที่แลบสำหรับภาคของมูซีอันนี้และนอกจากนั้นเนาะก็ยังมีมูอีก3ภาคก็คือจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมเขาเจ้าก็ได้เรียนการเฮาสิจัดสรรจังได๋เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรียนสิ่งแวดล้อมบ่แม่นการไปเก็บขี้เหงื่ออีหยังต่างๆซึ่งอยากเปลี่ยนมุมมองนี้เพราะการไปเก็บขี้เหงื่อแม่นทุกๆคนสามารถเก็บได้แต่เรียนสิ่งแวดล้อมนี่ทุกๆคนเรียนแล้วสิได้อีหยังหลายกว่าการเก็บขี้เหงื่อแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเอิ้นว่ามีสิ่งแวดล้อมศึกษาที่แม่นเรียนเน้นเป็นผู้โฆษณาหรือว่าเป็นผู้เอิ้นว่าเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องงานสิ่งแวดล้อมเนาะโดยเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮาก็เห็นแล้วเนาะว่าปัญหามันเกิดขึ้นหลายซึ่งเรื่องงานสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: เจ้าเนาะก็สิเห็นแล้วว่า
2: เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: เจ้าเนาะก็สิเห็นแล้วว่าสิ่งแวดล้อมคือสิสมันเมาโนวาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งใกล้ตัวและสิ่งแวดล้อมนี้มีผลกระทบกับเฮาโดยกงนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วนักวิชาการทางเบื้องของสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพหรือว่าหนึ่งสายเวียกงานที่มีความสำคัญนั่นเองเกี่ยวเข้ามาเบื้องของกิจกรรมของทางเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขาเว้าค้างไปเนาะว่ากิจกรรมที่หากจัดวันยานี้นั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากให้น้องศรีสวรรค์นี้เว้าเกี่ยวกับโครงการหรือว่ากิจกรรมภายในคณะเฮานี่มีกิจกรรมอย่างแน่แล้วก็มีโครงการใดแน่รวมไปถึงมีสมรมอาสานักศึกษาหยังเนาะที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะปัจจุบันนี้
2: อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเฮาก็คือมีอยู่2สมรมของนักศึกษาเนาะนั่นก็คือทับอิดแมนหน่วยปฏิบัติการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือว่าซีดแล้วก็อาทิสองมาก็คือธนาคารขี้เหงื่อซึ่งสำหรับข้าพเจ้าเนาะหรือว่าซีนเองก็เป็นประธานของกลุ่มอาสาสมัครซีดซึ่งก็ได้มีกิจกรรมหลากหลายเลยเพราะหน่วยอาสาสมัครซีดนี่จะเต่าโฮมนักศึกษาที่นอกโรงเรียนแล้วพวกเฮามาเต่าโฮมร่วมกันแล้วเฮ็ดกิจกรรมต่างๆและที่ผ่านมาเนาะพวกเฮาก็ได้มีกิจกรรมทุกๆเดือนว่าจะเป็นการลงเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักศึกษาและก็สังคมทั่วไปและก็นักศึกษาด้วยกันเองและก็นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นเนาะเฮาก็ได้มีการเอิ้นว่าทัศนะภายในและภายนอกประเทศอีกด้วยและนอกจากนั้นพวกเฮาก็เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันต่างๆหลายวังมอมมาเมื่อกี้นี้พวกเฮาก็หาสมัครและก็สนะเป็นแคมเปญ One Health ของอาเซียแปซิฟิกของซีฮุนซึ่งได้รับทุนมาจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในสปป.ลาวเป็นตัวแทนของประเทศลาวที่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้สนะและก็ข้าพเจ้าก็เป็นทีมลีดในการ จะต่างปฏิบัติตัวนี้และแน่นอนสิ่งนี้ก็คือจะมาหมุนใส่ในกับคณะของพวกเราให้นักศึกษาทุกๆคนมามีส่วนร่วมในการในเวียกงานสิ่งแวดล้อมด้วย
1: อ้าวนั่นก็เป็นกิจกรรมต่างๆสมรวมนักศึกษาแต่ว่ากิจกรรมที่จัดทุกปีนั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมลูกนั่นเองฮู้กันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับสาขาที่ส่งน้องได้เรียนรวมไปถึงกิจกรรมอยู่ภายในคณะวิชาวันนี้เฮาสิมาเว้าถึงว่าความ

0: ความยากง่ายเนี่ยเขากำหู้ไปแล้ววันนี้หลายคนที่เข้าใจแล้ววันนี้มาหลายคนบอกอุ้ยคันสนใจคันอยากสิ่งเข้าดีรุ่นไอ้แนะนำให้ในโบนะว่าสิ่งเข้ายากโบจังซี
1: ่
0: เลยแล้วก็สาขาของเขาเมนจัดอยู่ใน
1: สายเ
0: อสายเอแน่นอนสายธรรมชาติคำถามหนึ่งสิ่งเข้ายากโบส่งมาเฮียนเลขหลายโบอันนี้เจอแน่นอนสำหรับรุ่นน้องที่อยากคำอยากตั้งคำถาม
1: โอเคเดี๋ยวสีเหลืองกันเนาะของสายเอแน่นอนเนาะสายเอขึ้นว่าสายเอมันจะมีเลขอยู่แล้วเนาะต้องยอมรับให้ได้ว่าสายเอมีเลขอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อเบื้องเลขนี้เฮาสามารถเตรียมตัวได้เฮาสามารถเฮียนได้ถึงบ่เก่งเฮาก็สามารถเฮียนได้คันเฮามีเจอมากเนาะเพราะว่าคันเฮาบ่มักแล้วคันถึงเฮาสิเก่งแต่เฮาบ่มักมันก็จะอยู่นํามันได้บ่ดนซึ่งอยากแนะนําว่าให้มีความเตรียมพร้อมพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเลขของเฮาที่เฮียนอยู่มัธยมหั่นแหละนอกจากเรื่องเลขก็แน่นอนให้ศึกษาตัวอื่นนําทีทุกๆวิชามันสำคัญเนาะให้กำรวมให้มันได้แล้วก็เสียงเข้ามาใส่เอนี่ก็บ่หมายความว่าบ่ง่ายแล้วก็บ่ยากแล้วก็บ่เกินความสมัครของเฮาเนาะกับเข้ามาเรียนสิ่งแวดล้อมนี่ในปีที่1แม่นทุกภาคจะได้เรียนเลขและฟิสิกส์แล้วก็เคมีหมดแล้วหลังจากนั้นเฮาจังสิได้ลงลึกไปแต่ละสายซึ่งทุกภาคจะได้เรียนโดย
0: สมจิตเนี่ย
2: สำหรับเรื่องอันทางป่าไม้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: คือการเตรียมตัวเข้าเสียงก็คือสายเอเนาะสายเอก็คือกับเหมือนคณะแมนซิมิลอมเนาะแต่ว่าสายเอก็คืออยากให้แบบน้องๆเนาะแบบว่าให้กดดันตัวเองหลายเนาะคือบางคนแบบคิดว่าสายเอแบบมีแต่เลขแล้วก็มีแต่เรื่องอัน
0: คิดไ
2: รคิดไรนะ
0: แ
2: ต่ว่ามันก็บ่แม่นเลขคือแบบมันยากเกินความสามารถเนาะแน่นอนมันก็เป็นเลขเรื่องที่เฮาเรียนผ่านๆมาทางมัธยมแล้วเนาะแล้วก็อย่างนึงก็คืออยากให้น้องๆแบบเตรียมตัวแล้วก็บ่ให้ตื่นเต้นหลายปานใดสําหรับในการเรียนคณะป่าไม้เนาะแน่นอนว่าก็มีเลขคือกันแต่ว่าเลขอ่ะในทางนี้ก็บ่แม่นเลขแบบยากปานใดเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขเรื่องอันคิไรปริมาตรไม้บ่สิหรือเรื่องคิไรเนื้อที่ต่างๆเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเรียนคณะป่าไม้สําหรับปี1แม่นทุกภาคมันจะได้เรียนร่วมกันเนาะก็คือเรียนเป็นสายเดียวกันวิชาเดียวกันหมดเรียนร่วมกันแต่ว่าปี2ขึ้นไปก็จะเริ่มแบบแยกๆง่ายเนาะก็คือเรื่องลงเลือกทางสาขาใดสาขานั้นเนาะก็คือแต่ว่าบางสาขาก็ยังมีแบบวิสาห่วมกันก็อาจจะได้แบบเรียนร่วมกันเติม
0: เริ่มแยกเข้าสายตอนปี2สิได้เรียนลงเลือกตัวจริงเนาะทางเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้สรุปก็คือเลขนี่เจอแน่นอนเลยเนาะคันไผเลือกสาย A คันไผเลือกสาย A นี่นะบ่สมพอได้2คณะนี้ทุกสายทุกคณะที่อยู่ในกลุ่ม A ก็จะได้เรียนเลขแน่นอนแต่ว่าสาย B บ่ได้หมายความว่าบ่ได้เรียนเลขใดก็สิมีเลขคือกันเนาะฉะนั้นแล้วบ่ต้องคิดยากแม่นสิ่งที่เฮาเรียนผ่านมาในระดับมัธยมหั่นแหละเนาะก็สิได้เอาถึกเอามานําใช้ในระดับมหาลัยแต่ว่าสิเป็นในรูปแบบของการมีเทคนิควิชาการหลายขึ้น
1: แม่
0: บัดนี้จุดเริ่มต้นเขาก็อยากฮู้เนาะบัดนี้หลายคนก็อยากฮู้ว่าจุดเริ่มต้นของพวกไอ้เอ้ยจังซี่คือ2ไอ้จังซี่เนาะที่ว่าตัดสินใจมาเลือกเรียนสาขาเรียนอยู่ม.ส.นี้เฮาได้จุดเริ่มต้นแห่งบันดาลใจมาจากหยังรวมไปถึงในระยะที่เฮากะเกี่ยมเข้าสู่ห้วมหาวิทยาลัยหั่นเฮาได้มีการหาข้อมูลแนวใดหรือว่าได้มีการสอบถามกับไผแน่ด้วย
2: โดยขอเริ่มก่อนเนาะ
0: โดย
2: สําหรับแม่นสมคิดเองเนาะคือแรกๆเนาะตอนก่อนที่ว่าจบม.7เนาะทวิตก็แบบบ่ได้ตั้งใจจะมาเรียนสายนี้เนาะแต่ว่าลงมาฮอดนครหลวงเนาะก็คือเริ่มแบบปรึกษารุ่นอ้ายเนาะว่าเฮาควรแบบไปสาขาใดดีแล้วก็เบิ่งเรื่องแบบเฮามักแท้เนาะว่าเฮามักสายใดเนาะคือตอนนั้นเนาะก็คือแบบเบิ่งเรื่องแม่นสภาพปัจจุบันก็คือโลกแบบเริ่มแบบมีการทําลายป่าไม้หลายขึ้นเนาะตอนนั้นแบบได้รู้สึกว่าแบบคนอื่นทำลายตัวเองแบบอยากเป็นผู้นึงที่แบบอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์แล้วก็ปลูกต้นไม้ให้นะแบบเป็นจิตสํานึกหันขึ้นมาแหละก็เลยแบบตัดสินใจลองศึกษาเบิ่งสาขานี่แหละก็คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะเบิ่งว่าแบบเฮาควรแบบเรียนสาขาใดดีนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเองแบบมักเรื่องสายพัฒนาไปพ้อมนะจึงเบิ่งแล้วก็จึงเห็นสาขานี้เนาะมันกวมรวมเรื่องพัฒนาชนบทแล้วก็กวมเรื่องอนุรักษ์ป่าไม้ไปพ้อมจึงแบบตัดสินใจเลือกสาขานี้เนาะแล้วก็เบิ่งว่ามันเฮาควรเกี่ยมยังแน่ก็คือมันเป็นอีกอันนึงเป็นสาย A เนาะคือแบบได้กลับคืนไปเบิ่งเรื่องเลขแต่ว่าตอนนั้นก็บ่ได้เบิ่งเลขยังยากหลายก็คือแบบเบิ่งกวมๆเรื่องอันเฮียนมา6มา7นั่นแหละเรื่องเลขแบบมัธยมหั่น
0: อ๋อก็เลยบวก ใส่ความมักของเขากับจิตสำนึกอยากอนุรักษ์ป่าไม้แม่แหละสาขานี้แหละตรงตามธีมเฮามักแล้ว
2: แม่น
0: ได้เฮียนป่าไม้เป็นน้ําแล้วก็ได้เฮียนเรื่องพัฒนาชุมชนชนบทเป็นน้ําก็ถือว่าตอบโจทย์ในการเลือกสาขาเฮียนของเฮาแล้วเบิ่งน้องสีเองเด้จ
1: ุ
0: ดเริ่มต้น
1: ว่าละเนี่ยได้วัน
0: น
1: ี้กัน
0: จุดเริ่มต้นต้องถามสีสวรรค์กับว่าจุดเริ่มต้นในการเลือกสาขาเฮียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขาได้จุดเริ่มต้นแห่งบันดาลใจมาจากใสและระยะนั้นเขาหาข้อมูลอยู่ใสนี
1: ่โอเคเดี๋ยวความทีเนาะสีมาจากเมืองสำเนือแขวงโมพันเนาะอยู่ภาคเหนือของเราเขาตอนนั้นเนาะบ่มีเขาคิดเลยว่าจะมาเฮียนสาขานี้เนาะจนมันอันตอนเฮาเฮียนอยู่สวงม6ม7นี่แหละแล้วมันเกิดน้ําท่วมขึ้น เกิดน้ําท่วมขึ้นล่ะปกติมันบ่เกิดปกติมันจะแบบท่วมแค่ตามตะฟังมันซื่อๆแต่ในสวงนั้นมันท่วมมาเป็นวงกว้างมันมีผลกระทบหลายแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าอ้าวเป็นหยังมันคือเกิดแบบนี
0: ้อ่
1: ะปกติมันคือบ่เกิดเฮ็ดเป็นหยังปีนี้มันคือเกิดสินะแล้วก็เฮาก็เลยว่าเฮาควรเฮียนรู้เกี่ยวกับมันบ่คั่นเป็นแล้วนี่แล้วในอนาคตมันหาแฮงกว่านี้ดีมันสิเป็นแนวใดเฮาก็เลยโอเคเฮารู้สึกว่าอยากเรียนเกี่ยวกับมันหลายขึ้นแหละอีกอย่างนึงก็คือเฮามักเรื่องเนื้อด้านสิ่งแวดล้อมนี่อีกโดยนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องของไวนุ่มที่เฮามีส่วนร่วมเฮาก็เฮาเห็นรู้สึกว่าสาขานี้น่าสนใจได้ประกอบกับเฮามีรุ่นอายที่เขาจะเรียนสาขานี
0: ้
1: ซึ่งเฮาก็เห็นว่าเขาเจ้าได้ดีได้ดีกับเวียกงานทางด้านนี้หลายแฮงเราได้ไปแลกเปลี่ยนต่างๆได้เป็นจบมากับเป็นบุคลากรที่ดีแล้วก็ได้เวียกที่ดีซึ่งเฮาก็ได้มีการถามเราว่าโอ้เฮาเฮียนสาขานี้เฮียนเกี่ยวกับหยังเฮ็ดหยังแดเตรียมตัวเนาะใดในการเข้าซึ่งเฮามีข้อมูลจากรุ่นอายและนอกจากนั้นก็คือมีทางออนไลน์ของเฮาซื้อออนไลน์ของเฮาบ่ว่าจะเป็นทางกระดานข่าวมอซอเฮาเนาะทางข่าวอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเองแล้วก็ทางรุ่นอายรุ่นเอื้อที่เขาเจ้าก็โพสต์แชร์สวยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แนะนําให้ทุกคนที่อยากเฮียนนี่พยายามสอกหาข้อมูลหลายๆหรือว่าสมัครติดต่อมาทางอายก็ได้หรือว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กของคณะสิ่งแวดล้อมก็ได้เช่นกันโดย
0: โอ้ได้เห็นจุดเริ่มต้นได้เห็นจุดเปลี่ยนในการเลือกสาขาเฮียนแล้วรู้สึกผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนนี่มีแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยได้เนาะก็ได้เห็นจุดเริ่มต้นของพวกน้องอันนี้มาจากแขวงหัวพันเนาะสมจิต
2: มาจากแขวงหลวงพูบาง
0: มาจากหลวงพะบางเมือง
2: ภูคูน
0: เมืองภูคูนนั่นเองเนาะได้เห็นจุดเริ่มต้นของน้องๆในการเลือกสาขาเรียนเลือกสายอาชีพสุดท้ายนี้เนาะในการประกอบอาชีพของเบื้องสองสาขาของพวกน้องก็คือมาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมันบอก
2: หลากหลาย
1: หลากหลาย
0: ย่อๆให้บัดนึงซะทางเบื้องป่าไม้ดิท่านจบเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ออกไปแล้วเขาสามารถไปเฮ็ดในแขนงการอาชีพใดๆแน่
2: เลยสำหรับเวียนงานป่าไม้เนาะก็คือสำหรับสาขาตัวเองเฮียนแน่เนาะก็คือถ้าจบไปแล้วเนาะก็มีหลากหลายสาขาที่ว่าเขาชอบไปเฮ็ดเวียกเฮียนเฮ็ดเวียกได้เนาะแล้วก็สาขาอื่นเนาะตัวอย่างเป็นสาขาสี10ที่ว่าเป็นพวกอันโรงจ้างโรงงานคือจะสามารถไปเฮ็ดโรงจ้างโรงงานได้ก็คือพวกปรุงแต่งไม้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องนำใช้ที่ดินคือเราสามารถแบบไปเฮ็ดเวียกเรื่องนำใช้ที่ดินได้แล้วก็มีเรื่องเฮ็ดสายท่องเที่ยวก็มีคือกันบ่จําเป็นแม้แต่แบบภาคชุมชนที่ว่าเฮ็ดสายท่องเที่ยวเนาะป่าไม้ก็มีคือกันเนาะคือมีสายอนุรักษ์ท่องเที่ยวคือกันแล้วก็มีเรื่องสัตว์ป่าแต่ว่าสาขาที่สมคิดเฮียนเนาะก็จะมีถ้าจบไปกันนึงมาสามารถเป็นนักเชี่ยวชาญทางด้านป่าไม
0: ้
2: สามารถไปเฮ็ดเวียกนําองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าไม้แล้วก็เรื่องชุมชนชนบทเนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงสามารถไปเฮ็ดเวียกเรื่องโครงการได้เนาะคืออันนี้สมคิดก็กําลังเฮ็ดไปนําแล้วก็เฮียนไปนําเน
0: า
2: ะก็คืออนาคตตามคิดกันน่าจะจบไปน่าจะไปเฮ็ดเวียกเรื่องโครงการแล้วก็เฮ็ดเวียกนําหน่วยงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้บ่หรือว่าเรื่องพัฒนาชุมชนชนบทสินะ
0: จ
2: ะคงไปนํากัน
0: โดยบ้านเฮาก็มีหลากหลายโครงการเนาะที่เป็น NGO ที่ว่ามาจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่บ้านเฮาเนาะก็มีหลายแขนงการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ได้เนาะทําเรื่องของสีสวรรค์นี้จบสิ่งแวดล้อมไปแล้วเนาะสามารถไปประกอบอาชีพอย่างได้แน่
1: แน่นอนจุดสิ่งแวดล้อมไปแมนได้หลายเนาะบ่แม่นเพียงแต่เฮาเก็บขี้เหงื่อเนาะซึ่งหลายแฮงบอกได้เลยว่าหลายแฮงบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดนําภาครัฐก็ดีเอกชนก็ดีหรือว่าเป็นหัวหน่วยธุรกิจเป็นของเฮาเองก็ดีเพราะว่านอกจากนั้นก็คือยังสามารถเฮ็ดกับองค์การสากลได้อีกเฮาสามารถเป็นผู้ประกอบการในการเฮ็ดเป็นโครงการหรือว่าบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในทุกมื้อนี้เฮาต้องผ่านสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเนาะนอกจากนั้นเฮาก็เป็นนักวิชาการในทางด้านสิ่งแวดล้อมบ่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับ โครงการใหญ่ๆนอกจากนั้นก็คือเวลาที่เขาเจ้าจะก็ต่างห้องงานต่างๆเขาต้องมีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นก็คือเขาต้องได้มีการโฆษณาเผยแพร่เรื่องสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นก็คือเขาสามารถปิ้นออกเวียกงานสิ่งแวดล้อมได้เสียงการบอกจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นว่าเป็นได้หลายแห่งนอกจากเรื่องโครงการแล้วนี่ก็แน่นอนเรื่องรายได้นี่ก็ขึ้นกับความสมัครเลยแต่จบจากคณะสิ่งแวดล้อมนี่แม่นรับประกันเลยว่ามีเวียกเฮ็ดแน่นอน
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขนงอาชีพโดนแล้วแต่มีความสำคัญเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเฮาเนาะหรือว่าในโลกของเฮาให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมฉะนั้นแล้วบรรดาแขนงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จะสร้างตั้งบริษัทที่ในเกี่ยวข้องกับทางด้านไหนก็ต้องมีการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นหลักฉะนั้นนักวิชาการทางด้านนี้แน่นอนย่อมมีความต้องการของสังคมหลายฉะนั้นใครสนใจหรือว่ากำลังเลือกสาขาเฮียนอยู่แนะนำคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนาะและพร้อมกันนั้นถ้าสนใจเรื่องป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ปกป้องสัตว์ป่าไม้อย่าลืมคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะเฮียนหลายกว่ากันเรื่องของป่าไม้แน่นอนเพราะว่าสิมีเรื่องสมควรมานำสุดท้ายนี้มีอย่างอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเขาหรือบอเนาะสั้นๆเอาประมาณ2นาทีคนละนาทีโดยเสร็จเลย
1: โอเคผมคิดเริ่มก่อนก็ได้
2: สำหรับหลายคนนะที่ว่ากำลังแบบมองหาเรื่องสาขาเฮียนก็คือแนะนำน้องๆหน่อยน้องๆที่ว่าจะมาเฮียนก็คือนึ่งมาแบบตั้งใจแบบเฮียนนั่นแหละแล้วก็ซ้อมมาก็คือเบื้องเรื่องว่าสาขาตัวเองมากเนาะมักหักมากแน่นอนว่าเรื่องหักมากอะไรมันจึงแบบอยู่รอดนะถ้าว่าเขาแบบโบมักเลยว่าเขาแบบฟื้นไปเฮียนมันก็อาจจะแบบออกก่อนสินะแน่นอนก็คือต้องแบบเบื้องเรื่องขวบมากซ้อมมาเบื้องเรื่องตัวเองเห็นเหียนจะได้บ่แล้วก็มันยากก่อนบ่ฮะก็เหียน
0: เจ้า
1: โอเคสําหรับซีแมนถ้าเฮาอยากเป็นคนแบบใดให้เฮาเอาตัวของเฮาไปอยู่กับกลุ่มคนแบบนั้นเฮาจะเป็นขาเสลียของกลุ่มคนนั้นเนาะโดยเฉพาะก็คือเฮาต้องไปอยู่ในการบอนที่เป็นมีการศึกษาแล้วก็นอกจากนั้นก็คือคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาเป็นบอนที่มีโอกาสหลายนอกจากจะได้เฮียนอยู่คณะแล้วเฮายังมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนหลากหลายบอนอีกด้วยและนอกจากนั้นก็คือสิ่งใดที่ยากหมายความว่าเฮากําลังจะเก่งขึ้นพยายามเกียมให้ดีเกี่ยวกับการเสงและสิ่งที่พวกน้องก็เกียมอยู่หั่นคันรู้สึกว่ามันยากหมายความว่าเฮากําลังเก่งขึ้นแล้วคันทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดอยู่รู้สึกว่ามันง่ายไปหมดหมายความว่าเฮายืนอยู่กับขี่แต่ว่ามันรู้สึกยากหมายความว่าเฮามาถูกทางละ
0: เจ้าขอขอบใจทั้งน้องพงน้องทั้งสองคนเลยนะไอ้น้องที่ว่ามาแชร์ประสบการณ์และให้เฮาเฮียนฮู้กับ2คณะวิชานั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้น้องอย่าลืมทั้ง2คณะนี้จัดอยู่ในกลุ่ม A ของการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งซานั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วเวลาของพวกเฮาใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจแขกรับเชิญของรายการพวกเฮาเนาะที่มาร่วมโอ้ล้มสนทนาในรายการของพวกเฮานั่นเองเจ้าเนาะสำหรับการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งซาจะได้เริ่มต้นเปิดให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เนาะในมืออื่นหรือว่าวันที่6กรกฎนี้นั่นเองเนาะแล้วจะเปิดให้มารับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงในวันที่13กรกฎนี้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาส่วนว่ามื้อที่จะจัดการสอบเสียงแม่นวันที่8สิงหาคม2026นี้เนาะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเบิ่งได้อยู่ที่เพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาทั้ง3คนต้องขออำลาพระจักรกันไปก่อนขอความสุขสุขดีจงมีแก่ทานที่ได้ตามหับฟังรายการฟงพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: การเมืองศูนย์กลางผักเลขที่01ว่าด้วยการเพิ่มทวีก่อสร้างหน่วยผักปอใส่เข้มแข็งนักแน่นคำแนะนำขณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเลขที่291เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการเพิ่มทวีก่อสร้างหน่วยผักปอใส่เข้มแข็งนักแน่นขณะบริหารงานผักแขวงสัญญาบุรีได้เอาใจใส่ตั้งนาเสริมซึมให้บรรดาคณะผักแต่ละขั้นหับหูเข้าใจและเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติตามหาบัตรเก้าอย่างตั้งนา
1: ปรับโครงสร้างในความเข้าใจตัวเกณฑ์นักเรียนเสริมความประจวบในตัวเรียนในหน้าปัจจัยต่างๆประการที่หนึ่งในปัจจัยการการเกี่ยวเนื่องสร้างแก่นการสร้างแก่นประมาณและการเตรียมตัวการสอบประการที่สองในปัจจัยการการเสริมสูงเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารและการเกณฑ์นับแต่ปัจจัยขั้นตอนการสร้างประสิทธิภาพในการจัดการและปฏิบัติปัจจัยที่สามในการเลือกตัวจริงเสนอแก้การทดลองในทางเคมีท่านเรียนที่ดึงความเชื่อใจไปดึงความรู้เรียนก็เจอในวาระพิเศษเงินสรุปทดลองเดียวในการที่ทดลองการเตรียมความเชื่อใจไปสู่องค์คิดคะแนนการที่มันจะเรียนในตัวเจอในวาระสุดท้ายนี้เรียนเชื่อถึงวาระการจัดตั้งพัฒนาถึงบอกไปสายอัตราประจักษ์ปัจเจกผู้ชี้นำดูเจริญเมื่อในยุทธศาสตร์ประเทศผู้คนผ่านในการจัดตั้งพัฒนาในการก่อสร้างในความปลอดภัยเต็มบางการจัดตั้งปัจจุบันนี้ใช้การจัดตั้งผักมีความต้นแย่ถึงแก่สามารถเป็นเกณฑ์นำระบบการลงประชาธิปไตยอาจมีแต่คณะกรรมการคณะผักสมาชิกผักในพลังงานต้นแย่ถึงแก่ขึ้นแต่ละการ
0: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งให้หู้ตื่นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเหตุให้ปัจจุบันทั่วแขวงมี 1,305 หน่วยการจัดตั้งหักฐานผักมี73คณะผักหักฐาน343หน่วยที่ขึ้นกับหน่วยผักหักฐาน889หน่วยผักมีสมาชิกผักทั้งหมด 20,804 สหายสมาชิกผักสำรอง693สหายผ่านการกวดการหน่วยผักปอใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ในทั่วแขวงมีทั้งหมด 1,220 หน่วยผักได้นำมายดหน่วยผักปอใสเข้มแข็งนักแน่นจำนวน944หน่วยผัก
2: ในระหว่างวันที่29มิถุนายนหาวันที่3กรกฎาคมนี้ที่กองเลขาอาเซียนเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้มีกองประชุมคณะเจรจาสัญญาการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาครั้งที่19พร้อมกับกองประชุมคณะเจรจาย่อยที่เกี่ยวข้องในนี้ทานไซสนะไซยกรหัวหน้ากลุ่มเจรจาและการร่วมมือสากลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในฐานะเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของลาวได้นำพาคณะผู้แทน11ท่านเข้าร่วมเจรจาในกองประชุมย่อยที่เกี่ยวข้องกองประชุมครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จที่สำคัญโดยสามารถสรุปการเจรจาได้เพิ่มอีก4ภาคสัญญาประกอบมีหน่วยงานมาตรฐานระเบียบการเทคนิคและขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องหน่วยงานการลงทุนหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผลสำเร็จดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญเฮ็ดให้การเจรจามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ2ฝ่ายในการบรรลุข้อตกลงภายหลังการเจรจารอบที่19ทั้ง2ฝ่ายสามารถสรุปการเจรจาได้แล้ว16ภาคในจำนวน21ภาคสัญญาการค้าเสรีอาเซียนและแคนาดารวมทั้งการสรุปได้เพิ่มอีก4ภาคสัญญาในรอบการเจรจาครั้งนี้ในขณะเดียวกันก็บ่มีกลุ่มเจรจาใดที่จัดอยู่ในกลุ่มทีลาซาและเหลือเพียงบางภาคสัญญาที่จะต้องได้เร่งรัดการเจรจาสืบต่อหารือกันในประเด็นที่คงค้างสิ้นหน่วยงานการพัฒนาการค้าแบบยืนยงหน่วยงานการค้าด้านสินค้าหน่วยงานการค้าด้านการบริการและหน่วยงานจัดซื้อของรัฐบาลเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาเนื้อในสำคัญได้ภายในเดือนกันยาปีนี้การเข้าร่วมของลาวในการจัดกองประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเคียงคู่กับการสนับสนุนจุดยืนร่วมของอาเซียนในการสร้างสัญญาการค้าเสรีฉบับนี้ให้มีคุณภาพทันสมัยและสร้างผลประโยชน์ร่วมให้แก่อาเซียนและแคนาดา
0: บริษัท ADK Group ร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวจัดพิธีนำเสนอปึ้มคู่มือสื่อมวลชนในลาวเพื่อยกระดับวิชาชีพการรายงานข่าวในยุคดิจิตอล ในวันที่3กรกฎนี้ที่นครหลวง

0: จันทร์โดยการเข้าร่วมของทานสวรรคอนราสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวผู้ต่างหน้าจากบริษัทอาดีเคกรุ๊ปแขกรับเชิญและสื่อมวลชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพการรายงานข่าวในยุคดิจิตอลภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างวิชาชีพสื่อมวลชนในลาวสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลสื่อสังคมออนไลน์ AI และอนาคตของสื่อมวลชนการนำเสนอคู่มือวิชาชีพสื่อมวลชนและหัวข้อนักข่าวหุ้นใหม่และการนำไส้สื่อสังคมท่านสวรรคอนราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวมีความเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเกือบหมดทุกคนได้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ในทันทีเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสได้หลายอย่างแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันปัจจุบันนักข่าวบ่เพียงแต่แข่งขันเฉพาะกับองค์การสื่อมวลชนอื่นๆเท่านั้นแต่ต้องแข่งขันกับเพจสื่อสังคมออนไลน์อีกหลายพันเพจเช่นแฟนเพจอินฟลูเอนเซอร์บัญชีผู้ใส่ที่บริบูรณ์ตัวตนและประชาชนทั่วไปที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยบ่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพซึ่งข้อมูลบางอย่างก็มีความถูกต้องบางอย่างก็บ่ครบถ้วนบางอย่างก็สร้างความเข้าใจผิดและบางอย่างเป็นข้อมูลบ่ถูกต้องหรือข่าวปลอมซึ่งหลายคนบ่สามารถจำแนกความแตกต่างเหล่านี้ได้โดยง่ายหลายคนอาจคิดว่าสื่อมวลชนเป็นเพียงแต่การเขียนบทข่าวทั่วไปเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันมีความลึกซึ้งหลายกว่านั้นมันต้องอาศัยการรับฟังความคิดความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ซ้ำคืนใหม่อย่างละเอียดอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายจรรยาบรรณและการมีวิจารณญาณที่ดี
1: โซโปลาวพวกเฮามีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการสื่อสารตลอดระยะ2ทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมโยงคนทั้งหมดทั่วประเทศเข้าหากันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเกือบปุ๊บทุกคนมีโทรศัพท์สามารถโทรส่งข้อมูลหากันและสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ทันทีเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสได้หลายอย่างแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้แพร่กระจายไปอย่างว่องไวกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมานั้นเช่นว่าแจ้งการทางการสามารถเข้าถึงประชาชนได้ไวขึ้นและผู้คนก็สามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและบ่เฉพาะแต่ในโซโปลาวเท่านั้นได้ยังรวมรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในทั่วโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามโอกาสเหล่านี้ก็ได้นำมาสิ่งท้าทายใหม่ๆปัจจุบันนักข่าวพวกเฮาบ่เพียงแต่แข่งขันเฉพาะกับองค์การสื่อมวลชนอื่นๆด้วยกันเท่านั้นอีกต่อไปแต่พวกเฮาต้องแข่งขันกับหน้าข่าวเฟซต่างๆจากสื่อสังคมออนไลน์หลายพันเฟซเนาะตัวอย่างแฟนเฟซอินฟลูเอนเซอร์บรรดาผู้ใช้ที่บ่ได้รู้ตนตัวบรรดาแอคเคาท์ต่างๆที่เอาเห็นอยู่ในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆและประชาชนทั่วไปที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยบ่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพยอดความมักแต่ก็ยังขาดทางด้านทฤษฎีพฤติกรรมผู้เทียนจำนวน
0: ท่านสวรรคอนราชสมุนตีมีคำเห็นตื่นว่าคู่มือการรายงานข่าวแบบมืออาชีพมีความสำคัญหลายเพราะคู่มือการรายงานข่าวที่ดีแม่นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่สำนักข่าวควรมีไว้เหตุหน้าที่เป็นเข็มทิศที่นำสร้างความต่อเนื่องและช่วยให้นักข่าวสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กดดันเซนเมื่อนักข่าวหุ้นใหม่ต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกำข้อมูลข่าวคู่มือนี้จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเมื่อบรรณาธิการต้องพบกับคำถามทางด้านกฎหมายหรือจรรยาบรรณคู่มือนี้จะสนองข้อมูลอ้างอิงให้คู่มือการรายงานข่าวเป็นสิ่งหนึ่งในการช่วยสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเคียงคู่กับการเพิ่มทวีความเชื่อมั่นของสังคมซึ่งเป็นหากฐานอันสำคัญของสื่อมวลชนท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 น.เป็นต้นไป วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่สิบจากหอสภาแห่งชาตินาคหลวงจันทร์ดังนั้นจึงขอความหัวมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแกลงและเมืองรวมทางระบบโทรโคงถูกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้หับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: เมื่อผู้ดลมณีทานลาวเปาซงณวงไซหองประธานศูนย์กลางแนวละสร้างชาติพร้อมด้วยทีมงานได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่แขวงหลวงพระบางโดยได้เข้าพบปะท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพื่อรายงานจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงพระบาง
3: การลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามภารบทบาทหน้าที่ของแนวเหล่าสร้างชาติโดยเฉพาะแม่นการท่านลงฮักทานศึกษาอบรมเต้าห่มความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าฮะแนนแฟนจากนั้นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพะบางได้แสดงความต้อนรับและส่งเสริมต่อห้องประธานส่วนกลางแนวเหล่าสร้างชาติที่ดาวใจใส่ลงกระสิติดแท้ท้องถิ่นฮักทานอยู่แขวงหลวงพะบางพร้อมทั้งรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหั่งหับฮู้โดยย่อภายหลังสำเร็จการพบปะการนำแขวงท่านลาวเปาซงณบงไซได้สืบต่อพบปะโอหลมต่อพนักงานแนวเราสร้างชาติแขวงโดยการต้อนรับของท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ประธานแนวเราสร้างชาติแขวงพร้อมคณะโอกาสนี้ประธานแนวเราสร้างชาติแขวงได้รายงานสภาพที่พ้นดินในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวเราสร้างชาติอยู่แขวงลูกพะบางตอนท้ายห้องประธานส่วนกลางแนวเราสร้างชาติได้แสดงความสมเสยต่อท่านประธานแนวเราสร้างชาติแขวงลูกพะบางพร้อมด้วยคณะที่ดาวใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเฮาหันประดิษฐ์สร้างสามารถยัดได้ผลงานหลายอย่างที่พ้นดินพร้อมทั้งเน้นหนักให้คณะนำแนวเราสร้างชาติแขวงจงสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของส่วนกลางแนวเราสร้างชาติติดพันกับมติกองประชุมของท้องถิ่นให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตัวจริงปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลวงพะบางรายงาน
2: เมืองเพียงแขวงเส้นยบุรีได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคเมืองครั้งที่7สมัยที่9ในวันที่24มิถุนายนผ่านมาภายใต้การเป็นประธานของสหายเสนพันหลักเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองมีสหายอาเมซุงเยเล่งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเส้นยบุรีพร้อมด้วยบรรดาสหายห้องเลขาพรรคเมืองคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองคณะบริหารงานพรรคภาคฐานตะเสงเข้าร่วม
4: กองประชุมได้ผ่านทางตีราคาการนำภาษีนำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคเมืองครั้งที่6สมัยที่เก่าห่างบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมาเมืองเพียงสามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสามารถซุ้มใส่จัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด6ตือกว่ากีบเท่ากับ80กว่าส่วนหอยของแผนการปีสามารถสุกอยู่และคุ้มครองโครงการลงทุนภายในเมืองได้ทั้งหมด55โครงการมูลค่า200ตึกกว่ากีบซึ่งลื่นแผนการปีจำนวน22โครงการอันพ้นเด่นแม่นได้สุกอยู่บรรดาบานที่มีเงินไขก่อสร้างทางซอยเบตงจำนวน14บานลวงยาว 2,700 กว่าเมตรมูลค่า3ตึกกว่ากีบเป็นทุนของประชาชนด้านเวียกงานวัฒนธรรมสังคมได้เอาใจใส่ยกสูงคุณภาพการศึกษาสาธารณสุขเวียกงานสวัสดิการสังคมและเวียกงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการประกาศทำห้องเอาบ้านแสงเจริญเป็นบ้านวัฒนธรรมตัวแบบแห่งทำอิฐของเมืองเพียงเป็นบ้านที่3ของแขวงและเป็นบ้านที่3ของประเทศและในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อยกให้เห็นบรรดาด้านอ่อนข้อคงค้างก็คือปรากฏการย่อท้อในด้านต่างๆพร้อมทั้ง25วิธีแก้ไขวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
5: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเสริญทันฟังข่าวจากต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันกิบูเกียวในกงโกได้รับการยั่งยืนแล้ว 1,460 คนในจำนวนนี้เสียชีวิต452คนส่วนอูกันดาเป็นประเทศใกล้เคียงกับกงโกมีผู้ติดเชื้อนี้แล้ว20คนในจำนวนนี้เสียชีวิต2คนเฮ็ดให้หลายคนมีความวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลารอบนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาในกงโกยังอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงปัจจุบันหลายประเทศของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำถึงจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากกงโกก็ตาม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งแบนซิกและฮอลแลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าปกติ 3,700 คนในระหว่างขึ้นความร้อนแผ่ปกคลุมทวีปยุโรปในวันที่28มิถุนายนผ่านมาเหตุให้สภาพอากาศร้อนแห้งและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์เหตุให้การกระจายไฟฟ้าต้องหยุดสงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขบ่สามารถรับมือกับคนเจ็บจำนวนหลายที่เข้าไปปินปัวได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายจากอากาศร้อนอบอ้าวหุนแห้งอยู่ในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้อายุสูงและผู้ที่มีพยาธิประจำตัวนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าปรากฏการขึ้นความร้อนที่แผ่ปกคลุมยุโรปสาเหตุสำคัญมันมาจากปรากฏการลูกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเหตุให้ยุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงไว้ที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลอินโดนีเซียเกียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของแขนงการประมงทางทะเลของอินโดนีเซียโดยจะควบคุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีน้ำหนักขนาดแต่10ตนไปจนฮอด 1,500 ตนและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำท่านสักดีวายูเทคโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงของอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการนี้จะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของประเทศโดยตั้งเป้าจะจับปลาในแต่ละปีให้ได้2ล้าน3แสนตนขึ้นไปซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของแขนงประมงและเพิ่มรายรับให้แก่รัฐบาล
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

โอ้ยสาวเอ้ยลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ13 โมงภายหลังที่พ่อของฮับประทานอาหารสวยตอนต้นรายการนั้นพ่อเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจันทน์ปักกิ่งผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาต้ออยากจะไปปิ่นปัวอยากจะทำการผ่าตัดเพราะเรามีเซียวสารจากปักกิ่งให้การผ่าตัดฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเราเสียค่ายุค่ายาต่างๆนอกสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์มือถือเบอร์020-5755-4111ทักทายกันก่อนมีรายการ

0: ก็ยิบเพลงนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังแล้วผลงานของ Baby Rehab ของห่วมกันกับเดวิดกุตตาสวัสดี I feel good แมนแล้วล่ะน้องกิ่งไม้ก็รู้สึกดีนะมีเวลาให้กับตัวเองเศร้าทิศเป็นมือครอบครัวกิ่งไม้จะย้ำเลยว่าเศร้าทิศเออเป็นมือครอบครัวเป็นยังจริงว่าซันส่วนไล่ค่ะว่ามีงานบ่จำเป็นอีเลี่ยกะจะปฏิเสธไปถ้าจำเป็นก็ได้ไปประมาณนี้กะชื่อโอกาสนั้นอยู่ยาวอยู่เหงื่อประมาณนี้แหละเนาะเด็กดีก็แล้วแต่เศร้าทิศเขาก็ใช้เวลาทางยกทางย่าเลือว่ากวดเบิงอ้อมแอมยาวเหือนหอสินะกระปุกกระปองอันได้เป็นตาทิมกันทิมมีรายการบางคนอันได้ก็เก็บไว้เมิดห้าบอลยางกับบุมีอ่ะอันได้ก็เสียดายว่ามือได้มือหนึ่งต้องได้ใส่แต่กระบกคนมาใส่จากเถื่อเออเฮ็ดให้บานหกประมาณนี้ล่ะสนานขันเถาอนามัยยาวเหือนอันได้ทีพอตัดอกตัดใจว่าออกไปเนาะอันถ้าว่าอันได้ก็ตามใจตัวเองนี่โอ้ยบ่ได้ทิ่มจากเถื่อเด้ออยู่หั่นล่ะ ก็กิ่งกางกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแมนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหงม่อแมนเลเด็กแควงยูนานจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แควงอันฮุ่ยเป็นเชี่ยวชาญสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103
3: ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่าย150นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนพล

พวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ตอนนี้ก็คือ0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นผลงานของ Match Mellow

กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Another Drink ถ้าจะส่วนไปดื่มเอาไว้โอกาสหน้าประมาณนั้นบ่เป็นการห้องรวมกันระหว่างนักห้องดังจากอเมริกาแมชเมลโล่มีเอิ้นว่าเป็นนักห้องนักแสดงคันทรีพ็อปสตาร์ชื่อว่าเคลซี่เพลงนี้ปล่อยโดนล็อบบี้กับวันที่26เดือน6ที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมจังหวะกาได้ใจอยู่ก็ยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้กับคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่านคืน 94 ลือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ก็ขอบใจทีมมุ่นมามาติดตามคาลิฟูนสำหรับห้างหานได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับตอนต้นรายการยังได้อยู่ติดต่อพวกเฮาได้คณะจะทำรายการ03อยู่ติดต่อพวกเฮาได้คณะจะทำรายการ030578752มักผิงแบบใดก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาก ับบริการข้องราวโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟ

กับเราโทรคมเนาะถ้ามามีรายการจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกที่บอนทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมแล้วเฮาอยากจะฮักษาเบอร์นั้นไว้เพราะว่าเบอร์นั้นมีหลายคนฮู้จักเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ได้ไล่ไปแล้วเท่ากับวันเดือนละ 10,000 กีบก็ถือว่าคุ้มอ่ะที่เฮาฮักษาเบอร์นั้นไว้ฉะนั้นเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจ3เดือนฝากหรือว่า6เดือน1ปีก็เลือกเอามีรายการกัน3เดือนก็เป็นเลข3เด้อครึ่งปีก็เลข6 1ปีเลข12วิธีฝากง่ายๆกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปเลข3เลข6เลข12เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเนาะเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลายคนก็ว่ากดแล้วมันบ่ได้จริงไหมบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ตื้มเงินก่อนเขาต้องตื้มเงินใส่ระบบก่อนแล้วเขาปฏิบัติเนาะบ่แม่นว่ากดแล้วเขาบ่ตื้มเงินก็บ่ฮู้ว่าระบบมันสิตัดถังได้เด้เพิ่นก็มีค่าบริการเดือนละ 10,000 เนาะคัน3เดือนก็ 30,000 ครึ่งปีก็60 1ปีก็ 100,000 สินะกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนคือความสะดวกอันหนึ่งตอนนี้ถ้ามีรายการนั้นสามารถเลือกคมไวได้ตามใจมีเป็น10แพ็คเกจให้เลือกปกติคมไวพื้นฐานเป็น35เมกต่อเดือน 165,000 กีบไทยเฮาเจ้าค่อยกับไซส์นะลายกลกับไซส์ยังมีจำนวนหนึ่งอ่ะต้องการคอมไวไลน์คนนั้นพอเพิ่นเฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์ต่างๆเลยฉันก็สามารถอัพคอมไวหรือว่าเลือกคอมไวได้ตามใจสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55เป็น70 80 120 160 180 300 320ถึง400ก็สามารถเลือกได้ตามใจนะจ่ายเป็นปีจ่ายเป็นเดือนหรือว่าครึ่งปีเพิ่นก็มีข้องแจ๊กข้องแถมติดไม้ติดมือก็สามารถสอบถามได้เด้อบริการนี้เบอร์ตั้งโต๊ะแมน021219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮา020596542895965693 5580403 131ก็ได้นะสอบถามได้

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Hello.

เป็นการห้องรวมกันระหว่างแดนนี่ฮาร์ลีย์ห้องรวมกับโดลิป้าเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Two Hearts หัวใจสองดวงก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มของดอริป้าที่ใส่ชื่อว่า Radical Optimism เองบอกว่า Two Hearts Maybe We Were Mean Together ซึ่งเพลงอ่ะเนาะส่วนไลค์อธิบายถึงการค้นพบความหักที่ลึกซึ้งความหักที่ปัวแปลงจิตใจของต่างฝ่ายต่างเคยพบกับความเหงาความทรมานประมาณนั้นเมื่อสองคนมาพบกันก็เลยฮู้ซึ้งเครื่องความรู้สึกที่ผ่านมาลากาสัญญาว่าจะเห็นให้ดีประมาณนั้นละ Two Hearts โดนระบบเพลงนี้กันยังอยู่ปี2016อ่ะกลางเดือนซองนะเพิ่นปล่อยตอนนี้อยู่ในชาติบางชาติกันยังเห็นอยู่แล้วอยู่ในเรดิโอในสถานีต่างๆกันยังเป็นซิงเกิลทีมีรายการข้อเข้ามาเรื่อยๆก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเนาะซาไวเก่าใหม่กับซวยๆแบบซีหาประทานอาหารแล้วบางคนยังฟันว่านอยู่ได้เพื่อนยังตอนนอนบ่ตื่นเด้อซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเราโทรคมอำนวยความสะดวกผู้ใดไปแถวนั้นก็สามารถสมัครแพ็คเกจไปมือหนึ่งสมัครเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กิบเท่านั้นเป็นแพ็กเกจนอนสต็อปมีแพ็กเกจ3มือเล็ก3 40,000 และอาทิตย์หนึ่งเล็ก7 70,000 กิบสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเมื่อเปิด IR แล้วพอเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางนั่นก็คือ AIS นะคันถ้าว่าเขาบ่เคยใช้เขาก็เปิดใหม่มีรายการก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามลื้อถามผู้ที่เคยใช้ว่าไปพุ่นไปจับแบบใดแล้วกลับมาเด้ต้องจูนกลับคืนมาแบบใดเพื่อความสะดวกแหละใช้อย่างบ่ขาดสายนั่นแหละ

สำหรับผู้ได้ทามเข้ามาว่าตื่มเราว่าแพ็กเกจ 100,000 เออกิ่งไม้ตื่มก่อนหน้าทีเพิ่นจะออกโปรตัวนี้วางหนึ่งอะเนาะโซลายปกติตัวเองก็ตื่มโต35กิกอะ565แพ็กเกจ 65,000 กิบต่อเดือนเอาไว้เดือนหน้าสรุปแล้วบอลุ้นมันบอลังหวานเลยการลุ้นไปเนาะมีไล่บริการเลยให้พวกเขาได้ลุ้นฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาตอนนี้ถ้าว่าจะตื่มแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมอย่าลืม100,000กีบขึ้นไปเด้อเสือเบอร์เขาจะเข้าไปในลิสต์ซิบันจารันเดอร์มอบรางวัลออกไป100ล้านอ่ะแต่ละเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงเดือน12ท้ายปีแล้วเพิ่นมีรางวัลใหญ่มวลไทยเป็นรางวัล 1.4 ตื้อเป็นเงินสดแล้วยังมีรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านลุ้นกันไปทุกเดือนลุ้นจนถึงท้ายปี

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: เออนี่ตุน
3: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เหล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังมุ่นขึ้นมาอยู่ที่ยังบ่มุ่นขึ้นไปใช่ยังติดตามพร้อมกันเดินทางพร้อมกันพุ่นละฮอต14โมงพอเฮาจึงเซ่กึดบายกันไปขอบใจเราโทรคมนั่นล่ะที่ให้การสนับสนุนรายการให้พวกเฮาได้มาปล่อยเสียงเพลงทางเพลงเก่าเพลงใหม่กับเราโทรคมมีรายการบริการ5858สายด่วนบริการเสริมซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาทราบมาโอ้ลมเกี่ยวกับเรื่องเอาคะแนนและมูลค่าโทรคะแนนเลข dataจะดาวน์โหลดเชียงเพลงรอไซหรือซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ว่าเรื่องคะแนนมีรายการตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาคะแนนสะสมนั้นไปแลกเอาเป็นมูลค่าโถหรือว่าเป็นดาต้ามีหลายวิธีเด้อเซนว่า100คะแนนแลกมูลค่าโถได้ 10,000 ได้ได้5มือรหัสเป็นเลข10จื้อไว้นะจื้อไว้จื้อรหัสไว้เดี๋ยวกิ่งไม้บอกวิธีแรก100คะแนนเลข data 5 gig ไซส์1มือรหัสเป็นเลข11 100คะแนนเลข data 3 gig ไซส์3มือรหัสเป็นเลข12 100คะแนนเลข data 2 gig ไซส์ได้5มือรหัสเป็นเลข13ชื่อแต่ละรหัสแล้วแม่นบ่วิธีแรกแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Service บางคนบางยังบ่ทันได้มีบริการ M Service มีรายการก็สามารถโหลดมาได้โดยเราโหลดผ่าน Google Play หรือโหลดผ่าน App Store พิมพ์คำว่า M Kid Service มันจะมีไอคอนขึ้นมาเอาเห็นแล้วเฮาก็กดเข้าไปเพิ่นก็จะถามชื่อถามเสียงบอกลงทะบอกทะเบียนก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นได้มีรายการเนาะโหลดมาไว้ก็ดีเพื่อความสะดวกเพราะว่าทางเราโทรคมนั้นรวบรวมทุกบริการไว้บนหั่นเฮาสามารถเข้าไปสมัครเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลโซไลเปิ้นเฮ็ดผ่าน2ทางนั้นได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทุนอินมามาฟังผลงานของอเล็กซ์อเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ของใส่ซื้อว่า Passenger

0: และนี่ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของ Alex Wallen ซึ่ง5ก็ปล่อยวันที่4ที่ผ่านมาวันที่4ไม่ถึงวันที่4เดือน6กับนักร้องสาวอเมริกันคนนี้นักร้องนักแต่งเพลงกับอัลบั้มที่จะปล่อยอย่างเต็มตัวในบอสาใส่ชื่อว่า White Child ตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมา3ซิงเกิลด้วยกันสังเกตว่าทุกซิงเกิลอยู่ในอัลบั้มเนี่ยได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเซ็นอัลบั้มเซ็นซิงเกิลทำอิฐของ Alex The Ordinary ติดชาร์ตอันดับ1เพียบทั่วโลกนะแล้วต่อมาเป็น Fever Dream ตอนนี้กำลังบนเวียนอยู่ในชาร์ตไล่ชาร์ตทั่วโลกเช่นกันแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Passenger ที่กิ่งไม้ปล่อยตอนนี้กิ่งไม้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันเป็นจังใดประสบผลสำเร็จอย่างกับซิงเกิลอื่นๆที่ผ่านมาบ่ก็ยังอยู่ในอันดับไล่อยู่โดยเฉพาะชาร์ตยักษ์ใหญ่บ่ว่าจะเป็น UK Single หรือว่า US Billboardอย่างอันดับ2ปลายอันดับ30ปลายอยู่แต่ว่าไปเบิ่งอยู่ในชาตินิวซีแลนด์ฮอตซิงเกิลมิดรายการเนาะก็อยู่ในอันดับดีได้ถึงอันดับ3สินะแล้วก็มีแถวคาซัคสถานแอร์เพลย์อันดับ15สวีเดนฮิตซิกเกอร์อันดับ7และอื่นๆน่ะก็ติดตามไปนำกันเนาะโซไลอเล็กซ์ปล่อยซิงเกิลออกมาบ่ผิดหวังอยู่แล้วล่ะกับวนเวียนอยู่ในชาติเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้ก็ติดตามอัปเดตไปนำกันติดตามคาร์ลฟูนทุกมือโดยเฉพาะวันประหัสเนาะเฉพาะผู้ใดที่ต้องการแยกจาทราบข้อมูลใหม่ๆของเพลงที่กำลังออนเทรนด์ก็สามารถทูนอินมาติดตามได้13โมงเป็นต้นไปใกล้เวลาแล้วมิดรายการเนาะยังส่ง3นาทีที่โอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมเสียให้การสนับสนุนรายการอย่าลืมว่าครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพิ่นแจกรางวัลทุกท้ายเดือนเพียงแต่ปฏิบัติเซ็นว่าซื้อแพ็กเกจ 100,000 กีบหรือว่าตื่มแพ็กเกจ 100,000 กีบเท่านั้นเขาก็เข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนดอม
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขอบใจลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮา1ชั่วโมงเต็ม
2: ๆฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: มีรายการเวลาก็บ่หยังหลายอย่าง 4-5 นาทีคือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮาอย่าลืมว่า13โมงทุกๆมื้อนะพวกเฮาโม่นคืนมาพบมาพ้อกับทีมงานพวกเฮาเขาเลือกฟูลมิวสิกมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือโบเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นล่ะเพียงแต่ทีมของรายการแต่ละมือพวกเขาพยายามเฮ็ดให้มันแตกต่างเพื่อให้ได้ใจหลายคนฉะนั้นอย่าลืมนะมุ่นคืนมาติดตามรายการเข้ามาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้จริงไม่เซกูดบายกันไปมาพ้อกันมืออื่นโมงเก้าสำหรับมือนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: โมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่น
2: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางขอสุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่าน
4: ก็มาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 ไมโครเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากัน
5: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่5กรกฎาคม2026 5วันเต็มๆวันอาทิตย์มดมื้อมื้อพักผ่อนย่อนอารมณ์มื้อสำท้ายมื้ออื่นก็จะเข้าเวียกเข้าการเป็นปกติมื้อนี้ก็ถือว่าแม่น5วันได้เลยพี่น้องเฮาเป็นมื้อวันอาทิตย์เป็นมื้อแฮม6ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569นะมาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปายนบานสาวเฮาก็ก้าวเข้ามา5วันเต็มๆละเด้พี่น้องเอ้ยเอาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อร่างกายที่กำลังบอกเขาได้นอมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งๆที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้คว ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วินหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือรับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนะอันนี้เด้เก้าสัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้การฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละนะยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเรามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจะนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเราได้กับบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
1: โนนีเอนไซม์นี่สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตจากหมากโนนีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสารอาหารให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของหมากโนนีสดถูกคัดสรรและสกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนีเอนไซม์ขวดน้อยๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยมจุดเด่นของโนนีเอนไซม์คือการหมักบ่มตามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนเพื่อให้ได้เอนไซม์และสารอาหารสำคัญสำหรับพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมดูแลรักษาจากภายในอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงทางกายส่งเสริมการขับถ่ายความสมดุลของลำไส้ช่วยให้การซึมอาหารได้ดีขึ้นฟื้นฟูความสดชื่นและเสริมสุขภาพโดยรวมโนนีเอนไซม์บ่แม่นเพียงแต่น้ำมักทั่วไปแต่เป็นผลรวมของเวลาความพิถีพิถันและคุณค่าจากธรรมชาติที่ถูกบรรจุไว้ในขวดน้อยๆเพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเลยพี่น้องเด้อวิธีรับประทานโนนีเอนไซม์นี่ก่อนดื่มสั่นขวดสะก่อนเพื่อความเข้มข้นของเอนไซม์ดื่มเศร้า1ฝาก่อนอาหารสวย1ฝาก่อนอาหารแรง1ฝาก่อนอาหารถ้าว่าเป็นโรคกระเพาะก็ให้กินหลังอาหารวันรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3มา6เดือนเนื่องจากว่าระบบทางกายและระบบเลือดของเฮานี่ถูกทำลายหลายปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอย่างน้อย3มา6เดือนเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านรักสำคัญแม่นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอทุกมื้อพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินสัตว์ใหญ่เช่นงัวควายเหล้าเบียร์เครื่องดองเพชรเข้มมันจังซี่นะหลีกเลี่ยงเด้อแนะนำให้กินหมูปลาและบักไม้จะดีต่อห่างกายของท่านที่สุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมง020-88-56-5599 020-88-56-5599 020-5449-5449บริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวอันนั้นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเด้อโนนี้เอนไซม์นอกนั้นเฮายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดระบบเลือดของท่านจะดีไหลเวียนดีนะดูแลสุขภาพโดยรวมและฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้า
2: ไบโพล่าความดันไขมันช่วยแทนการอยู่ไฟตัวนี้ได้สมุนไพรฟอกเลือดเด้อพี่น้องเด้อ
4: เอาวิธีครับประทานสมุนไพรฟอกเลือดเศร้า2แคปซูลก่อนอาหารแรง2แคปซูลก่อนอาหารในกรณีท่านใดเลือดขุ่นเลือดเหนียวหลายให้ครับประทานเศร้า3แคปซูลก่อนอาหารแรง3แคปซูลก่อนอาหารวิธีครับประทานสมุนไพรคล้ายเช่นเศร้า1แคปซูลก่อนอาหารแรง1แคปซูลก่อนอาหารเพราะเขามี3ผลิตภัณฑ์เรามานำเสนอเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรนาลายคลายเส้นช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าและกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวช่วยคลายเส้นแก้ความอิดเมื่อยและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงจังซี่นะประสานพลังสมุนไพร3ทวีปดูแลสุขภาพของทานจากภายในสู่ภายนอกช่วยบำรุงเลือดกระดูกและเส้นเอ็นส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำขวัญเฮานี่ก็แม่นพลังสมุนไพร3ทวีปบำรุงเลือดบำรุงเส้นดูแลสุขภาพครบวงจรเลือดดีก็มีสุขภาพดีมีชีวิตที่แข็งแรงเอาปรึกษาพวกเขาได้เนาะพวกเขามีเสี่ยวซานคอยแนะนำปรึกษาพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำเสนอผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์และก็สมุนไพรฟอกเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรคลายเส้นเอ็นสมุนไพรนาลายคลายเส้นเอ็นเอามาเล่าให้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อเอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปายแล้วก็ดีมาฝากเสียงล้ำมวลๆฝากต้อนเดมีรายการเอาสักก่อนเนาะเราจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม
6: ระวังตีบตานันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้ว

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020 8856 5599

เมื่อเลิกแก่ทันใดเงินนักสิเต้าคืนดอกหน้าพ่อแม่

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญคิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9549นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้เฮามาฟังคำคิดเห็นของผู้ที่กินเอนไซม์โนนี้ประสบการณ์ของเพิ่นในการกินเอนไซม์โนนี้มาเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ
1: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางการแพทย์บอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโนนี
2: ้โอ้เวลาเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะไอ้กับข้าวเพาะเด้อคุณนักนะใช่ไหมกินมาในกาหลายแนวนะกินกับข้าวเอาตัวนี้เอาไข่นะ
1: กินหลายอย่างก็พอเนาะ
2: กินหลายอย่างนะตัวนี้มันถือว่าเอาไข่มาใช้มาซื้อได้นะ
1: นี่พอกินไปจากมือละ
2: พวกเลือดเนี่ยมันสี่มือแล้ววะสี่มือครึ่งนะ
1: สี่ม
2: ือ
1: คร
2: ึ่
1: งแล้ว
2: สี่มือครึ่งมือที่สามบ้างคือว่าไข่
1: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
2: ่สบายแล้วเติม
1: สบายแล้วเติมเนาะ
2: ว่าเออคือว่าใครก่อนอยู่แล้วนะแต่ช่วงน
1: ี้
2: เป็นเวลา
1: การนอนรับนี่คือว่า
2: จะมานอนได้นะก็คือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะว่าแต่ก็เอานอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยแหละต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้คือว่าอันที่ว่าเราทำโอเคอยู
1: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับ
2: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้เลยเขาจะปวดจนว่า ผมว่าของเงินมันก็ตามไปซื้อเงินด้วยอะไรนะเคยซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอยังไงได้เน
1: า
2: ะดีใจ
1: เพราะว่า
2: ดีใจแหละเพราะว่าเรากับผมเองมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านผู้ซื้อว่าผมเมื่อไรครับว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะมันพอผู้เมื่อจะซื้อเฮาขึ้นมาได้สำเร็จอ่าพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท
1: ้ละมีแต่พอ
2: เถื่ออยู่เฮาเปิ้งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะผมคิดว่าผู้ที่ดีอยู่เฮาเปิ้งคิดว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวอย่าตัวเดียวนะเฮาคือเราพ่อกินตัวมันกับบ่คือตัวนี้นะกินมากได้หลายแล้ว
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020-5449-5449
0: เอาบริษัทไอระดาลาว Marketing International จำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกทานซื้อ1ชุดสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดเด้พิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุด6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนั้นพวกเขาก็แม่นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาความกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ 1,800,000 กีบ 3 ครั้งต่อปีเสียชีวิต10,000,000 กีบ VIP Plus ซื้อ10สุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2,000,000 กีบต่อครั้งนอก2,000,000 กีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเครื่องจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาว Marketing International เอามาฝากมาตอนกันเอาวันนี้มาฟังลำมุนม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมสำราญแด่มิตรรายการเราเมิดสุภูสุคน

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติบ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020
1: ต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิทโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนี่พบได้ในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่เป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนี่ในการปิดปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแมนหยังโปรเซโลนินแมนสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมให้ความสุ่มซื่นพร้อมนี้โนนี่ยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหือเส้นเบาหวานความดันพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกพยาธิหลอดเลือดหัวใจตีบพยาธิมะเร็งพยาธิปอดพยาธิอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนหอยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนี่กลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนี่เป็นแกนกลางพวกเรามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนี่เซนสเปนโนนี่เอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิโกลซอฟแซมพูโนนิแบล็กแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแหวเอนไซม์หมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แหละ
1: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
3: เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีสิ่งท้าทายบางด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนื่องจากเป็นเมืองหนึ่งใน9เมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นเมืองชนบทสะนั้นการพัฒนาพื้นฐานโครงรางยังพบความยุ่งยากท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าสังทองเป็นเมืองที่หาก็ได้หับการประกาศเป็นเมืองพ้นทุกข์ในท้ายปี2024ด้านการพัฒนาจึงมีความท้าทายสมควรโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงรางการคมนาคมยังพบความยุ่งยากเป็นต้นเส้นทางไปมาระหว่างบ้านต่อบ้านบางจุดยังพบความยุ่งยากในฤดูฝนการผลิตเป็นสินค้าอย่างบ่ทันสูงและกว้างขวางตลอดฮอดการจำหน่ายยังบ่สามารถเข้าถึงตลาดได
4: ้พบความยุ่งยากหลายก็อันเป็นปัญหาหลักๆอะไรอันสินค้าไทยแล้วก็ต่อกับการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้ามีจะมีสินค้าไทยแต่ว่ามีเงื่อนไขแต่แห่งบ่ซ้อนแต่ว่าการพัฒนาการเทคนิคการผลิตนี่ก็ยังบ่ทันสูงเป็นต้นก็เป็นการผลิตเข้านาปีนาแซงอันนี้ของเฮายังบ่ได้นำเอาเทคนิควิชาการนั้นพุ่งเด่นเข้ามาเหมือนใช้เพื่อการพัฒนาระบบการนำใช้น้ำชลประทานบรรดาสถานีต่างๆพวกเขาได้นำใช้มาหลายสิบปีผ่านมาก็ได้รับการบูรณะจึงเห็นว่าเอ็ดไฮเมอร์ที่นาปีนาแซงนั้นนาแซงลดลงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องคอดประสานงานระหว่างบ้านกับเมืองกับนครหลวงอันนี้มันยังบ่ได้กลมเกี่ยวเพื่ออันนี้ยังเป็นมอบความรับผิดชอบของภาคส่วนอยู่ยังบ่ได้ร่วมกันอย่างจริงจังเพื่ออันนี้มันปัญหาอย่าง
3: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ตื่นฟ้าสังทองเป็นเมืองหนึ่งที่มีฐานไหลหับน้อยฉะนั้นการนำใช้งบประมาณเข้าในเวียกงานการพัฒนาพื้นฐานโครงรางยังจำกัดเหตุให้การขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมภายในเมืองยังสักซ่าทั้งยังใดก็ตามเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะผักเมืองวังออกคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองจะพยายามสุกยูส่งเสริมเวียกงานการผลิตกสิกรรมสะอาดติดพันกับการท่องเที่ยวสะอาดทางด้านประวัติศาสตร์แหน่ใส่สร้างเมืองสังทองให้กลายเป็นเมืองสะอาดสีเขียวและเยือนยงในอนาคต
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่คารมเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแม่นห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แม่นนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกลุ่มบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามแขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดพร้อมข่าวอื่นอีกจำนวนหนึ่งส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาฟ้าไทเซียว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าฟ้าเบื้องนั้น
0: มันอย่างคือติดจังรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเซียว
0: ว้าวตัวบ่ฮู้สมบ่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เซียวจักน้อยพัดสิเสียใจตามภายหลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียบประแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกําลังความทานทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของทานและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: เอาเงินมาเอาเงินมาเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยลูกเอ้ยสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ละเด้
3: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าซะให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหือ
4: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
3: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเครียดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสําไหนลูกฮู้บ่นี
3: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
7: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนําเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่30มิถุนายน2016อยู่ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้การเป็นประธานของท่านอภิสันติบัณฑิตโสสุขขารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพลเอกเลืองตามกวงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมท่านรัฐมนตรี3กระทรวงได้ผัดเปลี่ยนกันนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบโตหัดแน่นสายพัวพันและการหัวมือของ3กระทรวงให้นับมือเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งได้หัวมือกันในหลายด้านเป็นต้นแม่นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมหัวมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกันและต้านยาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งเป็นการยกสูงมากผลการร่วมมือในขุมเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณซ้ายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันล้มกวดการลาดตระเวนตามบริเวณซ้ายแดนของ3ประเทศแนไซซอกฮูและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการโอกาสนี้พลโทวันทองกอมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้าให้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานนักหบในทั่วกำลังป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังบรรดาท่านในทั่วกำลังกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสุ่มเสยมายังกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและก้าเกียมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของ3กระทรวงในการจัดตั้งพันธุ์ขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่คณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบในใส่หับประกันให้บริเวณชายแดน3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจากนั้นรัฐมนตรี3กระทรวงก็ได้แถลงการร่วมบรรทาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงในครั้งนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสมเด็จบวทีบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาภายหลังที่ได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพิธีเปิดการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้ติดยาเสพติดสุดที่18พร้อมทางโฆษณาผลหายของยาเสพติดและการฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2016นี้อยู่ที่บริษัทจิงกูน้ำทาพัฒนากสิกรรมจำกัดเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของทานสุมฤทธิ์พรประเสริฐประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทามีพันโททวงไซดวงมาลาห้องหัวหน้าห้องตำรวจปกสแขวงหลวงน้ำทามีทานยางปิงห้องหัวหน้าแผนกโตตานและปราบปรามยาเสพติดของกรมสักการปกสเมืองลาสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านเหยาจีนประธานบริษัทจิงกูน้ำทาพัฒนากสิกรรมจำกัดมีหัวหน้าคณะกรมสักการปกสเมืองสิง

0: ระยะเวลา30วันวิธีการบำบัดแม้นจะได้นำใส่ยาลวงและอื่นๆเข้าในการเปลี่ยนปัวตามอาการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพพร้อมทั้งติดตามจนกว่าสุขภาพของผู้บำบัดแข็งแรงดีได้กำหนดแผนเคลื่อนไหวกิจกรรมประจำวันอย่างละเอียดนอกจากจะได้รับการเปลี่ยนปัวฟื้นฟูสุขภาพแล้วผู้รับการบำบัดยังจะได้รับการฝึกอบรมเวียกงานกสิกรรมเป็นต้นแม้นพื้นฐานเทคนิคการปลูกเฮ็ดฮูนูทั้งในเฮือนโฮมและกองต้นไม้เทคนิคการใส่ปุ๋ยพืชและต้นไม้ต่างๆเทคนิคการปลูกพืชและการดูแลรักษามาคาเดเมียและเทคนิคการควบคุมพยาธิและศัตรูพืชต้นยางพาราภายหลังได้รับการบำบัดสำเร็จให้พวกเกียวมีเงินใครหรือต้องการเข้าสมัครเฮ็ดเวียกนำบริษัทจิงกูนำทาพัฒนากสิกรรมจำกัดก็สามารถเข้ามาสมัครเฮ็ดเวียกนำทางบริษัทได้พร้อมนี้ทางแผนกกวดการและควบคุมยาเสพติดก็ได้ขึ้นโฆษณาพุ่นหายของยาเสพติดเนื่องในวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีและเสนอประมวลกฎหมายและสารคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดได้รับรู้ต่อกับผลหายของยาเสพติดโอกาสดังกล่าวท่านสมฤทธิ์พรประเสริฐให้เกียรติโอลมและแสดงความย่องยอสมเชยต่อคณะผู้สอบต้านสกัดกั้นยาเสพติดภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งขอบใจมายังบริษัทจิงกูนำทาพัฒนากสิกรรมจำกัดที่ได้ประกอบทุนและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งสวยเหลือเมืองสิง
1: ห์แผนกตำรวจจราจรปกส.แขวงหลวงน้ำทาได้ลงโฆษณากฎระเบียบการสัญจรทางบกอยู่บ้านสินอุดมเมืองและแขวงหลวงน้ำทาในท่าอาทิตย์พานมณีโดยการนำพาของพันตีอินหงเขียนทวงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรปกส.แขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยทีมงานเข้าห่วมมีอำนาจปกครองบ้านพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนเข้าห่วมห้อยเอกเลิศพรประเสริฐหัวหน้ากองโฆษณาแผนกตำรวจจราจรปกส.แขวงหลวงน้ำทาได้เผยแพร่เกี่ยวกับกฎระเบียบการสัญจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกพร้อมทั้งยกให้เห็นบรรดาเครื่องหมายระบบสัญญาณจราจรป้ายจราจรยานพาหนะแต่ละประเภทต้องขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนบ่ได้ดัดแปลงระบบต่างๆของรถนอกนั้นยังได้อธิบายข้อห้ามและพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นการกีดขวางการสัญจรและมีความเสี่ยงที่จะพาให้ตนเองและคนอื่นเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการสัญจรและทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการสัญจรมีสติปฏิบัติระเบียบอย่างถูกต้องมีความปลอดภัยและเฮ็ดให้ทุกคนมีความตื่นตัวประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานป้องกันอุบัติเหตุให้ลดน้อยถอยลงเทื่อละก้าวกองประชุมครบคณะภาคหักฐานห้องคุ้มครองสมณโคควรและก่อสร้างหักฐานปกส.แขวงบริคำไซครั้งที่4สมัยที่2ได้จัดในวันที่30มิถุนายน2026นี้โดยการเป็นประธานของพันโทสมขีดไซสงครามคณะภาคกองบัญชาการเลขาคณะภาคหักฐานหัวหน้าห้องคุ้มครองสมณโคควรและก่อสร้างหักฐานปกส.แขวงบริคำไซเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยพันเอกเคนวอนลอบันไซประธานกวดกาภาคห้องหัวหน้ากรมสการปกส.แขวงบริคำไซมีคณะภาคหักฐานแขกถึกเซินและเลขาคณะหน่วยภาคสมาชิกภาคเข้าห่วมรายละเอียดนักข่าวปกส.แขวงบริคำไซรายงาน
2: ห่วมที่ประชุมสหายพันโทคำแดงแสงมีทองห้องเลขาคณะภาคหักฐานห้องหัวหน้าห้องคุ้มครองสมณโคควรและก่อสร้างหักฐานได้ขึ้นผ่านบทสรุปประจำ3เดือนและทิศทางแผนการ3เดือนต่อหน้าเสถียรภาพราคาด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนได้ที่คณะภาคคณะบัญชาแต่ละขั้นตลอดฮอดสมาชิกภาคนายและพลตำรวจทุกสหายต้องได้พร้อมกันสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสูงในระยะ3เดือนผ่านมาคณะภาคได้เอาใจใส่เพื่อเรียกงานศึกษาอบรมกันเมืองแนวคิดให้สมาชิกภาคนายและพลตำรวจเรียกงานนโยบาย3เดือนผ่านมาเสนอย่องๆเลื่อนชั้นจำนวน10สหายเรียกงานวิชาเฉพาะได้ร่วมเรียกงานแก้ไขสนามยุ่งเมืองคำเกิดและเมืองไซจำพรลงเก็บกับข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่ยกย้ายมาจากต่างเมืองต่างแขงแบบบทถูกต้องยุ่งเมืองบริคันส่งบทรายงานประจำวันให้กรม509ได้เป็นปกติสแกนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน838ครอบครัวมีจำนวนคน 4,679 คนป้อนข้อมูลและโอนท้ายข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน992ครอบครัวมีจำนวนคน 5,502 คนหลังจากนั้นบรรดาสหายที่เข้าร่วมของประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความคิดเห็นใช้บทสรุปและบทสำรวจคณะภาคร่วมของคณะภาคฐาน
1: ท่านผู้ฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้

0: เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหีบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับพี่กันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกันในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/สพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิญจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับมีรายการได้รับฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์นะตอน8:00 น. หา9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มีรายการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนากับหวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้ อเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะผู้เกิดสิทธิ์ตามหลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิดสิทธิ์ตามผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเนินว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามก็คือครอบครัวบอกง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆก็มาโอลมให้มีรายการได้ฟังว่าผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับวิธีการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะเก่าอุดหนุนพวกแหละนะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเกินมาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดละ7อุดหนุนเนาะคันว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ปักผู้เกิดสิทธิ์ตามนี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเว้าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใช้บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใช้บัตรไปปิ้นปั๋วสุขภาพอยู่ห้องหมอเนาะที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใช้ห่วมกับพนักงานเนาะที่เพิ่นเป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆกับครอบครัวผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั๋วสุขภาพนะหลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคม
การผิดปวดสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือมันสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปใส่บริการปิ้นปัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆก็คือมันไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอนะปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเข้าก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมนะหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานนะหรือว่าใบยังเกิดในเกิดของลูกนะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนนะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะบ่แม่นว่าเฮาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกะยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วท่านจึงจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ท่านจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือพาถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่ขั้นว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใส่บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้เนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์3ก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอกเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์นะก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษนะสำหรับผู้ที่ถือพานะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่สองแล้วก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นวาสนเวลาเกิดลูกก็สามารถท้องของเงินบำเหน็จออกลูกในน้ำของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่นไปฝากท้องและก็ไปออกลูก
ได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและก็ใบหนังสือการเกิดมาแลนหับเงินบำเหน็จออกลูกเท่าเดียวต่อลูก1คนนำประกันสังคมได้นอกคันว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แม่น 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แม่นคูณไปตามจำนวนลูกอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นอันน่ะ4ล้าน5เนาะก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินอันน่ะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเราจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตเนาะลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแมนจะได้รับอยู่3เดือนนะไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แมนคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธมิตรโอ้ล้มกันสำนีก่อนจะได้ยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคือเท่าใดติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู้รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการนะครับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 3:30 น. หา 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 MHz นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในวงรัฐการหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งณปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะและก็มานี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซาแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวเนาะที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะ2มาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็สามารถคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เนาะบ่เรื่องของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม้และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม่อาจจะเป็นพ่อไม่หรือว่าแม่ไม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนใหม่ก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แมน 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้ 40% คันว่ามี3คนจ่ายให้ 60% คันว่ามี4คนจ่ายให้ 60% ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน 60% หรือว่า 60% สมมุติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6212ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้ครับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นแม่นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแม่นคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแม่นใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการนะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจนำกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานรัฐกรแมนอยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่อันน่ะเป็นบัตรราชการก็แม่นซื้อเล่าเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อๆแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่ฟังอยู่บ่หลายก็หน่อยเพราะว่ารายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามิตรการไปก่อนสบายดี

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30
1: ฝ่ายแล้วได้แนะนำก่อนเนาะฝ่ายก็แนะนำธุรกิจว่าตอนนี้เฮ็ดหยังแน่แล้วก็หนูก็บอกไปโดยว่าสินค้าหนูมี1 2 3 4แล้วก็บอกไปนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเราจะทำมาธุรกิจทำอีกของฝ่ายเป็นหยัง
2: ธุรกิจทำอีกมี
1: เป็นแบบ
2: อย่าพูดไปก่อน
1: มองเข้าไปก่อน

0: รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz
1: พบกับพวกเราทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
0: จุดประสงค์ของรายการพวกเราแมนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจแต่บ่ฮู้จะเริ่มจากจุดใดหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่บ่ฮู้ขั้นตอนในการบริหารจัดการและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของพวกเฮา
2: โดยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาห่วมโอ้ลมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ทุกๆท่านนอกจากนั้นทีมงานของเฮายังจะนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจมาห่วมแลกเปลี่ยนโอ้ลมกับทุกๆท่านอีกด้วย
0: อย่าพลาดกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจสบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz แน่นอนเสื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านเนาะก็ไปพักผ่อนบ่ว่าจะเป็นกับลูกกับหลานหรือกับครอบครัวแน่นอนมื้อนี้เฮามาฟังกันเนาะซึ่งรายการเฮานี่บอกเลยว่าแต่ละอาทิตย์เฮาก็จะมีนักธุรกิจที่เพิ่นเฮ็ดธุรกิจมาแล้วเพิ่นจะมาร่วมแชร์มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเฮาและบางอาทิตย์ก็จะมีนักกฎหมายเนาะที่ว่าเพิ่นจะมาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งมื้อนี้เฮาก็สุขดีสุดๆเพราะว่าเฮาได้รับเกียรติจากน้องฝ่ายนั่นเองซึ่งเพิ่นเป็นผู้นึงที่เฮ็ดธุรกิจมาแล้วก็ใส่คําว่าประสบผลสําเร็จในระดับนึงเลยเนาะเพิ่นเฮ็ดมาหลายแบรนด์ได้ตอนนี้นะเนาะแล้วเชื่อว่าเพิ่นก็เคยขายมาหลายสินค้าจนมาวีแบรนด์ที่ว่าโด่งดังแฮงตอนนี้เสื้อไว้หลายท่านก็อยากรู้จักกับน้องฝ่ายแล้วแม่นบ่เดี๋ยวเฮาไปพบกับน้องฝ่ายกันเลย
3: โดยสบายดี
4: โดยสบายดีโดยก่อนอื่นมวลก็คือต้องสบายดีฮู้
3: แล้วก็สบายดี
4: โดยสบายดีผู้ฟังทุกท่านเลยเนาะน้องเอ๋งแม่นมีชื่อว่าเกศลิดาสุขสวัสดิ์หรือเอิ้นง่ายๆแม่นฝ่ายโดยปัจจุบันนี้แม่นดำเนินธุรกิจในเรื่องนำเข้าแล้วก็ส่งออกและจัดจำหน่ายประเภทเครื่องสำอางแล้วก็เฮ็ดแบรนด์สกินแคร์เป็นของตัวเองนำโดย
3: สกินแคร์เนาะ
4: แม่นเป็นแบรนด์สกินแคร์ฮีโร่โปรดักต์ของเฮาก็จะเป็นมอยเจอไรเซอร์
3: นะจืดจืดมอยเจอไรเซอร์ฝ่าย
4: แม่นเป็น
3: เคยได้ยินตลอด
4: ฝ่ายมอยเจอไรเซอร์แล้วตอนนี้มันมีอีกธุรกิจหนึ่งคว้าออกมาใหม่ฮู้
3: นี่
4: เนาะแต่ก็ยังหนีบ่พ้นความงามคือกันเนาะเป
3: ็น
4: แบบธุรกิจเวลเนสแอนด์สปาเนาะเป็นแม่นเป็นเกี่ยวกับสปาโดยซื้อว่าฮานผ่อนคลายทรีทเมนต์แอนด์สปา
3: เนาะต้องได้บอกแล้วแหละว่าอยู่ไส
4: ตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองจันทบุรีแข่งนครหลวงจันทน์โดย
3: ก็อยู่วัดสว่าง
4: แม่นบ่
3: แม่นเอ้าตรงนี้เป็นลูกค้าประจําแล้วแหละ
4: อุ๊ยต้องไปเลย
3: มีครบเบิดเลยแม่นบ
4: ่
3: สระผม
4: สระผมคัดผิวว่าทรีทเมนต์หน้าสปามือเท้าอย่างสิมีครบเบิดเลย
3: อุ๊ยดีแสดงว่าบ่ได้มีตั้งแต่สกินแคร์
4: แม
3: ่ตอนนี้มาบิวตี้มาสายสปาและ
4: เหนื่อยแม่ล่ะ
3: อุ๊ยเป็นอีหยังที่เซอร์ไพรส์แฮงเพราะว่าที่มีน่ะเออคิดว่าฝ่ายเฮ็ดแต่เกี่ยวกับแบรนด์เนาะเป็นพวกสกินแคร์ซินะแต่ว่าได้ดีมากกะเข้ามาสปานํา
4: แม่ทางก็เริ่มมาต้นปีนี้คือกันเออฮู
3: ้แม่นบ
4: ่เลย
3: อุ๊ยเก่งเนาะเฮ็ดหลายอย่าง
4: แต่ก็ยังคุ้มเคือกันเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับการรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่างประมาณนี
3: ้เข้าใจกันว่ายังอยู่ในวงการอยู
4: ่
3: ยังไม่ได้ออกจากเนาะเนาะมาแน่นอนแหละฝ่ายเฮ็ดมาบักหลายอย่างแบบนี้นะอย่าคู่ว่าธุรกิจทำอิฐของฝ่ายนะเป็นยัง
4: ธุรกิจทำอิฐของฝ่ายเลยที่เริ่มแรกเลยก็คือเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้าเออฮู้ไม่งั้นเป็นการแบบหับมาขายไปเริ่มจากการที่แบบว่าขายอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอยู่ในออนไลน์โดยแล้วหลังจากนั้นน้องรู้สึกว่ามันได้หัดผมตอนหับดีเขาก็เลยแบบขยายไปเป็นเปิดหน้าห้านเลย
3: ขายเสื้อผ้า
4: แม่นขายเสื้อผ้า
3: แสดงว่าเขาขายผ่านออนไลน์นำแล้วก็มีหน้าหานำที่ผ่านมาตอนนั้นทายอนก็ไปสวงประมาณปีใดฝ่าย
4: รู้สึกว่าน่าจะประมาณ2018 17 18เลย
3: 2018เนี่ยผ่านมาหลายปีนะถือว่าน้องฝ่ายก็พอมีประสบการณ์ในระดับนึงมันบ
4: ่มีน้อยนึง
3: เออบ่น้อยละบ่หน่อยจนเท่าที่ก็ว่าสิได้มาแบ่งปันในรายการทําวันนี้นั่นแหละสิว่าได้หลายคนก็อยากคู่หั่นน่ะเนาะแน่นอนมีแนวอยากคู่อีกก็คือไล่รับก่อนทําอิฐที่ว่าน้องฝ่ายได้หั่นน่ะตอนนั้นมันได้จากธุรกิจตัวใดเดาน้องรู้สึกแบบใดตอนนั้น
4: โดยคือไล่รับก่อนทําอิฐเลยก็มาจากธุรกิจแรกของเฮาเลยตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเงินก้อนที่แบบหลายแฮงๆเออฮู้แต่ว่าก็มีแต่แบบ10ล้านสินะแต่ตอน10ล้านย้อนกลับไปปีนั้นรู้สึกว่าเป็นหลายแฮงสําหรับเด็กน้อยผู้นึงสินะนั่นแหละความรู้สึกตอนนั้นที่แบบได้จับเงิน10ล้านรู้สึกว่า ภูมิใจในตัวเองแฮงแบบอุ้ยเฮาเด็กน้อยคนนี้สามารถหาเงินได้สามารถแบบ
3: ดีใจเน
4: า
3: ะ
4: แม่นดีใจแฮงก็โหดีใจจนแบบจื้อความรู้สึกตั้งแต่มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้คันเว้ากลับไปก็ยังจื้อยังจื้อได้ดีเลย
3: มันเป็นความทรงจําดีๆเนาะอุ้ยเดี๋ยวแน่นอนแหละเฮาเฮ็ดธุรกิจมาเนาะบ่ว่าจะไปเฮ็ดเสื้อผ้าเด้จนกลายมาเป็นสกินแคร์เนี่ยน่ะ
4: ด้อย
3: ก็ต้องมีแหละแม่นบ่บางครั้งที่เฮารู้สึกเฟลหรือว่ามันล้มเหลวฝ่ายมีจุดนั้นบ่
4: มีคือการฮู
3: ้เดี๋ยวจัดการยังไง
4: แบบเวลาที่ว่าเฮาเจ
3: อ
4: ปัญหาเนาะเจออุปสรรคอีหยังต่างๆเฮาจะแนมเบิ่งปัญหาว่าแบบตัวนี้นะมันจะสามารถเฮ็ดให้เฮาถ้าสมมุติว่าเฮาแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้มันจะเฮ็ดให้เฮาประสบผลสําเร็จหรือว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในอีกระดับนึงแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งว่าเป้าหมายของเฮามันชัดเจนพอบ่ถ้าสมมุติว่าเป้าหมายของเฮามันยังบ่ชัดเจนเฮาอาจจะท้อไปในมื้อนั้นแล้วฮู้แต่ว่าฝ่ายเบิ่งเป้าหมายของฝ่ายแบบชัดเจนแห้งๆเห็นภาพแห่งอนาคตว่าแบบเฮาต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเฮาต้องมีรายรับเท่านั้นเท่านี้ก็เลยเฮ็ดให้แบบปัญหาที่เฮาเจอมาในแต่ละขั้นบ่ว่าจะง่ายหรือยากอะไรเฮ็ดให้เฮาสามารถแบบฟาฟันมันไปได
3: ้เลยแสดงว่าเฮาเอาเป้าหมายเฮาเป็นหลักมันบ่
4: แม่
3: นเวลาเฮาท้อหรือว่าเฮาเจออุปสรรคปัญหาสินะมันมีคํานึงที่เขาจะว่าว่าถ้าเป้าหมายเฮาใหญ่เท่ายักษ์อุปสรรคจะเท่าหมดแบบนั้นเลยนั่นบ่ความรู้สึก
4: ความรู้สึกเป็นแนวนั้นเลย
3: แสดงว่าเป้าหมายน้องฝ่ายนี้คือสิใหญ่แฮง
4: จ
3: ัง
4: เ
3: นาะเลยอุ๊ยดีแล้วนอกจากคําว่าเป้าหมายแล้วเนาะแล้วมีอันอื่นอีกบ่ที่ว่าเวลาน้องรู้สึกท้อแนบเดี๋ยวแนบเบิ่งสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่ามันมีไฟมีแรงบันดาลใจ
4: แรงบันดาลใจในการสู้ของฝ่ายก็คือครอบครัวฮู
3: ้ครอบครัว
4: แม่นก็คือถ้าสมมุติว่ามือนี้เฮามีแต่เฮาสู้โตเฮาคนเดียวแบบเฮ็ดเพื่อเฮาคนเดียวซินะเฮาอาจจะแบบหยุดไปดนแล้วเฮาอาจจะแบบเซาสู้ไปแล้วก็คือพอแล้วแต่ว่าในมือนี้ที่แบบเฮาแนมกลับไปเฮาเห็นครอบครัวเฮาเห็นแบบว่าเฮาอยากให้ครอบครัวเฮามีชีวิตที่ดีขึ้นพ่อแม่แบบบ่ต้องเฮ็ดเวียกน
3: ะบ่เรื่องครอบครัวและเสียงสั่นเข้าใจเข้าใจอุ๊ยดีอันนี้เป็นเป้าหมายที่ว่ามันบ่มีหยังมาทดแทนได
4: ้
3: เนาะอุ๊ยถือว่าตัวนี้ฝ่ายก็น่าจะเป็นรักเลยแหละเนาะ
4: แม่นเ
3: ลยแล้วก็เป็นไอดอลให้คนในครอบครัวและนอกจากนั้นก็ยังเสื้อว่าเป็นไอดอลให้หลายๆคนที่ก็จะแนมเบิ่งน้องอ่ะนะเพราะว่าบ่จะเป็นน้องเฮ็ดคอนเทนต์ลงออนไลน์เนาะหรือว่าน้องเคลื่อนไหวธุรกิจเสื้อมีหลายคนแนมเบิ่งน้องเป็นตัวอย่าง
4: อ
3: ันนี้เอ้ยก็แนมเห็นอุ้ยแบบเห็นทุกการเติบโตนะแต่น้องแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเฮ็ดสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆอย่างซี่นะอันนี้เห็นความตั้งใจเนาะ
4: ขอบใจ
3: ดีแฮงดีแฮงแล้วมาหอดจุดนี้เนาะบัวจะผ่านพาอุปสรรคฝ่ายกับผ่านมาหลายเออก็ติดตามด้วยกันแบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุยแห้งใช้เข้ามาแบบกัดบัวปล่อยจะเห็นยังไงนะเน
4: า
3: ะ
4: เห็นยังก็คือแบบจนสุดคันบัวสุดก็คือบัวเฮ็ด
3: แน่นอนเวลาเจอปัญหาฝ่ายก็มีวิธีแก้วิธีจัดการแล้ววันนี้แน่นอนแหละยิ่งมาเริ่มเปิดธุรกิจสปาแล้วแต่ต้องเฮ็ดแบรนด์อีกมีตัวแทนอีกแม่นบ่
4: โดยมีตัวแทนนำด้วย
3: ก็อยากรู้กันว่าเฮาเวลาเฮาจัดการเวลาตัวเองนะแต่ละมื้อหั่นน่ะน้องฝ่ายจัดการมันจังได
4: ๋คือเฮาจะแบ่งเวลาเอ้าฮู้คือฝ่ายมีครอบครัวมีลูกน้อยอีกเนาะ
3: มีเบบี
4: มีลูกน้อยแล้วก็คันสมมุติว่าเฮาบ่แบ่งเวลาก็คือทุกอย่างจะพังหมดเลยจะเป็นแบบทางร่างกายเฮาพังเวียกพังทุกอย่างพังก็คือเฮาต้องจัดการเวลาให้มันมื้อนึงเฮาจะสามารถเฮ็ดได้หลายๆอย่างเลยคือตอนเช้าจักโมงเฮาจักโมงเฮาต้องเฮ็ดหยัง
3: ละเอียด
4: ปานนั้นแล้วเฮาต้องเปอีกอ่ะเพราะว่าคันบ่เปก็คือเฮาจะเสียเวลาในส่วนนั้นไปแล้วแบ่งเวลาฝ่ายกหาก็จะมาเริ่มแบบจัดการแล้วก็แบ่งเวลาในช่วงที่แบบว่าเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีเบบีอีหยังมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเฮาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบลุยแล้วเฮ็ดหยังก็บ่ค่อยมีแบบแผนเอ้าฮู
3: ้
4: แบบแม่นบ่ค่อยมีแบบแผนบ่ค่อยมีการจัดการเวลาที่ดีแล้วรู้สึกว่ามื้อนึงเฮาเฮ็ดหยังคือได้น้อยแท้สินะ
3: แม่นบ่คันเฮาบ่จัดสรรดีๆเนาะ
4: แม
3: ่นแสดงว่าผู้ใดที่ว่ากําลังเฮ็ดธุรกิจอยู่เนาะสิ่งนี้สําคัญบ่น้องว่าการจัดสรรเวลานี่นะ
4: โดยสําคัญแฮงๆเลยเอ้าฮู้เพราะว่าคันสมมุติว่าเฮาแฮงมี1 2 3 4ธุรกิจสินะคันเฮาบ่จัดสรรสิเฮาก็คือจะบ่สามารถให้มันเดินไปได้พร้อมกันเนาะ
3: อันนี้เอ่ยเห็นดี
4: หน่อย
3: สําคัญแฮงเนาะดังนั้นผู้ใดที่ว่ากําลังเฮ็ดธุรกิจอยู่อยากให้ความสําคัญกับตัวเรื่องจัดสรรเวลาหลายๆคนเวลาจะเฮ็ดธุรกิจแล้วแน่นอนมันต้องมีในการวางแผนการตลาดการเฮ็ดคอนเทนต์เนาะการโปรโมทโฆษณาหลายคนแบบบ่ได้จัดสรรมันดีๆสุดท้ายมันรวมกันหมดเลยอันนี้ก็มานั่งท้อเอาซินะแล้วแขกรับเชิญมาแต่ละคนอาจจะมักถาม จะมีช่วงเวลาที่เวลาเฮ็ดธุรกิจไปมันล้ายามบ่ทีเฮ็ดเฮาจะรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกบ่อยากเฮ็ดหยังเบียบ่อะไรเฮาอยากเฮ็ดจังซี่นะฝ่ายมีบ
4: ่มีคือกันโอ
3: ้มีแม่นบ
4: ่มีแม่น
3: เดี๋ยวจัดการจังได
4: ๋เลยคือเวลาที่ว่าเฮาเฮ็ดอีหยังหลายๆแบบพร้อมกันบัดเดียวแล้วสะสมมาเป็นเวลาด่วนเนาะมันจะมีแล้วแหละความที่แบบว่าเมื่อยบ่อยากเฮ็ดแล้ว
3: แม่นบ
4: ่บ่เอาอีหยังทั้งนั้นแล้วอย่างซี่นะ
3: มีแม่นบ
4: ่มีโอ้มีแบบตลอดเลยเพราะว่าเป็นอีหยังที่ว่าเป็นคนที่ว่าเฮ็ดเวียกหนักเฮ็ดเวียกหนักหลายๆแล้วมันจะเบิร์นเอาท์สิตลอดแล้วเวลาที่ว่าเฟเบิร์นเอาท์หรือว่าบ่รู้สึกว่าอยากเฮ็ดเวียกบ่รู้สึกอยากเฮ็ดหยังซินะก็คือจะให้เวลาตัวเองจะให้เวลาแบบหมดมืออยู่กับตัวเองเลยมื้อนั้นก็คือบ่เฮ็ดหยัง
3: อ
4: าจจะแบบว่าอยากกินหยังก็กินในมื้อนั้นอยากไปเที่ยวใส่กระเป๋าในม
3: ื้อ
4: น
3: ั้
4: นแม่นตามใจตัวเองในมื้อนึงหั่นเลยแม่นโอ้โหอันตัวนี้ลองเอาไปปรับใช้ได้
3: เด้อเน
4: าะเลยเพราะว่าหลังจากที่ว่าเฮาแบบให้เวลาเต็มที่แบบฟูลไทม์กับตัวเองในมื้อนึงแล้วมื้อตื่นเช้ามาสินะเฮาจะสามารถกลับมาลุยเวียกได้แบบบวก energy เข้าไปได้หลายกว่าเก่าอีกเลย
3: ถือว่าเฮ็ดไปเลยมันบ
4: ่
3: อันนี้เป็นไอเดียดี
4: เ
3: นาะแน่นอนแหละเฮาวิธีจัดการการเบิร์นเอาท์เฮาก็คืออยากกินยังเฮ็ดเลยเฮาบ่ต้องไปซีเรียสกับเวียกเนาะในมื้อนั้นคือตามใจตัวเองก่อน
4: เป็นแบบฟรีไทม์ของเฮามื้อนึงมื้อนี้เป็นมื้อของเฮาสิ
3: แล้วโอเคแหละแม่นอันนี้ยันดีเพราะบางครั้งเฮาเครียดกับเวียกหลายเนาะเฮาจนลืมจัดสรรเวลาอันนี้เป็นเวลาของเฮาเด้อสินะเนาะแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้จะต้องคิดตามใจตัวเองหนึ่งมือ
4: กลับมารู้สึกว่าลุยเวียกได้แบบเต็มที่พลังงานแบบชาร์จแบตเต็มเลย
3: อ๋อมันแก้ไขก็เฮาไปสากแบตตัวเองเหมือนบ่อุ๊ยอันนี้ดีเดี๋ยวจะไปลองเสียวทุกคนทางบ้านฟังอยู่โอ้อาจจะกำลังเบิร์นเอาอยู
4: ่
3: นี่กำลังแบบเครียดๆอยู
4: ่
3: ฟังปุ๊บลุกเลย
4: ไปตามใจตัวเอง
3: ตามใจตัวเองสักหนึ่งมือ
4: เนย
3: โอ้เป็นแนวนี้เนาะเวลาเขาจะเบิร์นเอาเนาะที่จริงก็เป็นที่กันนั่นแหละก็เขาก็มีจัดสรรเวลาคือจะมักออกไปทางนอกแบบว่าถ้าเบิร์นเอาแล้วรู้สึกว่าขันเขายังอยู่กับที่นะมันจะรู้สึกแห้งแห้งหนักคนเก่าก็เลยว่าแต่งตัวดูกันมาแต่งตัว
4: เ
3: ออแต่งตัวก็ไปหาออกไว้ข้างนอกอาจจะไปนั่งกินกาแฟอีกมองใดมองหนึ่งหรือไปสวนที่มันมีสวนมียังให้เฮาเบิกจังซี่นะคาเฟ่ก็ได้เอาไปย่างปักสั้นก็ได้หรือไปซื้อหอมก็ได้คิดว่ามันก็สวยแหละมันก็น่าจะแม่นว่าเฮ็ดตามใจตัวเองเนาะ
4: ไปแบบผ่อนคลายอย่างซี
3: ่อุ๊ยเฮาเฮ็ดมาแล้วเฮาบ่ฮู้โตด
4: า
3: เนาะเนาะผู้ชมทางบ้านเฮาคือกันถ้าว่าฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเมื่อยๆแล้วมื้อนี้กับการเฮ็ดเวียกรอบักเนาะลองไปเฮ็ดตามใจตัวเองเบิ่งมันน่าจะช่วยได้แล้วมาฮอดตอนนี้แน่นอนแหละน้องฝ่ายก็ได้แนะนําเนาะว่าเฮ็ดธุรกิจยังแดแล้วก็ได้แนะนําอีกว่าวิธีจัดการเวลาแล้วยังมาบอกวิธีว่าเวลาเบิร์นเอาท์เจอแนวใดเอ้ยอยากคุยอย่างนึงน้องฝ่าย
4: ได้
3: อันนี้อยากคุยพิเศษ
4: ได้
3: ๆเวลาเฮ็ดธุรกิจแน่นอนน้องฝ่ายเฮาตั้งเป้าหมายประมาณใดเวลาน้องตั้งโหรู้สึกว่าเวลาน้องเฮ็ดไปแล้วประสบความสําเร็จหั่นน่ะเชื่อว่าทุกคนทั้งบ้านก็อยากรู้ว่าเฮาต้องตั้งเป้าหมายก่อนบ่จึงไปลงมือเฮ็ดเพราะว่ามีหลายคนเนาะถ้าเข้ามาปรึกษาว่าอยากเฮ็ดธุรกิจแต่ก็ลืมไปเลยสุดท้ายแบบมันกระจายนะก็เลยอยากมาถามน้องฝ่ายที่ว่าเฮ็ดธุรกิจผ่านมาแล้วแล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วนะต้องตั้งเป้าหมายจังได๋กับธุรกิจ
4: หน่อยคือแต่ละธุรกิจเนาะแม่นก่อนที่ว่าจะลงมือเฮ็ดแม่นฝ่ายจะแบบตั้งเป้าหมายไว้เลยเฮาจะแนมเห็นภาพของธุรกิจในมือที่ว่ามันประสบผลสําเร็จก่อนที่เฮาจะลงมือเฮ็ดเลยโอ้โหก็คือสมมุติว่าธุรกิจสปาที่ว่าหากะเฮ็ดใหม่สิเนาะฝ่ายจะขึ้นเป็นบิสซิเนสโมเดลขึ้นมาเลยว่าแบบกลุ่มลูกค้าเฮาแม่นไผราคาของเฮาจะประมาณใดเฮาจะแบบตั้งไว้ระดับพรีเมียมบ่หรือว่าระดับกลางๆหรือว่าราคาแบบประมาณใดสินะเฮาจะวางเป็น1 2 3 4เป็นแพทเทิร์นไว
3: ้ว้าว
4: มันจะเห็นให้ภาพของการเฮ็ดธุรกิจของเฮามันชัดเจนขึ้นเออฮู้บ่ว่าจะเฮ็ดธุรกิจใดเฮาก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้คือกันในตัวนี้เฮาจะฮู้ว่าลูกค้าเฮาผู้นี้เด้อกลุ่มลูกค้าประมาณนี้แล้วก็ราคาของเฮาจะอยู่ในประมาณนี้
3: แล้วก็คือเฮ็ดแผนธุรกิจเนาะ
4: แม่นเป็นแผนธุรกิจแล้วก็มันจะเห็นให้เฮาจะบ่ออกนอกลายของแผนที่เฮาวางไว้เลยฮู้เวลาที่เฮาวางไว้ก่อนที่เฮาจะลงมือเฮ็ดนะฮู้มันจะเห็นให้เฮาแบบว่าถ้าสมมุติว่ามื้อใดเฮารู้สึกว่าเริ่มออกนอกลายละอุ้ยเริ่มบ่แมนละเฮาเริ่มเฮ็ดแบบเกินๆไปเฮาก็จะเป็นมีเส้นนึงที่ว่าสามารถดึงเฮากลับมา อยู่ในเส้นที่ว่ามันจะเฮ็ดให้เฮาก้าวไปสู่จุดที่ว่าเฮาวางเป้าหมายหั่นไว้ได้
3: อุ้ยดีแล้วแผนธุรกิจน้องฝ่ายได้มาปรับทุกปีหรือทุกเดือน
4: แทบจะทุกๆ3เดือนหรือ6เดือน
3: เดือนมันบ
4: ่จะมีการแบบ ร่วมกันประสมกันในทีมตลอดเพราะว่าคือทุกมื้อนี้คืออันฮู้เนาะว่าอัลกอริทึมเปลี่ยนตลอด
3: เปลี่ยน
4: ทุกอย่าง
3: ทุกมื้อเลยเปลี่ยน
4: แล้วเฮาก็คือถ้าสมมุติว่าเฮาวางแผนไว้ปีนึงแล้วปีนึงเฮาจึงมาเบิ่งผลลัพธ์สินะมันอาจจะซ่าเกินไปแล้วแม่นเฮาต้องได้แบบติดตามเทรนด์ติดตามอีหยังสิล่ะค่ะมีการรวมมีการประสมกันถ้าสมมุติว่ามีอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วล่ะเฮายังแบบ

0: บริษัทแต่ละธุรกิจสินะเขาก็เลย
1: เอามาวิเคราะห์เลย
0: แม่นมาวิเคราะห์เลยแล้วเขาก็เลยฮู้ว่าโอ้ปัญหาของแต่ละธุรกิจเป็นอย่างนี้คันสมมติว่าเขาบ่มีการวางแผนหรือว่าบ่มีแผนการที่ดีมันก็จะเฮ็ดให้บ่ไปฮอดเป้าตัวนั้นได้สิ
1: โอ้แปลกใจที่เป็นยังแบนแบบแบนฝ่ายนี่นะคือแบบแต่ละตัวออกมานี่ลูกค้าติดเนาะเดี๋ยวอย่าคู่ตอนนี้นะขายไปประมาณจักสินละ
0: โอ้เอา
1: ตัวเอารวมๆแต่เปิดมาเลย
0: รวมทั้ง5สินค้าเลยว่ะน่าจะฮอตล้าน
1: ชิ้น
0: โดย
1: โอ้โห
0: เพราะว่าก็เปิดมาหลายปีเติบ
1: นะน้องเอ้ยเห็นมาโดนแฮง
0: น้อย
1: โอ้ถ้าล้านชิ้นนี้คันมือนี้สิบอกว่าอายุน้อยหอยล้านคือชั่วแม่นเออคือชั่วแม่นแล้วเนาะ
0: ยังแม่นอยู
1: ่อุ้ยเก่งแฮงนี่แหละเนาะมาจากการวางแผนเนาะมาจากการวางแผนแล้วกับการลงมือเฮ็ดเพราะว่าเห็นน้องฝ่ายเฮ็ดเบียแบบนักแฮง
0: แม่เลยฮู้คือถ้าเฮามีแต่วางแผนแต่เฮาบ่ลงมือเฮ็ดสินะมันก็จะบ่เฮ็ดให้เฮาแบบไปฮอดเป้าหมายหรือว่าบ่ไปฮอดจุดที่ว่าเฮาตั้งไว้ได
1: ้
0: ลงเหือลงแฮง
1: สุดๆเห็นลุยมาหลังๆนี่มาเห็นคอนเทนต์ติดๆละ
0: ช่วงนึงเนาะแบบเริ่มดรอปๆไปเริ่มแบบไปจัดการตัวเอง
1: ตอนนั้นมีน้องนี่มีน้องหลังๆนี่เห็นคอนเทนต์ทนาย
0: เขาต้องตามกระแส
1: นี่เห็นบอกอันนี้คือแบบอย่างการเห็นคอนเทนต์ดีๆอียังที่มาเป็นเทรนเฮาสามารถมาต่อยอดกับธุรกิจเฮาได
0: ้
1: อันนี้คือถือหวังเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าเฮ็ดคอนเทนต์แนวนําเทรนได้ดีนะก็ยกให้นึงนั่นมีน้องนํา
0: ขอบใจหลาย
1: ๆด้วยอุ๊ยเซลว่าหลายๆคนอาจจะคู่แล้วแหละว่าแล้วเทคนิคเด้ไม่ต้องน้องฝ่ายปั่นแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาฮะนะน้องอาจจะมีเทคนิคการสร้างตัวตนแล้วก็เทคนิคการสร้างแบรนด์เนาะเดี๋ยวอุบไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาต่อในช่วงที่2ของรายการเฮาตอนนี้เขาจะไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการ

0: เจ้ากลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของเฮากับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz และตอนนี้เฮาก็ยังอยู่กับน้องฝ่ายคนเก่าคนเดิมของเฮานั่นเอง
1: เอ้ย
0: ส่วนทับอีน้องฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนไปแล้วเนาะว่าวิธีการบริหารจัดการธุรกิจนี่เฮ็ดแนวใดเวลาเบิร์นเอาท์แนวใดซึ่งหลายๆคนก็ฮู้แล้วว่าน้องฝ่ายขายสินค้ามานี่เป็นล้านกว่าชิ้นละเนาะแล้วดังนั้นก็อยากฮู้แล้วเนาะว่าเฮาขายสินค้ามาเป็นล้านชิ้นนะเฮามีเทคนิคแนวใดในการว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์หรือว่าการสร้างคอนเทนต์การสร้างตัวตนเดี๋ยวให้น้องฝ่ายแชร์เลย
1: โดยเริ่มจากการสร้างตัวตนก่อนสนะ
0: เนาะได้เลย
1: เลยคือการสร้างตัวตนนี้แม่นหลายๆคนเวลาเริ่มสร้างตัวตนเนาะเขาจะคิดหลายคิดแบบว่าอุ๊ยเฮาจะเฮ็ดแบบใดดีเฮาจะไปเบิ่งคอนเทนต์อีหยังจังใดเริ่มจากจุดใดดีอีหยังสินะ
0: เออหลายเป็นเท่านั้น
1: แม่นคือสําหรับฝ่ายนะฝ่ายอยากให้น้องๆที่ว่ากําลังอยากออกมาสร้างตัวตนในตอนนี้นะเอาความเป็นตัวเองออกมาเนาะเอาความเป็นตัวเองออกมาในโซเชียลนะให้มันได้หลายที่สุดเด้อฮู้เพราะว่าความเป็นตัวเฮาเองเนี่ยคือเฮามีคนเดียวในโลกเฮามีความเป็นเอกลักษณ์มียูนิคของเฮาอยู่แล้วเฮาต้องเอาตัวเองที่แนวไหนก็ได้ให้แบบสื่อออกมาในโซเชียลกับตัวจริงเฮาคือกัน
0: แ
1: ม่นให้มันเป็นอันเดียวกัน
0: กูว่าจุงจริงก็ว่าแบบนี
1: ้แม่น
0: ว
1: ่
0: าหันว่าแบบนี้เป๊ะเลย
1: อ๋อ
0: แม่นอุ๊ยแสดงว่าอันนี้ทุกคนต้องยึดไว้เลยความเป็นตัวเองความเรียลเนาะ
1: แม่นเออเพราะว่าคันสมมุติว่าเฮาเฮ็ดอีหยังที่มันบ่แม่นตัวเฮานะเออฮู้เวลาที่เฮาเฮ็ดไปละหลายๆแล้วเฮาจะเมื่อยจะรู้สึกว่ามันบ่แม่นตัวเฮาคันสมมุติว่าเฮาเอาความเป็นตัวเองออกมาในหน้ากล้องให้ทุกคนรู้ว่าเฮาเป็นแนวนี้แล้วเฮาจะแบบเวลาเฮ็ดหยังก็คือเป็นธรรมชาติ
0: มันสบายเนาะ
1: แม่นมันจะเป็นสบายแต่คือตัวเฮาที่เป็นเฮาอยู่สินะเออฮู
0: ้อุ๊ยดี
1: หน่อย
0: อุ๊ยเป็นตัวเองเนาะข้อที่1
1: เลยข้อที่1มันก็คือเอาความเป็นตัวเองออกมาเลยหน่อย
0: ละ
1: 2แม่น2ก็คือการนําเทรนด์แม่นำเทรนในปัจจุบันนี้มีอย่างแน่ที่กำลังมาแห้งคือเอาหัวคอนเทนต์ทนายแม่
0: ที่ฝ่ายเฮ็ด
1: เวลาที่เขาเฮ็ดคอนเทนต์ที่กำลังเป็นกระแสหรือว่ากำลังมาแห้งกำลังแมสในตอนนั้นเนาะเอาหัวมันจะเห็นให้อัลกอริทึมนำส่งคลิปเฮาได้ไวแม่น
0: รู้สึกว่าแม่นอันนี้แม่นที่สุดเลย
1: คือสมมติว่าเฮาเฮ็ดอีหยังที่มันส่วนกระแสมันอาจจะมีติดแน่บ่ติดแน่โอ้โหแต่คันสมมุติเฮาไปตามกระแสสินะก็คือต้องใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปนําเวลาที่แบบเห็นกระแสปุ๊บล่ะโอ้ผู้นี้เราเฮ็ดตามกระแสอยู่แต่เราเป็นตัวเราในแบบนี
0: ้เด้อเอาประยุกต์เนาะ
1: แม่นโอ้โหนั่นแหละ2เทคนิคนี้ถ้าสมมุติว่าเฮาเฮ็ดได้ก็คือ หลายๆคนในโซเชียลก็จะชื่อเฮาเลยแหละเ
0: อ้ยอันนี้เห็นดีนําแล้วตัวกระแสนี่นะหลายๆคนอาจจะยังบ่ทันเข้าใจเนาะกระแสมันก็มีกระแสที่เป็นฝั่งของลบกับฝั่งของบวกแล้วน้องฝ่ายมีคําแนะนําหยังเวลาคนจะเฮ็ดคอนเทนต์กระแสนี่คือต้องระวังตัวนี้เด้อหยังซี่นะมีบ่คําแนะนําม
1: ีเลยเอ้อฮู้คือเวลาที่ว่าเฮาเฮ็ดคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับกระแสสินะอันใดที่มันเป็นกระแสลบลาเฮาอยากสําหรับฝ่ายนะฝ่ายบ่อยากให้แนะนําไปลิ้นกระแสที่มันเป็นในด้านลบเลยเพราะว่าอย่างบ่อย่างนะมันจะมีผลเสียส่งมาให้เฮาอยู่แล้วมันอาจจะดังอาจจะคนฮู้จักภายในค่ําคืนถ้าว่าเฮาลิ้นกระแสไปในด้านลบแต่ว่าเฮามาเบิ่งภาพรวมของแบรนด์เฮา personal branding ของเฮาว่าเฮาต้องการแบบนั้นแท้บ่เออฮู้เฮายังให้แบบทุกคนจื้อเฮาในด้านที่เป็นลบแท้บ่เนยนั่นแหละ
0: ตัวนี้เฮาก็ต้องมาเบิ่งเนาะว่าเอาง่ายๆซะแต่ละแบรนด์จะมีจุดยืนของตัวเองเฮาเบิ่งว่าจุดที่เฮาตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะเราสื่อสารแบบมันออกนอกแล้วเนาะเนาะเออโอเคอันนี้ดีเห็นดีเนาะเราต้องได้เบิ่งนําเน
1: า
0: ะ
1: แม่นสําหรับฝ่ายหันอยากแนะนําให้กระแสทางด้านบวกด้านแบบการสร้างสรรค์ด้านแบบตลกเฮฮาอีหยังซี่จะโอเคกว่า
0: เอาไงซะเฮาเห็นกระแสมาแล้วเฮาเอาความคิดสร้างสรรค์เฮาเข้าไปประกอบเนาะความครีเอทีฟของเฮาคือมันมีส่วนนึงนางสัปเหร่อที่ว่ามาแห้งนะเจ้าของหั่นเค้กก็เฮ็ดเค้กกาลงซบกาพีใบเขาอันนี้เคลื่อนมาความเกียรติเนาะความคิดสร้างสรรค์
1: ความคิดสร้างสรรค์ดี
0: แล้วเขาโฆษณาธุรกิจของเขาเจ้าเข้าไปอันนี้เป็นบทที่ว่าลิ้นกับกระแส
1: โดยแมนตัวนี้มันลิ้นกับกระแสที่เป็นด้านบวกเลยล่ะจะส่งแต่ผลดีมาให้แบบห้างค้าเฮาส่งแต่ผลดีมาให้แบรนด์เฮาเลยเลย
0: แล้วลิ้นกับกระแสน้องฝ่ายคิดว่าต้องไหวบ่หรือว่าแบบว่าเขาแล้วแล้วอันอาทิตย์2อาทิตย์เขาไปเด่น
1: แม่ลูกอันนี้ก็คือต้องไหว
0: ต้องไหวเน
1: า
0: ะ
1: ต้องแบบไหวตามกระแสแบบติด ทุกเหตุการณ์บ่อีหยังซี่ต้องได้ไวอีหลีคันสมมุติว่าเฮาบ่ไวนี่กระแสมันซะมาไวแล้วก็ไปไว
0: เนาะมันจะอยู่ได้แบบแป๊บเดียวเน
1: า
0: ะ
1: แม่นคือบางเทื่อมื้อนี้กําลังอู้ฮีฮาติดกระแสในเรื่องนี้แต่ตื่นเช้ามาเป็นเรื่องใหม่แล้วแม่นเฮาต้องแบบนําให้ทัน
0: ต้องนําเลยเราน้องฝ่ายมีแบบเป็นทีมงานที่ว่านําเรื่องเทรนด์โดยเฉพาะบ่หรือว่าเฮาเองเลยเป็นคนนําเลย
1: คือทีมงานนั่นอยู่ออฟฟิศไฟเนาะก็จะเป็นมีแต่วัยรุ่นเออฮู้มีแต่วัยรุ่นที่เขาเจ้าแบบติดเทรนติดกระแส
0: เขาเบิ่งอยู่แล้วเขาอยู่จออยู่แล้ว
1: แม่นเขาแบบเบิ่งอยู่แล้วเขาติดตามอยู่แล้วแล้วบวกกับเฮาเองก็ต้องแบบติดตามนําคือกันคันสมมุติว่าทีมงานเฮามาเสนอแต่ว่าเฮาบ่ได้ติดตามทีนเฮาเข้าบ่ถึงเทรนนั้นเฮาก็จะสามารถเฮ็ดออกมาได้บ่ดีพอเออฮู้ต้องได้แบบติดตาม
0: ตัวนี้สําคัญแสดงว่าสําคัญแฮงเพราะว่าน้องฝ่ายบอกว่าสองขอในการสั่งตัวตนหานะเนาะคือหลักๆเลยแน่นอนเขาต้องเป็นตัวของตัวเอง
1: ได้
0: เป็นตัวของตัวเองยังบ่พอเขาต้องนำเทรนในทางนำ
1: เทรนนำ
0: แสดงว่าสำคัญแฮง
1: สำคัญแฮง
0: เฮ็ดสูนเนี่ยคือได้ผลเลยเออเห็นเลยเห็นคอนเทนต์เออบางทีอ๋ออยู่ไปอยู่ไฟก็มาแบบผมยองยองเนี่ยโอ้โหเป็นเทรน
1: กำลังมาครับอีกข้อนึงก็สำคัญคือการเออคือการสร้างประโยชน์ให้กับคนเบิ่งหรือว่ากับสังคมเออฮู้จะเห็นนั่นคอนเทนต์ที่แบบกินใจเฮาแห้งๆแบบคือเวลาที่ว่าเฮาไปซอยเรือหรือว่าแบ่งปันน้ําใจเล็กๆน้อยๆโดยตัวนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบอยู่มาจากปีกับข่าวบ่ตาย
0: เนาะก็เห็นหลักๆนี่เลยแม่นตัวนี้เป็นการแบบว่าแบ่งปันส่งต่อนําเนาะเวลาเฮาเฮ็ดธุรกิจเฮามีรายรับละเฮาก็ส่งต่อให้สังคม
1: เป็นคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับสังคมเลย
0: แบบว่าเป็นตาเฮ็ดแนะนําให้หลายๆคนเนาะถ้าว่าอยากจะเฮ็ดนั้นน่ะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช้อยไปเลือกได
1: ้เลย
0: อุ๊ยดีเสียดายแต่เวลาเฮานี่มันน้อยถ้าต่อไปได้อีกคือสิดีเดี๋ยวต้องเทปหน้า
1: โอเค
0: เดี๋ยวตอนท้ายเนาะตอนท้ายเวลานี้ก็อยากให้น้องฝ่ายฝากขอคิดให้กับผู้ที่ว่ากําลังเริ่มเฮ็ดธุรกิจใหม่ๆเอาง่ายๆซะหลายๆคนต้องการกําลังใจแล้วก็ต้องการลักคิดที่ว่าจากผู้ที่ว่าเฮ็ดสําเร็จแล้วเฮานาน้องฝ่ายมียังอยากจะฝากตอนท้ายบ่
1: โดยสําหรับน้องๆเนาะที่กําลังฟังอยู่หรือว่าแม่นภัยที่ว่ากําลังอยากเริ่มต้นหรือว่าเริ่มเฮ็ดธุรกิจหรือว่าบ่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คือกันเออฮู้ฝ่ายอยากแนะนําเพิ่มเติมน้อยนึงว่าคือบ่อยากให้เอาจุดเริ่มต้นของเฮาไปเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดของคนที่เขาจะประสบผลสําเร็จแล้วเออฮู้
0: อันนี้เห็นดี
1: แม่นเพราะว่าคือเฮาเป็นคนที่ว่าเฮาหากันเริ่มคันสมมุติว่าเฮาไปเปรียบเทียบกับคนที่สําเร็จแล้วเฮาจะรู้สึกน้อยในตัวเองว่าเป็นหยังเฮาคือเฮ็ดบ่ได้คือเขาเป็นหยังเฮาคือยังประสบผลสําเร็จบ่ได้ซ้ําเขาเจ้าอย่างประมาณนี้นะเออฮู
0: ้เนาะตัวนี้สําคัญเน
1: าะเพราะว่าเวลาที่ว่าเฮาเห็นคนที่ประสบผลสําเร็จเนาะเฮาจะเห็นในด้านเดียวของเขาเจ้าเออฮู้ในด้านที่เขาเจ้าแบบสวยหรูประสบผลสําเร็จแต่ว่าบ่มีไผเห็นในด้านที่เขาเจ้าล้มเหลวบ่มีไผเห็นในด้านที่ว่าเขาเจ้าก้มหน้าก้มตาเฮ็ดเวียกมืดมือมืดคืนบ่พักแม่นบ่มีไผเห็นในมือที่เขาเจ้าท้อเขาเจ้าร้องไห้หรือว่าในมือที่เขาเจ้ากำลังแบบบ่มีไผเสื้อในตัวเขาเจ้าแม่นลานั่นแหละจึงอยากให้น้องๆแบบที่ว่ากำลังเริ่มสร้างให้เริ่มจากความหมักหักโฟกัสกับเป้าหมายที่ว่าเราอยากเฮ็ดให้มันสำเร็จในจุดนั้นและการย่างไปตามทางที่ว่าเราปูไว้ในเส้นทางของเราและในมื้อที่เฮาสําเร็จนะเฮาจะกลับมาเบิ่งคืนแล้วโคตรภูมิใจในตัวเองเลยเออฮู้ว่าแบบเฮาย่างมาในเส้นทางของเฮาแล้วเฮาสามารถประสบผลสําเร็จได้ด้วยตัวเฮาสินะเออฮ
0: ู้สุดๆอันนี้เฮาบอกจากความรู้สึกเลย
1: แม่น
0: สัมผัสได้สัมผัสได้ตอนน้องเว้าแววตาจะรู้สึกว่าแบบปลุกมันแฮงดังนั้นคือเฮาโฟกัสเป้าหมายเฮาเฮาอย่าไปเบิ่งว่าเบิ่งตั้งแต่ภาพความสําเร็จของคนอื่นเนาะให้เฮาโฟกัสอยู่ที่เฮาคนอื่นเฮาเป็นแบบใดเนาะเฮาบ่เป็นแบบเป็นแห่งบันดาลใจได้ที่อยากจะเดินตาม
1: เฮาสามารถแบบถอดแบบหรือว่าถอดความล้มเหลวของข้าเจ้าเพื่อมาเป็นบทเรียนมาเรียนรู้ได้สินะเออฮู
0: ้ว้าวเว้ยดีเลยแล้วแน่นอนแหละทางบ้านเพิ่นก็อยากรู้ว่าชุดท้ายนี่นะถ้าว่าอยากไปสนับสนุนแบรนด์ของฝ่ายนี่นะต้องไปติดต่อทางฝั่งใดเดหรือว่ามีช่องทางใดบ่ที่ว่าน้องฝ่ายอยากจะแนะนำโดยน้องฝ่ายฝากเลย
1: โดยคือทาง Facebook Fanpage เนาะก็คือเป็นบริษัทฝ่ายสากลหรือว่าจะเป็นทาง TikTok เนาะก็จะเป็น Five Official โดยหรือว่าอีก2ทางนึงกับฝากฮานพรคลายทรีทเมนต์แอนด์สปาในเด้อเป็นธุรกิจใหม
0: ่อยู่บ้านสว่าง
1: แม่น กับธุรกิจร้านขายเครื่องสำอางเนาะเป็นไผที่ว่าอยากได้เครื่องสำอางแบบครบวงจรว่าจะเป็นแบรนด์ลาวแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศก็สามารถไปอุดหนุนได้อยู่ที่ร้านฝ่ายขายดีเลย
0: นี่อุ้ยเก่งแห้งเฮ็ดหลายอย่างแห้งเสียดายตั้งแต่เวลาเฮาหมอโจแต่ว่าเป็นยังเนาะโอกาสหน้า
1: โอกาสหน้าม
0: ีแนวใหม่ๆมาแชร์กันอีกเดี๋ยวสิเสิร์ชมาอีก
1: โอเค
0: เนาะ
1: ยินดี
0: อุ้ยสุดท้ายขอบใจน้องฝ่ายหลายๆเด้อ
1: ขอบใจคือกัน
0: มาร่วมแลกเปลี่ยนมื้อนี้ดีใจหลาย
1: รู้สึกเป็นเกียรติแฮงที่แบบฮู้เชิญมาแบบแชร์ประสบการณ์แบ่งปันอย่าง
0: นี้มาใหม่เนาะ
1: เด้อ
0: เด้อฮะสุดท้ายนี่เฮาก็อยากฝากรายการเฮาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรฮักแฟนรายการทุกทุกท่านเนาะมาติดตามกันได้ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 4:00 น 4:30 นที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาว FM 103.7 MHz มื้อนี้ดำเนินรายการโดยบุญฮูอรุณวงศ์ขอกล่าวคำว่าสบายดี

โอ้ยสาวเอ้ยลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยหาวสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
2: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลซึ่งรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นนอกจากนั้นท่านยังฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าไม่แล้วซึ่งรายการห้องเฮียนคงจื้อวสลเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายและก็ยังช่วยให้ท่านผู้ฟังหนึบคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้านี่และการเฮียนคำศัพท์ในการที่ต่อสื่อสารเพื่อนำใช้ขอในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวัน มีทั้งหมดทำกันอยู่6หัวโนลี
2: เจ้า
1: คือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
2: แม่นแล้วท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังและการเฮียนฮู้ไปพร้อมกับพวกเขา2คนได้นอกจากบทเฮียนภาษาจีนที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้ไปน้ำกันแล้วทางรายการยังจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำอีกกระต่าย
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเป็นบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
2: เจ้า

我的视线里没有了你的轨迹，要试着忘了过去，只是记忆太过锋利，爱过的痕迹终究还是抹不去。

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งทางรายการได้สลับซับเปลี่ยนเสียงเพียงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้กระต่าย
1: เจ้า
0: ก็แม่นระยะที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้ภาษาจีนน้ำกันแล้วได้บัดนี้น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: สองคนพวกเขาก็สิได้เฮียนกับท่านผู้ฟังอีก
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนในบทที่2เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำซับพยางค์เดียวและ2พยางค์โนลี
0: แม่นแล้วเพราะว่าการที่ว่าออกเสียงหรือว่าการฟังนี่นะสำคัญในกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้
0: าเฮาเฮียนออกเสียงเฮาฝึกเว้าไปพร้อมอย่างซี่ฮะนะ
1: เจ้า
0: เฮาฝึกฟังไปพร้อมมันก็เฮ็ดให้เฮาเข้าใจกันไปหลายเติบ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทธรรมิตนี่พวกเขาจะเว้าเกี่ยวกับหมวดคำซับพยางค์เดียวหรือว่าการออกเสียงพยางค์เดียวเนาะ
0: เจ้า
1: ตามในบทเฮียนของพวกเขาจะอ่านและกระแปรสู่ท่านฟังหลังจากนั้นจึงให้อาจารย์จีนต้นสบับพุ่นออกเสียงให้ท่านฟังตื่มอิบเนาะ
0: แม่นแล้วตอนนี้นี่เห็นเพิ่นเฮ็ดภาพเนาะท่านผู้ฟังโนรีก็สิเป็นคนถามกระต่ายเอาซะ
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะอยู่ในนี่เพิ่นมีหลายๆรูปภาพแล้วก็มีภาษาจีนให้เฮาเฮียนพร้อมอยู่ในนี่เลข3นี่ภาษาจีนเฮาสิอ่านจังได๋กระต่าย
1: ออกสำหรับเลข3
0: เจ้า
1: ออกเสียงว่าซาน
0: ซาน
1: แม่นแล้วเจ้า
0: โอ้ซาน
1: แม่นก็คือเฮือนซานบ้านซองสินะ
0: เออซานเป็นภาษาลาวเนาะซาน
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าและต่อมาได้นี่เป็นอ่านจังไดนี่ตัวนี้แปลว่าอย่าง
1: เจ้าแปลว่าผู้เนาะผู้นี่ก็ออกเสียงว่าซานคือกันออกเสียงคล้ายๆคือกันแต่ว่าคนละความหมาย
0: โอ้ซานแม่นเลข3
1: เจ้า
0: และอีกซานนึงแม่นผู
1: ้ถูกต้องเจ้าขึ้นกับพ่อไปนำไส้ว่าในบริบทตัวนั้นเป็นหยัง
0: อืม
1: เจ้า
0: เจ้าอ่ะต่อเลยกระต่าย
1: เจ้าต่อมาเมนจงจงนี่แปลว่ามง
0: จงมงตัวนี้เมนมง
1: มงหอยฝาม
0: งหอยฝามงแขวนฝาเนาะ
1: ถูกต้องหลังจากนั้นก็มีหยางหยางแปลว่าตัวแกะหลิงแปลว่าเลขศูนย์ใช่แปลว่าอาหารโสแปลว่ามือ
0: โอ้เจ้า
1: ชงแปลว่าหมี
0: หมี
1: เจ้า
0: ตัวหมีฮะเนาะ
1: แม่แล้วนอกจากนั้นก็มีหยุนแปลว่าเมฆหรือว่าขี้เฟื
0: ่อ
1: ซิงแปลว่าดาวหยวนแปลว่าสกุลเงินหยวนของจีนฮะ
0: โอ้คือกีบเขานี่เมนบอกเอื้อนว่าสิงใช่เน
1: า
0: ะถ้าเขาบอกว่าสกุลเงินกีสกุลเงินเป็นเงินกีบนี่ก็ต้องเมน
1: ต้องตั้งหากอันนี้เมนหยวนเมนของจีนเขาก็เมนจีผู
0: ่
1: แปลว่ากี
0: บ
1: นะเจ้าแม่แล้วเจ้าน อกจากนั้นก็มีเหรินแปลว่าคนชวนแปลว่าเหื้อชวงแปลว่าเตียงนอนไอ้มีชื่อแปลว่ากิน
0: เจ้า
1: เร่อแปลว่าฮ้อน
0: อืมเอาท่านผู้ฟังกะดีแมนคำซับตัวอย่างที่ว่าพวกเขายกขึ้นมาให้ทุกท่านได้เฮียนไปน้ำกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นการออกเสียงของกระต่าย
1: เจ้า
0: ตอนนี้เขาจะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปฟังเสียงของครูภาษาจีนก่อนกระต่ายหลังจากนั้นแล้วจึงกลับมาหาพวกเขาสองคน
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中羊铃菜手熊云星圆人船床吃热
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลกเป็นอะไรแดสำหรับการออกเสียงของครูภาษาจีนเนาะกะซีเข้าใจกันหลายเติบแล้วก็สิได้เฮียนฮู้กันไปน้ำกระต่ายกับโนรีก็ได้ฝึกเว้าน้ำกันเมื่อกี้นี่เน
1: า
0: ะกระต่ายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแน่นอนว่าหลายคำศัพท์ที่กระต่ายออกเสียงบ่ได้ถูกต้องมึดหั่นน่ะเนาะม
0: ี
1: แต่คล้ายๆคือ
0: เออเจ้าเฮียนเด้เฮาเฮ
1: ียนแม่นๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านผู้ฟังอันนั้นแม่นคำศัพท์ที่ออกเสียงพยางค์เดียว
0: เจ้า
1: บัดนี้เฮามาเบิ่งและมาฟังการออกเสียงคำซับ2พยางค์ที่อยู่ในบทสอนของพวกเขาเนาะก็มีประกอบด้วยปิงเซียง
0: ปิงเซียงแปลว่าตู้เย็นแม่นบ่
1: ถูกต้องเจ้า
0: เพราะว่าเห็นภาพเด็กกระต่าย
1: แม่นแล้วเนาะจีตั้นแปลว่าไข่ไก
0: ่จีตั้น
1: แม่นจีแปลว่าตัวไก่ตั้นแปลว่าไข
0: ่อ๋อจีตั้นแปลว่าไข่ไก
1: ่ถูกต้องซื่อจีคนขับรถเนาะ
0: ซื่อจี
1: แม่นเจ้าจูฉิวแปลว่าบันเตะ
0: จูฉิวตัวหน่วยมักบานทั้งตัว
1: แม่แล้วเจ้ามักบานนี่เจ้าจีสั่ง แปลว่าสนามบิน
0: จี้ฉาง
1: เจ้าผาซาน
0: ผาซาน
1: แปลว่าปีนภู
0: ปีนภู
1: โซเปียว
0: โซเปียว
1: แปลว่าม้งใส่แขน
0: ม้งใส่แขน
1: และอีกตัวนึงแม่นฉงเมา
0: ฉงเมา
1: เจ้ามีแพนด้าม
0: ีแพนด้าโอ้เจ้าฉงเมาโอ้เนาะก็ถือว่าได้หลายคำศัพท์เติบได้สำหรับอันน่ะศัพท์สองพยางค์นี่กระต่าย
1: แม่แล้วเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อความมั่นใจกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปฟังเสียงของครูอาจารย์ที่เป็นคนจีนแท้ๆตื่นอีกทีหนึ่ง
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
1: เป็นแล้วได้ท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แมนการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์เน
0: า
1: ะเพื่อความจะแจ้งและเข้าใจลึกซึ้งเส้นเดียวกับพวกเขาก็อยากฟังตึมอีกจะให้ทานไปฟังคำศัพท์พยางค์เดียวและสองพยางค์พร้อมกันเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳陵菜手熊云星圆人船床吃热
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
0: เอาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านการฟังคำศัพท์พยางค์เดียวและก็สองพยางค์ในภาษาจีนทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกเอาแบบนี้มาเฮียนฮู้กับท่านผู้ฟังนอกกระต่ายเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ว่าเฮียนมาหลายเติบแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเราสองคน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่ซอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนข่มจื้อวสลซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่พวกเราจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือจะเป็นฮีตของประเพณีอาหารการกินวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตของประเทศลาวประเทศจีนแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเราจะยกอยู่ประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อน
1: เจ้าแม่แล้วก็ประกอบด้วยวัดองค์ตื้อมหาวิหารและวัดอินแปงวรวิหาร
0: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อนี่เป็นยังไงกระต่าย
1: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี่เคยมีชื่อว่าวัดสีภูมิหรือว่าไสยภูมิถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าไสเสถาธิราชในปีค.ศ. 1566ตั้งอยู่เขตบ้านวัดจันทร์เมืองจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงวิจันทร์และก็มีความหมายความสำคัญทางบูฮาสถานก็คือทางประวัติศาสตร์นำ
0: แม่แล้วแล้ววัดองค์ตื้อก็มีพระอุโบสถใหญ่อยู่หนึ่งหลังกว้างนี่แม่น 16.34 เมตรยาว40เมตรและสูงประมาณ25เมตรซึ่งมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นประธานมีหน้าตักกว้าง 3.4 เมตรและสูง 5.8 เมตร
1: แม่นแล้วเจ้าวัดองค์ตื้อนี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางรัฐการเช่นว่าพิธีดื่มน้ำสัตยาบันหรือว่าดื่มน้ำสาบานของบรรดากษัตริย์ก็คือผู้นำประเทศในสมัยก่อนปลดปล่อยพุ่น
0: และแต่ก่อนนี้วัดองค์ตื้อก็มีอาณาเขตติดกับวัดอินแปงมีไซและวัดหายโศกแต่ย้อนการพัฒนาตัวเมืองและการตัดถนนหนทางจึงเฮ็ดให้ทั้ง4วัดนี่ถูกแยกออกจากกันดังที่เฮาเห็นในปัจจุบันนี้กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าในเมื่อถูกตัดแยกออกไปซะแล้วพวกเขาก็จะมาเบิ่งวัดอินแปงวรวิหารต่อเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันเนา
0: ะ
1: ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลของนครหลวงวิจันทร์ทางทิศเหนือของวัดองค์ตื้อนะติดกันนะเนาะเจ้า
0: แม่นแล้วเจ้าและยังมีการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าในระยะการก่อสร้างวัดอินแปงนี่กระต่ายได้มีพญาอินนี่นะแปลงกายเป็นผู้เฒ่ามาช่วยเหลือและแนะนำในการก่อสร้างวัดและหลังจากนั้นพญาอินก็ยังได้แปลงกายเป็นคู่บ่าเฒ่าองค์หนึ่งเพื่อจะมาช่วยสร้างพระพุทธรูปน้ำอีกจึงเป็นที่มาที่มีชื่อของวัดอินแปงนี่เนาะว่าเป็นวัดอินแปงจนมาเฒ่าทุกมื้อนี้กระต่าย
1: เจ้าแสดงว่าพระอินแปลงกายมาเป็นเนาะก็เป็นวัดอินแปงตามเรื่องเล่านี่เนาะถือว่าวัดนี้เป็นบูฮาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศลาวและก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะลายลาวโดยค่ายคือกันกับวัดองค์ตื้อและวัดศรีเมืองนั่นเอง
0: ประชาชนลาวในนครหลวงวิจันทร์ก็คือแขกที่มาจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ให้ความเคารพและก็ศรัทธาวัดแห่งนี้หลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่บรรจุวัตถุบูฮานอันมีค่าและสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นต้นก็แมนพระพุทธรูปอินแปงใบเสมาหินหูปสิงและเสาหิน
1: เจ้าไม่แล้วเนาะอยู่ด้านหน้าของวัดแห่งนี้ยังมีเดินกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ
0: เจ้า
1: เขาสังเกตได้เลยว่าเส้นทางเข้มของโนรีย้ำบุญกุศลสงการหรือว่าบุญฮดหน้าบุญไปไม่แล้วนะ
0: แถวนั้นจะหนาแน
1: ่โอ้เพิ่นตันบ่ให้รถไป
0: แม่ล่ะ
1: มวลสนเนาะก็บางเทื่ออาจจะมีรถส่วนหนึ่งอะนะ
0: เจ้า
1: แต่ผู้ใดตั้งใจจะขี่รถไปทางเข้มของบอกว่าต้องเกี่ยมเวลาเผื่อไว้รถ
0: แม่แหละหรือว่าหลีกเลี่ยงให้ใครหลีกเลี่ยงซะจอดแต่กันย่างไปดีกว่าแต่ว่าคันเวลามีบุญแบบสั้นมาผัดไข่ก็อยากไปส่งน้ำพระเนาะ
1: มัน
0: ก็ย
1: ัง
0: ให้เส้นทางเนี่ยคือขึ้นแล้วก็เส้นทางนั้นก็จะมีวัดหลายๆวัดแน่และปัจจุบันนี้นะกระต่าย
1: เ
0: พื่อนแห่งนี้การพัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวหลายคนก็ว่าได้ว่าเวลาที่ว่าได้ไปเส้นทางนั้นนะตอนกลางคืนนะรู้สึกว่าคืออยู่ต่างประเทศหรือว่ากลางเวรคือกันมันจะมีความสวยงามแล้วก็แถวนั้นรู้สึกว่าสะอาดขึ้น
1: ถูกต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงที่สำคัญเนาะและแขกต่างด้าวเศร้าทางแดนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดนั้นหลายอีหลีได
0: ้แม่แล้วรวมทั้งประชาชนลาวนี่แหละไผที่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปเบิ่งปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาหลาย
1: เจ้าเอามาฮอดนี้ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ที่ออกอากาศทางฟังวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 น.ส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนออกอากาศเวลา 17:30 ถึง 18:00 น.นอกนั้นท่านยังสามารถฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.laและแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: ใจเจียน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: เข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนดองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซธานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.lawsmefund.org กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SME ที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองแสนนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.lawsme.org
3: รายการพ่อผู
4: ้สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
5: สบายดีมินหักแฟนรายการทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้พบกับรายการฮอบฮู้และระยะฮอบฮู้เรื่อง SME พบกันในระยะต้นๆนี้นะครับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
5: เจ้ามื้อนี้พวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารที่มาเว้ามาล้มสู่กับมีรายการฟังคือเก่าทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้อนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อพันงาครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟัง
4: เจ้าเช่นเคยมื้อนี้เฮามีข้อมูลดีๆเพราะความบันเทิงและสาระนะฮู้ต่างๆเข้ามาว่าต่อบรรทานซึ่งเฮาพบกันในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่หลายๆท่านก็อยู่ในระยะของการพักผ่อนแล้วเพราะว่ารายการเฮามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่ก็คือทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
5: ์
4: เวลา 18:00 น. หาเวลา 19:00 น. เป็นโมงที่หลายๆท่านนั้นพักผ่อนแล้ว
5: คนก็อาจจะเกี่ยมพระเข้าเกี่ยมอาหารแรงตลาดอยู่ก็มีบางคนก็เกี่ยมกินข้าวอยู่หรือบางคนก็อาจจะอยู่นอกเนาะก็แล้วแต่หลายๆคนก็แต่บางเทื่อก็อาจจะเป็นเวลาของการเฮ็ดเวียกของหลายๆคน
4: แน่แล้วมันก็สับเปลี่ยนกันไปเนาะเอาพบกันในระยะจะสร้างความบกบานมวลสื่อให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและจากนั้นเรามาฟังข้อมูลดีๆประกอบการต้องมูลขึ้นมาฟังเอากับคืนวิทยุ FM 103.7
5: เจ้ามีอันใดที่อยากจะประกอบส่วนท่านดำเนินธุรกิจแล้วอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนบทเรียนดีๆผ่านรายการก็พวกเขาก็ยินดีเนาะที่มาพบกันของบรรดาผู้ประกอบการผู้พอเริ่มดำเนินธุรกิจหรือว่าผู้ที่แล้วมีบทเรียนดีๆอยากจะมามีเวทีในการประกาศที่ดีเนาะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอยากให้ท่านมนต์สื่อก่อนส่งสิ่งเพลงแล้วมาล้มข้อมูลสู่กันฟัง

0: เป็นจังได้เด้ส่งเสียงเพลงตัดต้นรายการหวังว่าจะเป็นความมนต์เชิญให้กับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมอยู่ในเวลาเดียวกันหรือว่าอยากจะประกอบส่วนอยากแนะนําเสียงเพลงใดยังสามารถติดต่อกันเข้ามาผ่านหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือว่าฝากข้อความผ่านทางคอมเมนต์ด้านลุมที่ทาง Facebook เฮาก็ได้คือกันเด้อ
1: เจ้าซึ่งรายการฮ้องผู้พวกเฮานี่ก็เดินทางมาเป็นปีที่6แล้วเข้าสู่ปีที่6แล้วเนาะมาฮอดเดือนนี้ก็ถือว่าเกือบครึ่งทางแล้วได้สําหรับปีที่6เนาะในการดําเนินรายการและบอกอีกท่านนึงว่าต้องขอขอบใจกับพี่ทักแฟนๆรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังและเป็นแฟนรายการประจําพวกเฮาเฮามาพบกันในมื้อนี้ก็คือดังได้เว้าแต่เบื้องต้นแล้วว่าเฮามีข้อมูลดีๆมาเว้ามาบอกต่อนั่นก็คือข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดกลางเนาะผู้ใดที่สนใจเกี่ยวกับวงเงินของทศวนำไปต่อยอดธุรกิจนี่บางท่านอาจจะยังบ่ฮู้ช่องทางว่าการติดตามข้อมูลนี่เฮ็ดได้แน่เนาะการติดตามข้อมูลลักๆของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือรายการฮอบฮู้ของพวกเฮานี่และนอกจากนั้นก็ยังมี Facebook ของทางรายการก็คือ Facebook ของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านพิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วอย่าลืมไปกดติดตามไว้เนาะเออแล้วทุกๆข้อมูลที่เพิ่นเอามาลงไว้จะบ่
0: ได้เป็นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆพอมันจะเปิดการแจ้งเตือนให้เฮา
1: เจ้าและทุกๆอาทิตย์ภายใน1อาทิตย์นี่การเคลื่อนไหวงานของเพิ่นมีอันใดๆเพิ่นก็เอามาลงไว้ใน Facebook เนาะแล้วตัวนี้นี่เฮามีข้อมูลมาอัปเดตหรือว่ามาบอกต่อท่านผู้ฟังสําหรับวงเงินทุนของทศวว่าในปี2026นี้มันมียังมีแหล่งทุนตัวใดๆเน
0: า
1: ะสําหรับแหล่งทุนของทศวที่สนองให้กับจนกแหล่งทุนดังกล่าวนี้มาฮอดปี2026นี่ประกอบมี6บวงเงินด้วยกันเนาะอันนี้หลักๆเลยเนาะ6บวงเงินบวงเงินที่1ก็คือบวงเงินก่อตั้งทศวจากเป็นทุนจากทางรัฐบาลเนาะแล้วบวงเงินที่2ก็แม่นบวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือว่า SME A2F เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีบวงเงินที่3ก็คือบวงเงินสะสมของทศวบวงเงินที่4แม่นบวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทศวบวงเงินที่5ก็คือบวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.เนาะเพื่อรับทุนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด19แล้วก็ฟื้นฟูบรรดาธุรกิจนี่อันนี้เป็นทุนจากธนาคารโลกเนาะส่วนบวงเงินสุดท้ายบวงเงินที่6ก็คือบวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB ที่มอบให้กับทศวนำมาจับทางปฏิบัติและบ่วงของทศวเองเนาะเพิ่นก็ได้นำเอาบ่วงเงินตัวนี้นี่ไปมอบให้กับทั้งสถาบันการเงินจุลภาคและธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวนำไปจัดตั้งปฏิบัติโดยกงอันนี้แจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับทราบตุ๊บอีกบางท่านอาจจะเข้าใจว่าทศวเป็นผู้ปล่อยกู้เองอันนี้บ่แม่นเนาะเพราะว่าเฮ็ดตามพระบทบาทเพราะว่าทั้งอันน่ะเรื่องของทศวนี่เพิ่นเป็นเพียงแต่ผู้อันน่ะเป็นเจ้าของเงินว่าง่ายๆซิซะเนาะเป็นผู้ระดมทุนมาแล้วก็นำไปให้บรรดาคู่ร่วมธุรกิจของเพิ่นนี่นำไปจัดตั้งปฏิบัติเพื่อถูกต้องตามระเบียบการ
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับมีรายการโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ฟังอยากเพิ่มความรู้หรือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแล้วอยากเข้าหาแหล่งเงินทุนของทศวเนาะก็จะเป็นทางเลือกนึงจะพิจารณาตามขั้นตอนการธุรกิจของเฮาหรือว่าความสามารถในการสําระเพราะว่าประเภทธุรกิจของแต่ละขั้นตอนการจะแตกต่างกันเนาะบางเทื่อความจําเป็นในการเข้าหาแหล่งเงินทุนก็สิแตกต่างบางเทื่อเฮาระยะนี้นี่เฮาอยากยกระดับเทคนิควิชาการเฮาอาจจะเข้าถึงทุนโครงการวิชาการหรือว่าเฮาอยากจะเอิ้นว่าได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเฮาอยากให้มีการประกอบส่วนเฮามียูทุนจํานวนนึงแต่ว่าทุนเฮาบ่เพียงพอเฮาอาจจะประกอบส่วนลักษณะของทุนสมทบนี่เนาะทุน50 50หรือว่า30 70เนาะเพิ่นก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละขนาดธุรกิจเอิ้นว่าให้ผู้ประกอบการนี้ได้เอามาพิจารณาหรือว่าเตรียมความพร้อมในเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่นวางไว้เพื่อให้เฮานั้นได้ถึงมาต่อยอดหรือว่ามาหมุนไส้ในธุรกิจเฮานั่นเอง
1: ให้เหมาะสมเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เฮานํามาเว้ามาว่า

0: อ่ะหลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วมาฟังข้อมูลการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางทสบอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นในมือวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเนาะทางเบื้องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพิ่นก็ได้มีการจัดกองประชุมเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบของการสนองทุนโครงการวิชาการและคู่มืออาการสนองทุนโครงการทุนสมทบเพื่อปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีให้กับทางหน่วยงานส่งเสริมจนกและหัวหน่วยจนกโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านนางมณีวรณ์วงไสหัวหน้ากรมส่งเสริมจนกพร้อมด้วยการทสวพร้อมด้วยบรรดาท่านผู้ต่างหน้าจากทั้งหน่วยงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและหัวหน่วยจากจนกนี่ทั้งหมดเป็น115ท่านที่เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้เจอมาเบิ่งว่าการจัดกองประชุมในครั้งนี้นี่จุดประสงค์หลักๆของเพิ่นเป็นหยังเนาะจุดประสงค์หลักๆของเพิ่นก็ในการจัดกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการเผยแพร่บรรดานิติกรรมเกี่ยวกับการสนองทุนโครงการวิสาการและก็ทุนทสตเนาะให้กับทั้งหน่วยงานส่งเสริมจนกและก็หน่วยงานจนกให้สามารถมีความเข้าใจในการเขียนบทเสนอโครงการเพื่อขอการเพื่อขอการสนองทุนจากทสวให้สอดคล้องกับเป้าหมายและก็เงื่อนไขการส่งเสริมจนกในแต่ละระยะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทสวที่เพิ่นมีความพยายามเนาะว่าเฮ็ดเอาใดเฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการนี้สามารถเข้าถึงวงเงินของทสวภายใต้เงื่อนไขที่เพิ่นมีมาเงื่อนไขนี้จะเป็นเงื่อนไขอันที่1เป็นเงื่อนไขของเบื้องของทสวเองและที่2ก็เป็นเงื่อนไขของทั้งสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนั้นให้มันสอดคล้องกัน
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆว่าสุก็มีรายการฟังถ้าว่าข้อมูลใดที่ท่านสนใจเพิ่มเติมอีกหรือว่าอยากจะติดตามมาพวกเฮาเอาข้อมูลนี้อยู่ใส่มาเล่าสู่กันฟังเนาะก็สามารถติดตามได้2ทางของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง Facebook หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปทางหน้า Facebook จะครบเลยเนาะแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าจะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของการเพิ่นเป็น02-141-4064และเข้าไปใน Facebook ก็จะมีเว็บไซต์ของเพิ่น www.lao.smefund.org
0: เจ้าเอาพบกันในระยะ30นาทีต้นนี้ก็ถือว่าเวลาของพวกเราหมดแล้วแต่ว่าจังหวะเฮาจะเข้าสู่30นาทีหลังเติมอีกกับระยะหอบหูหอบทิศ
1: เจ้าตอนนี้พาท่านไปม่วนซื่นเสียงเพลงก่อนๆจัก1เสียงเพลงแล้วพบกัน30นาทีหลัง
2: ธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการรับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำระสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงลดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: หลังจากที่พักหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วมาเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการโดยเรื่องที่2ของรายการนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วงพัฒนา JDB
1: เจ้าอยู่กับพวกเราใน30นาทีหลังนี้ก็แม่นถือว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากทาง JDB เพิ่นว่าจะเป็นชำระสะสางการกู้ยืมการบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสำหรับผู้สมใจที่เอิ้นว่ามาพร้อมกับความสะดวกสบายมีแอปถึงมือถือ JDB Yes ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารเนาะสมมติว่าเฮาอยากโอนค่าสินค้าเฮาก็สามารถโอนได้ผ่านแอปถึงมือถือเฮาหรือว่าอยากจะเสียค่าน้ำค่าไฟบริการอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันที่สะดวกสบายไปกว่านั้นก็คือการจ่ายเงินเวลาไปต่างประเทศเนาะสแกนจ่ายโดยที่บ่ต้องแลกเงินต่างประเทศก็ได้ในบรรดาประเทศอ้อมข้างหรือว่าประเทศใกล้เคียงนี่ที่มีโลโก้ Union Pay ก็แม่นสแกนจ่ายผ่านแอป JDB Yes ได้เลยหรือว่าผู้ใดที่สนใจเรื่องเงินกู้เพิ่นก็มีผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่หลากหลายบ่จะเป็นกู้สำหรับพนักงานกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่ากู้สำหรับการเฮ็ดธุรกิจเนาะฝากไปเป็นทางเลือกให้กับทุกท่านผู้ที่ต้องการเข้าหาแหล่งเงินทุนก็คือธนาคารห่วงพัฒนา
0: เจ้าเอาเฮามาเว้าเติมอีกเนาะก็คืออันนี้อยากฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือมีทางแฟนเพจรายการที
1: ่
0: เป็นแฟนรายการประจําของพวกเฮากับรายการฮอบฮู้ตลอด5ปีเกือบ6ปีเกือบ6ปีแล้วเนาะเพราะว่าปีนี้เฮาก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วเนาะจะฝากผลงานไว้เติมอีก1ผลงานให้ไว้ไว้นี่แหละเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เฮาจะมีรายการออกอากาศใหม่รับเฮาว่าสําหรับรายการตัวนี้นี่จะเป็นรายการที่กว้างกว่า SME พวกเฮาอีกเน
1: า
0: ะเพราะว่าจะเป็นรายการที่มาเว้ามาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็แม่นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคและรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่าเพิ่นมีการเคลื่อนไหวเรื่องงานขึ้นได้ถ้าเว้าถึงมาระยะนี้หลายคนก็มีความสนใจน้ํามันมันมีการบางมือก็ขึ้นบางมือก็ลงอันนี้ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะถามว่าอยู่ลาวเฮาได้ขึ้นบ่โอ้ยถ้ามาเทียบจากระยะตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาต้นเดือนมีนาถือว่าราคายังคงอยู่เนาะเริ่มเข้าสู่ระยะกลางเดือนมีนาหาท้ายเดือนมีนาเนี่ยราคามาเนื่องจากว่ามีสภาพอยู่อันน่ะทางเรื่องของตะวันออกให้มันส่งผลกระทบแต่แน่นอนล่ะมันก็สิมีความกังวลว่าโอ้ราคาน้ํามันมันมีการที่ตกมันจะต้องส่งผลกระทบเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพวกเฮาเป็นต้นก็แม่นข้าวสารอาหารแห้งบ่เครื่องอุปโภคบริโภคบ่เน
1: า
0: ะวัสดุการก่อสร้างคนก็คาดว่ามันจะมีการติงแล้วนี่เฮาจะเฮ็ดเอาใดนะอ้าวก็สิมีความซึ่งรายการใหม่ของพวกเฮานี่ในแม่นนี่ล่ะจะเริ่มแต่เดือนฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นฝากไว้ติมอีกว่ารายการที่พ่อเสียงพ่อมแรกที่จะเป็นขัวต่อให้แก่ท่านผู้ชมคือเบื้องของหน่วยงานที่เกี่ยวขอของใจนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีสายด่วนเปิดห้องมาผ่านสายด่วนเนาะนั่นก็คือปกป้องผู้บริโภค1513เฮาเป็นผู้บริโภคล่ะคิดว่าเฮาได้ผลกระทบหรือว่าได้รับอันการเอารัดเอาเปรียบ
1: เ
0: ช่นว่าการขึ้นราคาทางใจของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบ่จังซี่นะบ่ได้คุณภาพบ่จังซี่นะท่านสามารถโทรเข้ามาแจ้งกับปกป้องผู้บริโภค1510
1: ข้อมูลต่างๆข่าวสารของทางการค้าแม่นติดตามได้ผ่านเมื่อใดได้รับชมรับฟังน้ํากันในนอกอีกรายการที่อนุรักษ์กับเอ้ยพันงามีความ
0: จํา
1: ฝากไว้ให้ท่านได้ฟังหวมรับรู้ข้อมูลข่าวสารแหล่งข้อมูลข่าวสารนี่เดี๋ยวนี้ยิงผมบทบาทเป็นนักข่าวจากนักข่าวฮู้
0: เป็นบ่ฮู้หรือว่าเป็นผู้ข้อมูลความจริ ง
1: ฉะนั้น
0: ต้องมาฟัง
1: ต้องเอิ้นว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ออกไปต้องพิจารณาเสถียรได้ซึ่งพวกเราเองก็มีความตั้งใจการเป็นกระบอกเสียงนั่นเองไว้นี่กับรายการส่งอุตสาหกรรมในการค้า
0: เจ้าอ้าวตอนนี้เฮาเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนจักส่งเสียงเพลงดีๆเติม

0: เอาหลังจากที่ฮับฟังเสียงมั่วๆจากทางรายการแล้วมาฟังข้อมูลฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังระยะนี้ยังอยู่ในสภาพอากาศที่ร้
1: ร้
0: ออ
1: นอ
0: น
1: บ
0: ออ บ
1: ้
0: อ
1: า
0: ้า
1: วว
0: เนาะสภาพที่เขาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้สาเหตุหรือว่าผลกระทบที่ตามมาในระ
1: เ
0: ย
1: จ
0: ะ
1: ้าน
0: ี้ก็เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกำลังประสบพออยู่นี่ก็คือฝุ่น PM 2.5
1: เจ้าโอ้อันนี้อันตรายอันต
0: หนั
1: ร
0: ก
1: าย
0: เลย
1: หายแหงต่อกับสุขภาพเป็นปัญหาทั้งกลุ่มและกระทั่งอ้อม
0: แม่น
1: ต
0: ล
1: ่อ
0: ่ะ
1: กับสุขภาพการดำรงชีวิตของคนนี่แหละหลักๆเลยเนาะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้ค่าของเอิ้นว่าการแจ้งเตือนเนาะผ่านทางแอปทั้งมือถือก็ดีม
0: ข
1: ั
0: ึ
1: น
0: ้น
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ขตแดงเล
1: ข
0: ย
1: ึ้
0: เน
1: น
0: ี่ย
1: เขตแดงเลยว่าทุกคนออกเฮือนี่ควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันนั่นก็คือผ้าปิดปากเฉพาะฝุ่น PM ป้องกันฝุ่น PM
0: ป้องกันนี่แห
1: จ
0: ละ
1: บ่แม่นผ้าปิดปากทั่วไปที่กันเพียงฝุ่นทั่วๆไปจะต้องเป็นผ้าปิดปากที่มีขนาดที่กันฝุ่นละอองน้อยๆส่งเอิ้นว่าไมโครคอนเนาะ
0: เจ
1: น้
0: ้
1: อ
0: าย
1: ๆที่บ่สามารถผ่านเข้าไปทั้งระบบหายใจของเราได้ถ้าเวลาเข้าไปเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆปัญหาสุขภาพจะตามมา
0: ในจุดนี้อยากฝากเตือนเติมอีกผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วเนาะ
1: เ
0: เ
1: จ
0: ป็
1: ้
0: น
1: าม
0: ีพยาธิประจําตัวอยู่แล้วเช่นว่าผู้ใดที่มีพยาธิประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจผู้ที่มีพยาธิประจําตัวอื่นๆเช่นว่าผู้เฒ่าบ่เด็กน้อยบ่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานต่ํานี้จะต้องให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมกลางแจ้งถ้า
1: เจ
0: บ่
1: ้
0: จ
1: า
0: ําเป็นก็บ่ออกไปเนาะในเวลาตอนสวยแบบนี้เนี่ยดีแท้ก็มันจะให้อยู่ในห้องแหละอยู่ในเฮือนพอเฮาปิดประตูปิดจังซี่เฮาเปิดเครื่องปรับอากาศนี่มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะ
1: เจ้า
0: แต่เวลาที่เฮาออกไปอยู่กลางแจ้งนี่มันเฮาว่ารับผลกระทบโดยตรงเนาะแล้วมาบวกกับอากาศร้อนอบอ้าวแดบางคนก็ต้องบอกว่า1ท่านหมอเพิ่นก็เตือนเลยได้ว่าให้ดื่มน้ําให้เพียงพอ
1: เจ้
0: เพ
1: า
0: ราะว่าร่างกายเฮาจะมีการขาดน้ําโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเนาะ1แม่นให้ดื่มน้ําให้เพียงพอ2เมื่อใดที่อากาศร้อนอบอ้าวหลายๆนี่เพิ่นบอกว่าพยายามให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งลงถ้าว่าบ่จําเป็นแต่ว่าคันถ้าว่าจําเป็น1แม่นดื่มน้ําให้เพียงพอ2มาวิธีการใส่อานาผ้าจุ่มน้ําเย็นเนาะเช็ดหน้าเช็ดตาหรือว่าคล้องไว้คอนี
1: ่
0: อันนี้ก็สามารถช่วยได้เฮ็ดให้เฮาลดพรความร้อนในห่างกายลงแล้วเพื่อเป็นการป้องกันพยาธิหลายๆคนย่านณตอนนี้ก็คือฮีสโตรกหรือว่า
1: เส้นเลือดในสมอง
0: อ
1: มีปัญหา
0: ซอกฮ้อนแบบนี้น่ะเนาะเอา
1: เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของปัญหาสุขภาพซวยๆกันเนาะถ้าว่าหลีกได้ก็หลีกให้ได้หลายที่สุดนั่นแหละพวกกิจกรรมการแจ้งหรือว่าบางครอบครัวนี่มีเงื่อนไขก็มีเครื่องฟอกอากาศที่จะช่วยเรื่องลดพรกันนะเอิ้นว่าได้รับฝุ่น PM เข้ามาเนาะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นเฮาก็อยากฝากเตือนอีก1อย่างนั่นก็คือการออกเฮือนกดกับฟืนไฟหรือว่า
0: ส
1: ายฟืนส
0: าย
1: ไฟ
0: เลย
1: บอกว่าอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นเห็นว่าอาทิตย์นึงบางครั้งก็อาทิตย์นึงบางทีก็หลายๆครั้งเนาะที่เกิดขึ้น
0: โดยเฉลี่ยแล้วบางคนบอกว่ามันเกือบทุกมื้อบ่นี
1: ่
0: เออยามใดก็ได้ยินเสียงรถดับเพลิงวี่บ่อยู่บ่นึงก็บ่ใจนั้นก็บ่ใจนี
1: ่
0: ฉะนั้นเฮาต้องได้เอาใจใส่แท้ๆเรื่องนี้เนาะบ่แม่นว่าเฮาจะมัวแต่จะมาทิ้งโทษให้กันว่าโอ้ยมันเป็นย้อนภาคส่วนนั่นล่ะเป็นย้อนภาคส่วนนี่แหละฉะนั้นเฮาควรมาเป็นเจ้าการแล้วกันเริ่มตั้งแต่ตัวเฮาเนาะการใช้สุมใช้กระแสไฟฟ้าเฮาก็จะต้องได้มีสติระมัดระวังตัวยิ่งที่เป็นระยะฮอดออกเอาแบบนี้ตัวอย่างว่าพัดลมบ่โทรทัศน์บ่ของเข้าบ่เนาะที่ว่าเฮาใช้งานแล้วเฮาบ่ใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กเสียบเป็นการดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้อันน่ะ1แม่นประหยัดเงินในถุงอันที่2แม่นความร้อนที่มันสะสมอยู่นําอันน่ะปลั๊กเสียบเป็นเวลาโดนๆนั่นน่ะมันก็อาจจะเสี่ยงบางเทื่อคุณภาพของสายไฟคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆถ้าว่ามันบ่ได้คุณภาพแท้ๆนี่มันก็มีความเสี่ยงเนาะเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวหลายดังนั้นเฮาต้องเริ่มจากตัวเฮานี่ล่ะ
1: เอ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการฮ้องฮู้พวกเฮาโอ้เลียวเบิ่งเวลาทางรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคือว่าไวเทเนาะหมอตอนท้ายแล้ว
0: เอาตอนนี้จะส่งท่านผู้ฟังไปฟังเสียงเพลงก่อนเนาะบ่แน่ใจว่าเสียงเพลงนี้จะจบหรือบ่จบคันถ้าว่าจบก็เป็นการดี2เพลงนี้เนาะถ้าว่าบ่จบก็เฮามาพบกันใหม่ในมื้อหน้าเออแล้วเนาะทั้งโกโซทั้ง2จะมาใส่ได้ยินทีหลัง
1: เจ้ามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมตั้งแต่เปิดต้นรายการจนฮอดระยะสุดท้ายของรายการขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็ทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชน
0: เจ้าแล้วขอขอบใจกับพี่ทักเฟซเพจรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการแต่ต้นจนจบทั้งระยะที่ออกอากาศอยู่นี้หรือว่าท่านใดที่กลับมาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันเฮาพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้โฆษกทั้ง2พร้อมกับทีมงานควบคุมเสียงขออนุญาตกล่าวคําอําลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้
1: สบายดี
0: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลการพบปะระหว่างสภาแห่งสัตว์ลาวและประธานาธิบดีเมียนมารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลงซีนำเวียกงานอยู่ด่านสากลความมิตรภาพ1ณกลวงจันทน์ความคืบหน้าและผลสำเร็จของการประชุมคณะเจรจาสัญญาการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาครั้งที่19องค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาสายพันธุ์ใหม่ในโกงโกที่ได้รับการยืนยันมี 1,400 กว่าคน3ประเทศเอโรปมีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าปกติ 3,700 คนที่มีขึ้นความร้อนปกคลุมทวีปเอโรปต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ตอนบ่ายวันที่3กรกฎาคมนี้ที่สภาแห่งชาติท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติลาวได้ให้เกียรติต้อนรับและพบปะกับท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสที่เยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวระหว่างวันที่3หาวันที่5กรกฎาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นประเทศทำอิฐในอาเซียนของการเคลื่อนไปเยี่ยมยามต่างประเทศภายหลังดำรงตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญที่แสดงเห็นถึงสายพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามความสามัคคีหักแพงและการหูมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวและเมียนมาให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติยังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาอย่างเป็นทางการในต้นปีนี้พร้อมทั้งแสดงความชมเชยท่านมินอองไลที่ได้รับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสนี้ท่านมินอองไลได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านไสยสมพรพรหมวิหารคณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของกองประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยที่10และชมเชยท่านไสสมพรพรหมวิหารที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติลาวอีกสมัยหนึ่งในการพบปะดังกล่าวสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการพ้นดินของประเทศตนให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศญาติไปได้ในระยะผ่านมาและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการร่วมมือด้านการเมืองที่มีความนักแน่นมีความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันมีการสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการนำขั้นสูงของสองประเทศก็ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามกันอย่างเป็นปกติทั้งในขอบสองฝ่ายและในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมภาคพื้นและสากลพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายก็ยังเห็นดีเป็นเอกภาพต่อทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาเมียนมานอกจากนั้นท่านไสสมพรพรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการพบปะปรึกษาลือระหว่างสองประมุขรัฐและได้ยั่งยืนว่าสภาแห่งชาติลาวจะให้การสนับสนุนทางด้านนิติบัญญัติและการติดตามกฎกาการพันขยายบรรดาบทบันทึกความเข้าใจและสัญญาต่างๆที่รัฐบาลสองประเทศได้ลงนามร่วมกันเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งติดตามการพันขยายผลการเยี่ยมยามรัฐกิจในครั้งนี้ให้เกิดดอกออกผลเพื่อนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนสองชาติในขณะเดียวกันท่านมิงอองไลก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสนิทสนมและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งมีคำเห็นสนับสนุนให้สภาแห่งชาติเมียนมาและลาวสืบต่อสุขยู่รัฐบาลของสองประเทศในการจะตั้งปฏิบัติบรรดาบทบันทึกความเข้าใจและสัญญาต่างๆที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นสมคู่กับการพัฒนาหัวมือทางด้านการเมืองที่มีความแน่นแฟ้น
0: วันที่3กรกฎาคมนี้พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะ ได้เคลื่อนไหวลงเยี่ยมยามเลซี่นำเวียกงานอยู่ด่านสากลความมิตรภาพหนึ่งนาโคหลวงจันทร์ให้การต้อนรับโดยทานดาวเพชรอรุณหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลความมิตรภาพหนึ่งมีพันโทแกนคำแกนทวงห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลความมิตรภาพหนึ่งหัวหน้าแขนงตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านและห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลขวามิตรภาพหนึ่งนครหลวงเวียงจันทร์ได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาให้ฮู้ว่าคณะคุ้มครองด่านและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการคุ้มครองอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าออกเมืองของบุคคลพาหนะและสินค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยว่องไวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นและต้านปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่บริเวณด่านเพื่อหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโอกาสเดียวกันนี้พลโทวันทองกองมณีได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานที่ขณะด่านและพนักงานถูกภาคส่วนยัดมาได้ในระยะที่ผ่านมาพร้อมทางซีน้ำให้ขณะด่านพร้อมด้วยพนักงานถูกภาคส่วนเพิ่มทวีความเข้มงวดและหัดกลุ่มในการกวดกาตั้งหน้าสกัดกั้นและต้านการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดการค้าขายเถื่อนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่อาจจะผ่านเข้าออกบริเวณด่านอย่างเด็ดขาดนำใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการกวดกาคนพาหนะและสินค้าเพื่อลดพรขั้นตอนสร้างความสะดวกว่องไวแต่หาประกันความถูกต้องเข้มงวดและสามารถกวดพบสิ่งผิดปกติได้ทันการเพิ่มทวีความสามัคคีภายในและประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในด่านเพื่อพร้อมกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทันการในสายเหตุให้ด่านสากลขวามิตรภาพหนึ่งนครหลวงจันทร์เป็นประตูข้ามผ่านที่มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ
1: ปี2025ผ่านมาแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งหมด4ล้าน5แสนกว่าคนสามารถสร้างและหับได้ 1,700 ล้านกว่าดอลลาร์และในระยะ5เดือนต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแล้วจำนวน2ล้าน 180,000 กว่าคนเหตุให้สภาพการท่องเที่ยวลาวเฮามีการเติบใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาลือเกี่ยวกับคณะผู้สอบในการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ของแขนงท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันที่2กรกฎนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางดารุณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าเคียงคู่กับการเติบใหญ่ขยายโตของจำนวนนักท่องเที่ยวลาวพร้อมประเสริฐกับสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงนี่คือปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์กำลังเกิดขึ้นในของเขตการบริการท่องเที่ยวอยู่ลาวเหตุให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏการทัวร์ศูนย์ดอลลาร์บ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านรายรับงบประมาณและเงินตาต่างประเทศบ่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชาติแต่มันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพพจน์และสื่อเสียงของการท่องเที่ยวภายในประเทศ
2: นี่มันบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านรายรับงบประมาณและเงินตาที่บ่เข้าสู่ระบบของประเทศของพวกเฮาเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบต่อภาพพจน์และสื่อเสียงของการท่องเที่ยวภายในประเทศการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวผ่านการบังคับซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริงความบ่เป็นธรรมในการแข่งขันที่เฮ็ดให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นของพวกเฮานี่เสียเปรียบเสียผลประโยชน์กันถ้าหากว่าพวกเฮาหากบ่มีมาตรการเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขอย่างเด็ดขาดปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่ทำลายความยืนยงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวของเราในระยะยาวในตอนหน้าฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวก็คือสปจีนก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางในการค้นคว้าปัญหาเก็บกำสภาพ
1: ท่านนางดารุณีพรหมวงศามีคำเห็นตื่มว่าในระยะผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ได้รายงานต่อรัฐบาลเพื่อขอที่ซีนำในการแก้ไขโดยได้มีแจ้งการจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่113เนื่องในแจ้งการดังกล่าวได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นใจกลางสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมาคมพนักงานน้ำเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าทิศทางมาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจากจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวลาวในรูปแบบทัวร์$0แล้วรายงานผลได้รับให้รัฐบาล
0: คณะบริหารงานผักแขวงสัญญบุรีถือสำคัญต่อเวียกงานก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งและนักแน่นโดยปฏิบัติตาม5บาท9ในโอกาสประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการสร้างหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งและนักแน่นอยู่แขวงสัญญบุรีต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางผักนครหลวงจันทร์ทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางผักเลขาผักแขวงสัญญบุรีให้ฮู้ว่าภายหลังมีคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขที่01ว่าด้วยการเพิ่มทวีก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นคำแนะนำขณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเลขที่291เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการเพิ่มทวีก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นขณะบริหารงานผักแขวงสัญญบุรีได้เอาใจใส่ตั้งนาเสริมซึมให้บรรดาคณะผักแต่ละขั้นหับหูเข้าใจและเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติตาม5บาท9อย่างตั้งนา
3: ผักปลอดสายหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นเสร็จพร้อมกับประจวบในวันนี้นะครับประการที่หนึ่งว่าการกระจายเงินได้สร้างแค่ไหนการสร้างแค่ไหนประมาณและประเทศต่างกันสองประการที่สองในว่าการกระจายสินสูงนั่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารและการกินนับแต่ว่าการขั้นตอนการสร้างประสิทธิภาพในการจัดการและปฏิบัติว่าการที่สามในการเลือกตัวจริงเสนอแก้การทดลองในทั้งเขตทั้งเรื่องที่เป็นความสัญญาในเรื่องความรู้ในประเทศและว่าการที่สี่เงินสรุปทดลองเดียวในการที่ทดลองการเตรียมการขยายไปสู่องค์คิดในการที่มันจะเป็นในโลกเกณฑ์ในวัดเตาสุดท้ายนี้ในเชื่อถึงวัดเตาการจัดตั้งพัฒนาถึงบอกว่าสายอัตราประจักษ์ปัจเจกผู้ชี้นำดูเตลเมื่อในยุทธศาสตร์ประเทศทุกคนลำพังในการจัดตั้งพัฒนาในการก่อสร้างในพันธุ์ว่าสายเกณฑ์ปัจจัยการจัดตั้งปัจจุบันนี้คือการจัดตั้งผ่านมีความเต้นแรงแข็งสามารถเป็นแกนนำระบบการเมืองประชาธิปไตยหากมีแต่คณะกรรมการคณะพักสมาชิกพักและประชาชนเต้นแรงแข็งขึ้นแต่ละการ
0: ทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งให้หู้ตื่นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งและนักแน่นเหตุให้ปัจจุบันทั่วแขวงมี 1,305 หน่วยการจัดตั้งฮักทานผักมี73คณะผักฮักทาน343หน่วยที่ขึ้นกับหน่วยผักฮักทาน889หน่วยผักมีสมาชิกผักทั้งหมด 28,400 สหายสมาชิกผักสำรอง693สหายผ่านการกวดการหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นประจำปี2025ในทั่วแขวงมีทั้งหมด 1,220 หน่วยผักได้นำมาหยดหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นจำนวน944หน่วยผัก
1: ในระหว่างวันที่29มิถุนายนหาวันที่3กรกฎาคมนี้ที่กองเลขาอาเซียนเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้มีกองประชุมคณะเจรจาสัญญาการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาครั้งที่19พร้อมกับกองประชุมคณะเจรจาย่อยที่เกี่ยวข้องในนี้ทานไซสนะไสยกรหัวหน้ากลุ่มเจรจาและการร่วมมือสากลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในฐานะเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของลาวได้นำพาคณะผู้แทน11ท่านเข้าร่วมเจรจาในกองประชุมย่อย

0: ในฮอบการเจรจาครั้งนี้ในขณะเดียวกันก็บ่มีกลุ่มเจรจาใดที่จัดอยู่ในกลุ่มทีลาซาและเหลือเพียงบางภาคสัญญาที่จะต้องได้เร่งรัดการเจรจาสืบต่อหารือกันในประเด็นที่คงค้างเช่นหน่วยงานการพัฒนาการค้าแบบยืนยงหน่วยงานการค้าด้านสินค้าหน่วยงานการค้าด้านการบริการและหน่วยงานจัดซื้อของรัฐบาลเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาเนื้อในสำคัญได้ภายในเดือนกันยาปีนี้การเข้าร่วมของลาวในการจัดกองประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเคียงคู่กับการสนับสนุนจุดยืนร่วมของอาเซียนในการสร้างสัญญาการค้าเสรีฉบับนี้ให้มีคุณภาพทันสมัยและสร้างผลประโยชน์ร่วมให้แก่อาเซียนและแคนาดา
1: บริษัท ADK Group ร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวจัดพิธีนำเสนอปึ้มคู่มือสื่อมวลชนในลาวเพื่อยกระดับวิชาชีพการรายงานข่าวในยุคดิจิตอลในวันที่3กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานสวรรคอนราสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวผู้ต่างหน้าจากบริษัท ADK Group แขกรับเชิญและสื่อมวลชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพการรายงานข่าวในยุคดิจิตอลภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างวิชาชีพสื่อมวลชนในลาวสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลสื่อสังคมออนไลน์ AI และอนาคตของสื่อมวลชนการนำเสนอคู่มือวิชาชีพสื่อมวลชนและหัวข้อนักข่าวหุ้นใหม่และการนำใส่สื่อสังคมท่านสวรรคอนราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวมีความเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเกือบมนุษย์คนได้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ในทันทีเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสได้หลายอย่างแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันปัจจุบันนักข่าวบ่เพียงแต่แข่งขันเฉพาะกับองค์การสื่อมวลชนอื่นๆเท่านั้นแต่ต้องแข่งขันกับเพจสื่อสังคมออนไลน์อีกหลายพันเพจเช่นแฟนเพจอินฟลูเอนเซอร์บัญชีผู้ใส่ที่บริบูรณ์ตัวตนและประชาชนทั่วไปที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยบ่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพซึ่งข้อมูลบางอย่างก็มีความถูกต้องบางอย่างก็บ่ครบถ้วนบางอย่างก็สร้างความเข้าใจผิดและบางอย่างเป็นข้อมูลบ่ถูกต้องหรือข่าวปลอมซึ่งหลายคนบ่สามารถจำแนกความแตกต่างเหล่านี้ได้โดยง่ายหลายคนอาจคิดว่าสื่อมวลชนเป็นเพียงแต่การเขียนบทข่าวทั่วไปเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันมีความลึกซึ้งหลายกว่านั้นมันต้องอาศัยการรับฟังความคิดความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ซ้ำคืนใหม่อย่างละเอียดอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายจรรยาบรรณและการมีวิจารณญาณที่ดี
2: โซโปลาวของเฮามีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการสื่อสารตลอดระยะ2ทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมโยงคนทั้งหมดทั่วประเทศเข้าหากันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเกือบทุกคนมีโทรศัพท์สามารถโทรส่งข้อมูลหากันและสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ทันทีเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสได้หลายอย่างแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้แพร่กระจายไปอย่างว่องไวกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมานั้นเส้นว่าแจ้งการทางการสามารถเข้าถึงประชาชนได้ไวขึ้นและผู้คนก็สามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและบ่เฉพาะแต่ในโซโปลาวเท่านั้นแต่ยังกวมรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในทั่วโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามโอกาสเหล่านี้ก็ได้นำมาสิ่งท้าทายใหม่ๆปัจจุบันนักข่าวของเฮาบ่เพียงแต่แข่งขันเฉพาะกับองค์การสื่อมวลชนอื่นๆด้วยกันเท่านั้นอีกต่อไปแต่พวกเฮาต้องแข่งขันกับหน้าข่าวเฟซต่างๆจากสื่อสังคมออนไลน์หลายพันเฟซเนาะตัวอย่างแฟนเฟซอินฟลูเอนเซอร์บรรดาผู้ใช้ที่บ่ได้ปุตนตัวบรรดาแอคเคาท์ต่างๆที่เอาเห็นอยู่ในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆและประชาชนทั่วไปที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยบ่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพย้อนความมักแต่ก็ยังขาด

0: ด่านทฤษฎีพฤติกรรมผู้เทียนจำนวน
1: ท่านสวรรคอนราชสมุนตีมีคำเห็นตื่นว่าคู่มือการรายงานข่าวแบบมืออาชีพมีความสำคัญหลายเพราะคู่มือการรายงานข่าวที่ดีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่สำนักข่าวควรมีไว้เหตุหน้าที่เป็นเข็มทิศซี่น้ำสร้างความต่อเนื่องและสวยให้นักข่าวสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กดดันเส้นเมื่อนักข่าวหุ้นใหม่ต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกำข้อมูลข่าวคู่มือนี้จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเมื่อบรรณาธิการต้องพบกับคำถามทางด้านกฎหมายหรือจรรยาบรรณคู่มือนี้จะสนองข้อมูลอ้างอิงให้คู่มือการรายงานข่าวเป็นสิ่งหนึ่งในการสวยสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเคียงคู่กับการเพิ่มทวีความเสื่อมั่นของสังคมซึ่งเป็นหากฐานอันสำคัญของสื่อมวลชนท่านผู้ฟังที่เคารพมืออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติสิบจากหอสภาแห่งชาตินาคหลวงจันทร์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแกวงและเมืองรวมทางระบบโทรโคงถูกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: เมื่อผู้ดลมณีท่านลาวเปาซ่งณวงไซของประธานศูนย์กลางแนวรัศงศาสตร์พร้อมด้วยทีมงานได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่แขวงหลวงพระบางโดยได้เข้าพบปะท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพื่อรายงานจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงพระบาง
3: การลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามภาระบทบาทหน้าที่ของแนวเหล่าสร้างศาสตร์โดยเฉพาะแม่นการหั่นลงฮักฐานศึกษาอบรมเต้าหมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าฮันแนนแฟนจากนั้นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพะบางได้แสดงความต้อนรับและส่งเสริมต่อห้องประธานส่วนกลางแนวเหล่าสร้างศาสตร์ที่ดาวใจใส่ลงกระสิทธิ์ติดแท้ท้องถิ่นฮักฐานอยู่แขวงหลวงพะบางพร้อมทั้งรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหั่งหับฮู้โดยย่อภายหลังสำเร็จการพบปะการนำแขวงท่านลาวเปาซงณบงไสได้สืบต่อพบปะโอหลมต่อพนักงานแนวรัศงศาสตร์แขวงโดยการต้อนรับของท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ประธานแนวรัศงศาสตร์แขวงพร้อมคณะโอกาสนี้ประธานแนวรัศงศาสตร์แขวงได้รายงานสภาพที่พ้นดินในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวรัศงศาสตร์อยู่แขวงลูกพะบางตอนท้ายห้องประธานส่วนกลางแนวรัศงศาสตร์ได้แสดงความสมเสยต่อท่านประธานแนวรัศงศาสตร์แขวงลูกพะบางพร้อมด้วยคณะที่ดาวใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเฮาหันประดิษฐ์สร้างสามารถยัดได้ผลงานหลายอย่างที่พ้นเด่นพร้อมทั้งเน้นหนักให้คณะนำแนวรัศงศาสตร์แขวงจงสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของส่วนกลางแนวรัศงศาสตร์ติดพันกับมติกองประชุมของท้องถิ่นให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตัวจริงปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลวกพะบางรายงาน
2: เมืองเพียงแขวงเซญบุรีได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคเมืองครั้งที่7สมัยที่9ในวันที่24มิถุนายนผ่านมาภายใต้การเป็นประธานของสหายเสนพันหลักเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองมีสหายอาเมซงเยเล่งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซญบุรีพร้อมด้วยบรรดาสหายห้องเลขาพรรคเมืองคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองคณะบริหารงานพรรคภาคฐานตะเสงเข้าร่วม
4: กองประชุมได้ผ่านทางตีราคาการนำภาษีนำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคเมืองครั้งที่6สมัยที่เก่าห่างบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมาเมืองเพียงสามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสามารถซุ้มไซจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด6ตือกว่ากีบเท่ากับ80กว่าส่วนหอยของแผนการปีสามารถสุกยูและคุ้มครองโครงการลงทุนภายในเมืองได้ทั้งหมด55โครงการมูลค่า200ตึกกว่ากีบซึ่งลื่นแผนการปีจำนวน22โครงการอันพ้นเด่นแม่นได้สุกยูบรรดาบานที่มีเงินไขก่อสร้างทางซอยเบตงจำนวน14บานลวงยาว 2,700 กว่าเมตรมูลค่า3ตึกกว่ากีบเป็นทุนของประชาชนด้านเวียกงานวัฒนธรรมสังคมได้เอาใจใส่ยกสูงคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข เวียกงานสวัสดิการสังคมและเวียกงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการประกาศรับรองเอาบ้านแสงเจริญเป็นบ้านวัฒนธรรมตัวแบบแห่งทําอิฐของเมืองเพียงเป็นบ้านที่3ของแขวงและเป็นบ้านที่3ของประเทศและในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ขึ้นประกอบคําคิดคําเห็นเพื่อยกให้เห็นบรรดาด้านอ่อนข้อคงค้างก็คือปรากฏการณ์ย่อท้อในด้านต่างๆพร้อมทั้ง25วิธีแก้ไขวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
5: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวจากต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันกิบูเกียวในกงโกได้รับการยั่งยืนแล้ว 1,460 คนในจำนวนนี้เสียชีวิต452คนส่วนอูกันดาเป็นประเทศใกล้เคียงกับกงโกมีผู้ติดเชื้อนี้แล้ว20คนในจำนวนนี้เสียชีวิต2คนเหตุให้หลายคนมีความวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลารอบนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาในกงโกยังอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงปัจจุบันหลายประเทศของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำถึงจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากกงโกก็ตาม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งแบนซิกและฮอลังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าปกติ 3,700 คนในระหว่างขึ้นความร้อนแผ่ปกคลุมทวีปเอโรปในวันที่28มิถุนายนผ่านมาเหตุให้สภาพอากาศร้อนแห้งและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์เหตุให้การกระจายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขบ่สามารถรับมือกับคนเจ็บจำนวนหลายที่เข้าไปปินปัวได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายจากอากาศร้อนอบอ้าวหุนแห้งอยู่ในเอโรปส่วนใหญ่เป็นผู้อายุสูงและผู้ที่มีพยาธิประจำตัวนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าปรากฏการขึ้นความร้อนที่แผ่ปกคลุมเอโรปสาเหตุสำคัญมันมาจากปรากฏการลูกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเหตุให้เอโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงไว้ที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลอินโดนีเซียเกียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของคะแนนการประมงทางทะเลของอินโดนีเซียโดยจะควบคุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีน้ำหนักขนาดแต่10ตนไปจนฮอด 1,500 ตนและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำท่านศักดิ์วายูเทคโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงของอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการนี้จะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของประเทศโดยตั้งเป้าจะจับปลาในแต่ละปีให้ได้2ล้าน3แสนตันขึ้นไปซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของแขนงประมงและเพิ่มรายรับให้แก่รัฐบาล
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนั้นสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่โผมือเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ AM ขึ้นสั้น6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:50 น.และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:00 น.หา20:00 น.
1: พบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้กระทำกลางบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นเมื่อวานนี้วันที่6และดำเนินจนฮอดวันที่10กรกฎนี้สำหรับมื้อนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10แม่นจะได้รับฟังการชี้แจงของกระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาตอนบ่ายก็จะได้พิจารณารับพ้องเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้นอกจากรายการต่างๆแล้วก็สามารถรับฟังนำพาข่าวทั่วไป

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสนั่นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกระโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: และตอนนี้ยายทันมาฟังเกี่ยวกับ
1: หลวงนำทาแขวงหลวงนำทาบ้านฮบหลวงนำทาพระธาตุใหญ่เสียงเป่งทราบซึ้งกับวัฒนธรรมหลายเผ่าเข้าซอยแซบเมืองสิงห์ลิงลายแพ้ใหม่ม่อนเมืองหลวงนำทาเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติน้ำห่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโบเต็นแดนคำห่วมเต้นแซน้ำสาวใต้ดำงามแท้ละกาแม่นคำขวัญของแขวงหลวงนำทาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 9,000 กว่ากิโลตารเมตรทิศตะวันตกมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนามและทิศเหนือติดกับประเทศจีนแขวงหลวงน้ำท้าประกอบมีหาเมืองคือเมืองหลวงน้ำท้าเมืองสิงห์เมืองลงเมืองเวียงภูคาและเมืองนาเลซึ่งมีประชาชนบรรดาเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คนแขวงหลวงน้ำท้าเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสีวะนานาพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำห่าและเป็นแขวงทำอิฐที่นำเอาต้นยางพารามาปลูกในประเทศลาวซึ่งเป็นแห่งยู่ดันต้นโตที่ช่วยให้เศรษฐกิจแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมเดียวกันนี้ภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยส่วนยางพาราอันกว้างใหญ่ไพศาลยังใหญ่เขียวสุดงดงามอยู่ตามเปิ้นภูจนสุดสายตาได้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวภายในแขวงหลวงน้ำทาป่าสงวนแห่งชาติน้ำห่าป่าสงวนแห่งชาติน้ำห่าเป็นป่าไม้เขตฮ้อนตั้งอยู่ภาคตะวันตกของเมืองหลวงน้ำทาทิศตาเว้นออกของเมืองสิงห์และทิศเหนือของเมืองเวียงภูคาซึ่งมีหน้าที่กว้างขวางถึง 22,400 เฮกตาร์และอยู่ห่างจากเทศบาลประมาณ16กิโลเมตรป่าสงวนแห่งชาติน้ำห่าถูกขนานนามว่าเป็นมรดกอาเซียนย้อนความอุดมหังมีทางด้านป่าไม้และสิวัตนานาพันธุ์ซึ่งประกอบมีเนื้อที่ป่าดุกนากว่า30ส่วนห้อยป่าดงดิบ60ส่วนห้อยและพื้นที่กสิกรรม10ส่วนห้อยพร้อมทั้งมีสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม38สายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากจำนวน22สายพันธุ์และนก280กว่าสายพันธุ์ผ่านระยะเวลาการพัฒนาเพียง3ปีป่าสงวนแห่งชาติน้ำห่าก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจนมาฮอดทุกมื้อนี้และได้กลายเป็นตัวแบบโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาที่ติดพันกับการอนุรักษ์อยู่ประเทศเราพระธาตุหลวงเสียงตึงพระธาตุหลวงเสียงตึงตั้งอยู่ทึงจอมภูทางทิศตาเวนตกเสียงใต้ของเมืองสิงห์ซึ่งห่างจากตัวเมืองสิงห์ไปทางเทศบาลแขวงหลวงน้ำท้า5กิโลเมตรท่านสามารถขึ้นไปหาพระธาตุโดยการย่างขึ้นขั้นใดที่มีความยาวประมาณ750เมตรหรือขี่รถไปตามทางปู่ยางที่ยาวถึง1กิโลเมตรพระธาตุหลวงเสียงตึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกหับห้องเอาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแขวงหลวงน้ำท้ามาหลายปีแล้วย้อนเป็นพระธาตุเก่าแก่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสิงห์มาแต่โบราณกาลในมื้อ15ค่ำเดือนกำของชนเผ่าลือซึ่งกงกับเดือนเจียงเพ็งหรือเดือน12ของลาวในทุกๆปีระยะเดียวกับบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม่นจะมีการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเสียงตึงขึ้นเพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นได้มาสักการะบูชาและรักษาไว้ฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติถ้ำน้ำแองหรือถ้ำเก่าเหล่าถ้ำน้ำแองหรือถ้ำเก่าเหล่าตั้งอยู่เขตบ้านน้ำแองถึงเส้นทางอนุภาคพื้น R3A ซึ่งห่างจากเทศบาลเมืองเวียงภูคาไปประมาณ12กิโลเมตร สถานที่นี้เป็นมรดกทางธรรมชาติซึ่งสอดแทรกคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของแขวงหลวงน้ำทาซึ่งได้เกิดมีหลายล้านปีแล้วอยู่บริเวณถ้ำดังกล่าวมีอุโมงค์ยาวสองสายสายที่หนึ่งเอิ้นว่าถ้ำน้ำลอดหรือถ้ำน้ำแองส่วนสายที่สองแม่นถ้ำเก่าเหล่ายาวเหยียดไปตามสายภูที่มีภูผาป่าไม้ดกหนาเขียวงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวะนานาพันธุ์ทั้งสองถ้ำนี้เป็นถ้ำหินปูนมีความลึกเข้าไปในหน่วยภู3กิโลเมตรกว่าอยู่ด้านในของถ้ำแม่นมีหินฟุตซิลที่ได้สร้างศิลปะแห่งความงามตามธรรมชาติอยู่ตามผาผนังถ้ำซึ่งประกอบมีหินย่อยและน้มผาหินที่มีลวดลายงดงามสะดุดตาและน่าประทับใจหลายที่สุดปัจจุบันถ้ำน้ำแองหรือถ้ำเก่าเหล่าได้รับการคุ้มครองโดยประชาชนท้องถิ่นบ้านน้ำแองซึ่งเป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแมนการน้ำเที่ยวเพื่อเข้าชมถ้ำดังกล่าวถ้ำน้ำแองหรือถ้ำเก่าเหลาเปิดให้ทานเข้าชมทุกมื้อเริ่มแต่เวลา 8:30 น. 16:00 น.

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยการประหยัดเพื่อสวยหลักสวยชาติพัฒนา
1: จงสวยการประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท้ายรายการนี้จะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับการนำเสนอสับละคำหมายภาษาลาวมื้อละคำซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าสุพรรณหรือสุวรรณสุพรรณหรือสุวรรณแปลว่าคำหรือทองเป็นภาษาบาลีภาษาของคนอินเดียโบราณที่ใช้อยู่ทางภาคใต้อยู่ในดินแดนแหลมอินโดจีนเพิ่นก็ว่าว่าสุวรรณภูมิแปลว่าภูมิประเทศที่มีคำหรือมีเงินอย่างหลวงหลายแหลมนี้ตั้งอยู่ระหว่าง2ประเทศใหญ่ในทวีปอาซีคือจีนและอินเดียเป็นดินแดนที่อุดมหังมีด้วยทรัพยากรเช่นบ่อคำบ่อเงินบ่อทองบ่อกัวและอื่นๆสิ่งที่ว่ามานี้ปรากฏออกในหนังสือเรื่องพระเจ้าเรียบโลกตอนเพิ่นเข้ามาในสุวรรณภูมิซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเป็นดินแดนที่อุดมหังมีด้วยเงินคำอาจจะถือความจริงเพราะว่าอยู่ลาวเฮาก็มีบ่อคำบ่อทองบ่อเงินและบ่อกัวอยู่หลายแห่งสมชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิอีหลีมีบางคนว่าแขวงสวรรณเขตก็เมียนสื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่าสุวรรณเขตต่อมาคำเว้านี้จึงเพี้ยนไปโดยปริยายซึ่งเปลี่ยนมาเป็นสวรรณเขตในปัจจุบันและก็หมายถึงเขตที่มีเงินคำหลวงหลายนั่นเองมีบางหนังสือว่าแหลมคำมีลาวไทยเมียนมากัมพูเจียเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร
1: ์ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่อเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกอีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลึ่งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากระปั้นทุบดิน
0: เที่ยวถ้ำพระกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดมื้อนี้ทางรายการท่องถิ่นดินลาวก็จะนำพาทานไปฮู้จักกับเมืองภูกูดแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและนักท่องเที่ยวนิยมไปหลายที่สุดแม่นถ้ำพระเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานไว้ในถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาและอยู่บริเวณอ้อมรอบยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามถ้ำพระตั้งอยู่บ้านเสียงงาเมืองภูกูดห่างจากหนองตังและการเดินทางไปแมนต้องผ่านบ้านเมืองสุยและบ้านจอมซีห่างจากเทศบาลพ้นสวรรค์ไปประมาณ49กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมถ้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ150เมตรจากปากถ้ำเข้าไปทางในประมาณ12เมตรและมีพระใหญ่องค์หนึ่งมีความสูงประมาณ4เมตร20เซนบริเวณเอิกกว้าง1เมตร80เซนบริเวณหัวเข่ากว้าง3เมตร20เซน
3: จากผาใหญ่เข้าไปทางในประมาณ55เมตรมีผาน้อยหลายกว่า280องค์นอกจากผาแล้วภายในฝาด้านข้างของถ้ำยังได้จารึกรูปของผู้นำทางด้านศาสนาพุทธจำนวน13ท่านอยู่กองรูปดังกล่าวได้เขียนชื่อของแต่ละท่านเป็นภาษาคอมนอกจากรูปภาพของผู้นำทางด้านศาสนาแล้วยังมีรูปภาพที่แสดงถึงวิธีการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยบูฮานนำอีกตามการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้รู้ว่าถ้ำพระเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถือค้นพบมาหลายเซนคนแล้วจากหนังสือขอมและคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นว่าพระดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอมซึ่งเป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในปีจุลสังกาศ145เดือน11เพ็งวันเสาร์ตกมาฮอดปัจจุบันพระดังกล่าวมีอายุได้1234ปีแล้วถ้าท่านใดได้ไปเมืองภูกูดแขวงเสียงขวงก็อย่าลืมไปสักการะบูชาพระใหญ่ยุธรรมพระเพื่อขอพรและไปสัมผัสกับบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามของเมืองภูกูดหับประกันว่าท่านจะบ่ผิดหวังและเมื่อเห็นแล้วต้องอยากกลับไปอีกอย่างแน่นอนอันนั้นก็แมนเที่ยวธรรมพระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ
9: ก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆท่านที่ตามหับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวมาโดยตลอดก่อนจากกันมื้อนี้พวกเราก็ขอย้ำเตือนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในระยะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องได้เบิ่งแย้งตนเองแดบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินเพื่อจะบ่เป็นวัดเป็นไอนั่นเองมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น

ุขีมั่นเสมอมันเครือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านกลับขึ้นมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับต้นกล้วยในรายการขับลำท้องถิ่นรายการของพวกเขามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเป็นประจำจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบ่ว่าท่านจะกำลังประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะแล้วก็แม่นทันทีเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งอยู่บอนทีแสงแดดจ้าแสงแดดฮ้อนอันนี้ต้องได้ระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีท่านผู้ฟังระยะนี้อากาศยังฮ้อนยังเอาอยู่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและกลับมาพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์รวมทั้งเสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังมาพบกันขั้นทำอิฐเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำสะก้อนหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได้
2: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็เสียงขับเสียงลำมวลๆมานำเสนอมาสร้างสีสันบรรยากาศให้ทุกๆท่านได้เบิกบานมวลซื่นและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านก็แล้วกันที่กำลังติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าเว้าถึงสื่อออนไลน์หลายคนก็นึกถึงแอปพลิเคชันหลายๆอย่างปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกใช้หลายอย่างด้วยกันและก็เป็นที่นิยมบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยไปจนถึงผู้สูงอายุเพราะว่าล้วนแล้วจะมีสิ่งที่น่าที่เป็นตาสนใจอยู่ในสื่อออนไลน์เหล่านั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันมาพร้อมภัยอันตรายถ้าว่าผู้ใช้บ่มีความระมัดระวังโดยเฉพาะละก็แม่นเด็กน้อยหรือว่าเยาวชนนี่แหละจังซั่นละก็สื่อออนไลน์จะเป็นดาบสองคมถ้าใส่ผิดทางหรือผู้ใช้ยังบ่ทันบรรลุนิติภาวะเถื่อยกตัวอย่างเด็กน้อยและเยาวชนนี่เช่นบางประเทศนี่เพิ่นมีการกำหนดเกณฑ์อายุผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะใช้สื่อออนไลน์ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละต้องเป็นผู้ที่มีเกณฑ์บรรลุนิติภาวะเท่านั้นยกตัวอย่างล่าสุดนี้แม่นประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศใส่กฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีนี้ใส่โซเชียลมีเดียทุกประเภทเลยท่านผู้ฟังซึ่งว่ามีผลบังคับใช้แล้วและปัจจุบันนี้ก็มีการเข้มงวดเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กสรุปจุดหมายสำคัญที่ต้องโฮนี่ก็แม่นการบริการออนไลน์ที่ถูกจำกัดจำพวกแอปพลิเคชัน YouTube TikTok Facebook Instagram Twitter Bigo Live และก็อื่นๆอีกอันนึงก็แม่นการจัดการบัญชีที่มีอยู่แล้วของเด็กน้อยที่อายุบ่ถึง16ปีก็จะถูกปิดไปอันต่อมาก็แม่นระบบการตรวจสอบถือว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็ต้องมีระบบในการตรวจสอบอายุหรือว่า age verification ที่มีความเข้มงวดหลายขึ้นเป็นยังจึงต้องได้ห้ามคือว่านั่นแหละท่านผู้ฟังทางรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียนี่เพิ่นต้องการที่จะปกป้องเด็กน้อยอายุต่ำกว่าเกณฑ์ในจำนวนหลายเลยเด็กน้อยถึง70ล้านคนจากภัยอันตรายทางไซเบอร์บ่ว่าจะเป็นการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่อิงเนื้อหาที่มีความหุนแหงการหลอกลวงออนไลน์และปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสื่อโซเชียลนี่แหละเพราะว่าคือเห็นน้ำกันนี้ปัจจุบันเด็กน้อยจำนวนหนึ่งพากันบ่สนใจหนังเสี้ยนหนังสือบ่สนใจในการห้ำเฮียนการเอ็ดกิจกรรมอื่นๆเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับสื่อโซเชียลก้มหน้าเป็นสังคมก้มหน้าในกลุ่มเยาวชนสนละทางการประเทศเพิ่นก็เลยเอาใจใส่ในการเข้มงวดเรื่องนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนึงเพื่อจำกัดจำนวนและก็อายุของผู้ใช้ให้มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: ใจกินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และเสียงขับเสียงลำมวลมานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่ากำลังเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือว่าเหตุการณ์กสิกรรมอันใดอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้กับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวฟิลิปปินส์สืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่าย
1: กองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อบรมนีที่โรงแรมคราวพาซานนาคอลุงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสลิดมังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านเก่ากิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้แทนกองประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆมีคำเห็นว่าระยะผ่านมาอาเซียนได้ยกสูงความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมการหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและการพัฒนาความอาสามารถของบุคลากรผลสำเร็จเหล่านี้ได้สะท้อนถึงพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและเป้าหมายร่วมกันในการสร้างภาคพื้นที่มีความพร้อมในอนาคตในต่อหน้าลาวเห็นว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญแก่3ปัญหาต้นต่อเป็นต้นยกระดับความเข้มแข็งของภาคพื้นโดยการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการคุ้มครองภัยพิบัติความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและพลังงานและการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขส่งเสริมความยั่งยงผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและก้าวเกี่ยมกำลังคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตแต่อื่น
2: คือได้ว่าสปปลาวเขาก็เอาได้จัดกองประชุมลักษณะนี้เป็นครั้งที่สองแล้วกองประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่22ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมีความหมายสำคัญโดยเฉพาะเป็นปีแห่งการริเริ่มจัดตั้งผัดขยายแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพอดปี2035ในระดับสาขาของสปปลาวของพวกเราทางรัฐบาลก็ได้อนุญาตเรียกว่าได้ตกลงรับผิดชอบเอายุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแต่นี้พอดปี2040ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมันสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของอาเซียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ได้หาก็รับผิดชอบสามารถจัดตั้งปฏิบัติในตอนหน้าได
1: ้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆมีคำเห็นตื่นป่าสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโปรสามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดหนึ่งความร่วมมือในระดับภาคพื้นการแลกเปลี่ยนความรู้และการเป็นคู่ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันพร้อมทั้งมั่นใจว่าการปรึกษาหารือและผลได้รับจากกองประชุมครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือของอาเซียนให้สูงขึ้นและประกอบส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม2006-2035รวมถึงประกอบส่วนต่อการบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่มีนวัตกรรมความเข้มแข็งความยั่งยงและความสามารถในการแข่งขันในระดับภาคพื้นและระดับโลก
0: เมื่อบุดลวันนี้คณะผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวโดยภายใต้การนำพาของทานสมไซศรีประเสริฐรองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะ จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงานมหกรรมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของ2026กองประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวขอบร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่57และกองประชุมปิ่นอ้อมที่เกี่ยวข้องที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในขอบการร่วมมือประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของในปี2026พร้อมทั้งปรึกษาหรือทิศทางแผนการร่วมมือในการพัฒนาคุ้มครองและส่งเสริมจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในต่อหน้าโดยเฉพาะบรรดานโยบายด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบทันสมัยและการสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของสำหรับปี2026-2030กองประชุมครั้งนี้เรายังได้รายงานข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว4เดือนต้นปี2026ซึ่งในระยะเดือนมังกร5เดือนมีสาปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวลาวทั้งหมดแมน 1,796,231 เที่ยวคนได้รายงานเกี่ยวกับการสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว5ปี2026-2030การพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆเป็นต้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะแมนประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของการโฆษณาการท่องเที่ยวและการจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับชาติและระดับอาเซียนนอกจากนี้ในงานครั้งนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมการยกระดับขีดความสามารถให้แก่บุคลากรในแขนงการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์พร้อมทั้งมีการวางแสดงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อการส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย
1: ในระหว่างวันที่29มิถุนาหาวันที่3กรกฎนี้ที่กองเลขาอาเซียนเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดกองประชุมคณะเจรจาสัญญาการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาครั้งที่19พร้อมกับกองประชุมคณะเจรจาย่อยที่เกี่ยวข้องในนี้ท่านไสยสนะไสยกรหัวหน้ากรมเจรจาและการหัวมือสากลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาของลาวได้นำพาคณะผู้แทน11ท่านเข้าร่วมเจรจาในกองประชุมย่อยที่เกี่ยวข้องกองประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จที่สำคัญโดยสามารถสรุปการเจรจาได้เพิ่มอีก4ภาคสัญญาซึ่งประกอบมีหน่วยงานมาตรฐานระเบียบการเทคนิคและขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องหน่วยงานการลงทุนหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผลสำเร็จดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่เฮ็ดให้การเจรจามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุข้อตกลงภายหลังการเจรจารอบที่19ทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปการเจรจาได้แล้ว16ในจำนวน21ภาคสัญญาการค้าเสรีอาเซียนแคนาดารวมถึงการสรุปได้เพิ่มอีก4ภาคสัญญาในรอบการเจรจาครั้งนี้ในขณะเดียวกันบ่มีกลุ่มเจรจาใดที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ลาซาและเหลือเพียงบางภาคสัญญาที่จะต้องเร่งรัดการเจรจาสืบต่อหาลือในบางประเด็นที่คงค้างเส้นหน่วยงานการพัฒนาการค้าแบบยืนยงหน่วยงานการค้าด้านสินค้าหน่วยงานการค้าด้านการบริการและหน่วยงานจัดซื้อของรัฐบาลเพื่อสามารถสรุปผลเจรจาเนื้อในสำคัญภายในเดือนกันยายนปีนี้การเข้าร่วมของลาวในกองประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในขบวนการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเคียงคู่กับการสนับสนุนจุดยืนร่วมของอาเซียนในการสร้างสัญญาการค้าเสรีฉบับนี้ให้มีคุณภาพทันสมัยและสร้างผลประโยชน์ร่วมให้แก่อาเซียนและแคนาดา
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวฟิลิปปินส์เสพโตฮัดเน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมซึ่งจะนำเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์จัดขึ้นเมื่อปุ่นดนมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายลาวนําโดยท่านลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายฟิลิปปินส์นําโดยท่านฟรานซิสโกติโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้แม่นสืบเนื่องมาจากการพบปะสนทนาอันมีมากผลในระหว่างกองประชุมองค์การเฝ้าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่38อยู่ประเทศบรูไนในเดือนเมษาที่ผ่านมาและการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่2ถือเป็นขีดหมายอันสําคัญถือเป็นขีดหมายสําคัญอีกระดับหนึ่งในการพัวพันของ2กระทรวงเพื่อสืบโตในการส่งเสริมการร่วมมือของ2กระทรวงก็คือ2แขนงการเพื่อเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันและปรึกษาหรือขอบการร่วมมืออื่นๆที่ติดพันท่านลินคำดวงสวรรค์เสื่อมั่นว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือและลงทุนในแขนงกสิกรรมระหว่าง2กระทรวงก็คือ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นทั้งเป็นขีดหมายสำคัญของขอบการร่วมมือในคงเขตกสิกรรมของ2ประเทศลาวและฟิลิปปินส์มีมูลเสื้อเฮงสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานโดยเฉพาะในแขนงกสิกรรมนับแต่พวกเขาได้กำหนดขอบการร่วมมือด้านเทคนิคความกันในเดือนตุลาปี2002ซึ่งความเอาการวิจัยแนวพันธุ์ข้าวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและสาลีการเลี้ยงสัตว์น้ำพืชสวนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆและอื่นๆท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงว่าบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านกสิกรรมของพวกเขาได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์และพร้อมแล้วที่จะลงนามร่วมกัน MOU ฉบับนี้บ่เฉพาะแต่เป็นเอกสารการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยสร้างกลไกการร่วมมือ2ฝ่ายที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันโดยเฉพาะการสุกยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเป็นต้นข้าวสาลีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชสวนปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องกันเพื่อประกันการค้าคำแดนที่โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนและการร่วมทุนในธุรกิจกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เพื่อประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติในทันทีและเพื่อการร่วมมืออย่างยืนยงและเพื่อรักษาท่าแห่งของ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายลาวได้กำหนดเอากลุ่มแผนการและการร่วมมือกลุ่มปลูกฝังเป็นจุดประสานงานหลักด้านเทคนิคซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะพบปะกันอย่างเป็นปกติเพื่อวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการร่วมมือพร้อมทั้งหันเอาเนื้อในของ MOU ฉบับนี้ไปสู่มรรคผลตัวจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ2แขนงการและ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั้นแมนลาวฟิลิปปินส์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพนธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันซุงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2566เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายผัวพันการทูตวันที่12 กรกฎาคมครบรอบ70 ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายผัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันใกล้สิทธิ์ฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2 ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับพนธานหมิ่นอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3 กรกฎาคม 2566ที่ทำเนียบประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนธานหมิ่นอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการผัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในต่อหน้าในโอกาสดังกล่าวพนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพนธานหมิ่นอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่งและเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการเป็นคู่หัวมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมาตลอดระยะหลายกว่า7 ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และแสดงความสมเสยพนธานหมิ่นอองไลที่ได้หับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของพนธานหมิ่นอองไลสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะได้หับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหุ่งเหืองอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสเดียวกันนี้พนธานหมิ่นอองไลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของพนธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยการน้ำผักหลัดและประชาชนลาวในครั้งนี้ในการพบปะครั้งนี้ผู้นำสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อและความหัวมืออันใกล้สิทธิ์ระหว่างลาวเมียนมาได้หับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการหัวมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้ชิดมีความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการแลกเปลี่ยนการย่ำยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแมนด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพ ในการสุกงู้ส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการหัวมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำลัดซ่างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนาต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในตอนท้ายของการพบปะพนธานมินอองไลได้เสื้อเสริญพนธานทองลุ้นสีสุริตย่ำยำรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสาภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งพนธานทองลุ้นสีสุริตก็ได้แสดงความยินดีตอบหับคำเสื้อเสริญดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายพนธานทองลุ้นสีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนครหลวงเนปิโดสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหาบเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของเรา
1: ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั่นแมนลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายจึงได้นำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประสาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขั้นใหญ่ข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามเมนุมแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาเมนุมทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ไรเนี่ยชีวิตนี้ผ่านไปเดี๋ยวให้คุ้นค่าสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มเสียงออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21:15 นจนฮอด 22:00 กับผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ที่ประสอนหลวงสราดเลนินน้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับบรรทานไทยอาทิตย์แบบนี้หวังว่ามีรายการที่ฟังรายการอยู่ยังบ่ทันได้รับปะกันเนาะถ้าว่าท่านใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงท่านผู้ฟังเพราะว่าเสียงเพลงนี่จะขับกล่อมให้เฮานี่นอนหลับได้สะดวกสบายได้ขึ้นบางเทื่อนี่อาจจะเป็นการผ่อนคลายเนาะเฮาเฮ็ดเวียกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะจนฮอดท้ายอาทิตย์แบบนี้หาก็ได้พักผ่อนมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็รู้สึกว่าห่างกายเฮานี่ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังและท่านใดที่หมุนขึ้นมาฟังเนาะรายการของพวกเฮาในปัจจุบันนี้รายการเสียงเพลงเพื่อนสนุมผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะคืนนี้คืนเดียวท่านผู้ฟังจะมีความสุขเนาะฉะนั้นมีรายการทันใดที่อยากแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากขอฟังเพลงเนาะสามารถโทรหรือว่าเขียนเป็นขอความมาก็ได้020-298-2259 020-298-2259ทักทายโอลมสนทนากันในค่ำคืนนี้เพราะว่ารายการเสียงเพลงเพื่อนสนุมนอกจากจะมีเพลงมวนๆให้มีรายการได้รับฟังกันแล้วก็ยังมีข่าวคราวขบวนการสละนาหูมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับประธานเนาะเพราะว่าคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติกบฏในทั่วประเทศนี่เพิ่นก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเรียนติดเนาะบ่ว่าจะเป็นเวียกงานพิเศษเฉพาะบ่ว่าจะเป็นเวียกงานขบวนการรวมท่านผู้ฟังในทั่วประเทศมีขบวนการอย่างฟุดฟื้นฉะนั้นต้นรายการนี้จะมอบเพลงมวลๆให้บริการได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่และในระยะนี้ทางรายการขอบอกเฮาก็หยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณหูที่น่าสนใจเกี่ยวของกับวัยหนุ่มท่านผู้ฟังเพราะว่าวัยหนุ่มนี่แม่นเว้าถึงปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนาะหนึ่งในหานี้บ่เว้นในเรื่องของปัญหาความหักท่านผู้ฟังคันว่าความหักนี่เนาะในกระทู้ว่าขอของพวกเฮาก็คือหาข้อดีของการเป็นโสดเพราะว่าอย่างการเป็นโสดนี่ก็มีข้อดีย้อนหยังอย่าคิดว่านี่แม่นเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเองว่าโอ้เฮาโสดแล้วนี่ก็ดีแหละเนาะบ่มีคู่คือเขาโอ้ก็บ่เป็นหยังเนาะการเติมเต็มกำลังใจให้แก่ตนเองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าว่าอยากคู่ว่าดีแนวใดเนาะจักหน่อยจะนำเสนอแลกเปลี่ยนกับประธานเพราะว่ายังหาข้อดีของการเป็นโสดอันที่1ท่านผู้ฟังเงินเหลือหลายโอ้แม่นบ่เนาะจังได๋เพราะว่าโอ้เงินเหลือหลายจังได้หมดเดือนก็หมดเงินแล้วใดเนาะบางเทื่อเงินเดือนออกนี่แม่นครึ่งเดือนนี่ก็แม่นถือว่าหมดแล้ว อันนี้ก็ต้องแม่นอิงใส่สภาพเงินไขตัวจริงส่วนหลายเนาะท่านผู้ฟังเงินเหลือหลายเนาะใดแน่ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่าคนโสดนี่แบบฮาวเนาะบ่ต้องไปนั่งซอกหาซื้อสิ่งของให้แฟนอีกได้เนาะบ่ต้องคิดหลายว่าโอ้เนื่องในเทศกาลต่างๆเนาะวันครบหอบแน่เนาะนอกจากนี้แล้วเป็นวันเกิดแน่หรือว่าอื่นๆอีกเนาะที่จะต้องได้เสียรายจ่ายเนาะให้แก่ผู้ที่เป็นสู่เป็นแฟนเฮาแต่ว่านอกจากนี้แล้วนี่เฮาบ่จําเป็นต้องไปนั่งคิดหลายเนาะว่าซื้อแล้วนี่เขาเจ้าจะมักหรือบ่มักเอาเงินที่เฮามีนี่มาซื้อสิ่งของที่เฮานี่อยากได้แล้วเฮานี่สบายใจท่านผู้ฟังอันนี้แม่นเพียงแต่ข้อที่1เท่านั้นเนาะว่าหาข้อดีของการเป็นโสดนอกจากนี้แล้วเนาะข้อดีของการเป็นโสดก็คือมีโอกาสได้ซอกคนที่ถูกใจโอ้อันนี้นี่แม่นในระยะโสดนี่เลือกได้เนาะเฮามักบุคคลแบบใดเฮามักแบบใดนิสัยแนวใดแน่ศึกษากันไปท่านผู้ฟังบ่เสียรายเพราะว่าจุดนี้ในคนโสดนี่แน่นอนว่าบ่มีคนหักเนาะมานั่งจับผิด จะหน่อยผู้ฟังมีรายการในปัจจุบันนี่เนาะกำลังฟังอยู่โอ้ยเนาะฮู้จังซี่นี่อยู่โสดดีก่อนเนาะกับบ่แม่นได้ท่านผู้ฟังเอ้ยการที่อยู่เป็นคู่ก็ดีแนวนึงการอยู่แบบโสดก็ดีแนวนึงเว้าให้เฮานี่เอิ้นว่าเนาะบ่จำเป็นว่าต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะคันว่าในกรณีที่เฮาอยู่โสดเนาะบ่จำเป็นว่าต้องไปพิจเถียงกันบางเทื่อบ่เข้าใจกันปัญหาต่างๆเนาะเข้ามาแล้วนี่อาจจะมีปากเสียงเนาะหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่เข้าใจกันแล้วก็ต้องได้มาเคลียร์ปัญหาเนาะหรือว่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วโอกาสในการเลือกโอกาสในการที่จะฮู้จักหลายๆคนนี่แม่นมีสูงเนาะเฉพาะคนโสดท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วเนาะมีเวลาหาความสุขกับตนเองนี่หลายเพราะว่าคนโสดนี่โอ้ยเฮาอยากใช้เวลาส่วนตัวนี่หลายอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะอยากเฮ็ดในสิ่งที่เฮาเฮ็ดผู้ที่มักฟังเพลงกับฟังเพลงผู้ที่มักอ่านหนังสือกับอ่านหนังสือผู้ที่มักเล่นกีฬากับเต็มที่ผู้ที่มักพบปะหมู่ครูกับเต็มที่ฉะนั้นแล้วบ่ได้มีขีดจำกัดว่าเฮาจะต้องมีผู้ที่โทรนำบ่มีผู้ที่ส่งขอความหาทุกเศร้าสวยแรงหรือว่าสิ่งที่มารบกวนจิตใจเนาะบางเทื่อนี่ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังอยู่ในระยะของการโสดฉะนั้นอันนี้แม่นหาปัญหาเนาะคือหาข้อดีของการเป็นโสดเนาะที่ทางรายการของพวกเราแลกเปลี่ยนในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามที่ประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักทานผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่เนาะเฮาสนทนาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องราวของสถานะฮู้ว่าหาข้อดีของการเป็นโสดแลกเปลี่ยนไปแล้วเนาะข้อที่1เงินเหลือหลายเด้ผู้ที่เป็นโสดนี่นอกจากนี้แล้วมีโอกาสได้ซอกหาคนที่ถูกใจหลายกว่าคนที่มีคู่แล้วและก็ยังมีเวลาหาความสุขให้กับตนเองแล้วมาเบิ่งข้อที่4บรรดาท่านผู้ฟังเนาะข้อที่4นี่แม่นมีเวลาให้กับครอบครัวหลายคืนอันนี้นี่แม่นถูกต้องที่สุดเนาะถ้าสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมือพักผ่อนของพวกเฮานี่จะแบ่งครึ่งเนาะจะแบ่งครึ่งให้กับคนรักแน่ให้กับครอบครัวแน่แต่ว่าเวลาที่เฮาโสดท่านผู้ฟังเวลาทั้งหมดในมือพักผ่อนเฮาจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนี่หลายเนาะหลายที่สุดเลยเฮาอยากไปเที่ยวเนาะกับครอบครัวเฮาก็สามารถไปได้เฮาอยากไปมีกิจกรรมต่างๆเนาะที่อยู่นําครอบครัวนําพี่นําน้องเฮาวันเสาร์อาทิตย์ไปสวนวันเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนอยู่บรรดาแขวงในทั่วประเทศที่ว่ามีอิสระเสรีท่านผู้ฟังเนาะเฉพาะคนโสดนี่และขอสุดท้ายเนาะผู้ที่เป็นโสดที่หาขอดีเนาะมีความเป็นอิสระหลายขึ้นแม่นแล้วเนาะเพราะว่าการดำรงชีวิตอยู่คนเดียวแบบอิสระบางครั้งนี่ก็บ่ได้เหงาหลายท่านผู้ฟังเนาะพร้อมแล้วเฮานี่ยังสามารถเฮ็ดในสิ่งที่เฮานี่อยากเฮ็ดได้เนาะบ่จำเป็นว่าต้องกังวลว่าแฟนจะรู้สึกแนวใดและจะกังวลนำเฮาบ่เวลาที่เฮาเดินทางไกลเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกเวลาที่เฮาเฮ็ดสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดแล้วจะมีคนหนึ่งคองคอยเนาะอันนี้บ่จำเป็นเพราะว่าอย่างเฮามีอิสระที่เฮาอยากเฮ็ดคิดสิ่งใดอยากเฮ็ดสิ่งใดเฮาก็สามารถเฮ็ดได้ตามใจของเฮาในระยะที่เฮายังโสดอันนี้แม่นสารณะฮู้เนาะหาข้อดีของการเป็นโสดท่านผู้ฟังสารณะบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเป็นมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

그만 가면 이제 뭐 하고 있는 거야. 아, 뭐라고 돼. 아, 그래서 빨간 뭐래.

ทำปูมันดีหักแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลท้ายของสมงเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันแล้วขอขอบใจนำมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายรายการและขอขอบใจนำผู้ให้การสนับสนุนทุกๆภาคส่วนสำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู่ผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการขับกล่อมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานใน

มื้อนี้ต้นกล้วยกะนอกจากนําเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมทุกท่านแล้วยังได้นําเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังตื่มแต่ว่าในค่ําทําอีทมาพบกันจะมอบความม่วนซื่นผ่านเสียงเพลงให้ผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนํากันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ท่าเมื่อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: ห่วยก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบ่มดุงผู้แล้ว
0: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: ลูกเว้าถึกคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ได้เบิกบานมวลซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

ต้นไม้นี่นะท่านผู้ฟังเพียงแต่หนึ่งต้นพวกเขาเอามาแปรรูปเปลี่ยนให้เป็นไม้ขีดไฟได้จำนวนหลายอันแต่ว่าไม้ขีดไฟเพียงแต่การเดียวนี่ก็สามารถที่จะเผาไหม้ป่าใหญ่ๆจำนวนกว้างถึง100เฮกตาร์ให้วอดวายได้เช่นกันนกกาเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็พากันกินนอนเป็นอาหารแต่ว่านกกาสุ่มนี้นั้นเวลามันตายลงมันก็ถูกหนอนกัดกินเป็นอาหารเช่นเดียวกันหมายความว่าบ่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่าไผอยู่ในโลกนี้บ่มีผู้ใดที่อยู่ยืนยงคงอำนาจบ่มีผู้ใดที่สมควรที่จะทนงโตลงตัวเองว่าสิอยู่สูงเหนือกว่าคนอื่นใดตลอดไปฉะนั้นแล้วพวกเราบ่ควรไล่ตอนคนอื่นให้เข้าจนมุมบ่ควรไล่หมาให้จนตอกและก็บ่ควรที่จะไปดูถูกเหยียบย่ำผู้ใดเพราะว่าถึงสิยิ่งใหญ่ปานใดสุดท้ายแล้วก็หนีบ่มมความตายจุดสุดท้ายของมนุษย์เฮาทุกๆคนอยู่ถึงกองฟอนคือกันบ่มีข้อยกเว้นบ่ว่าหน้าอินหน้าพรมใดก็ตามท่านผู้ฟังแต่ก่อนมั่นคงองค์อาจราชสีตอนมั่งมีอำนาจวาสนาอุดมล้ำกำลังและวังซาอานิจาขาลงนั้นคงจรจึงอยากเตือนเพื่อนเฮาอย่าประมาทหมดอำนาจมือใดอย่าให้สอนทุกสิ่งล้วนอนิจจังจงสังวร

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ชื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเงี้ยงซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวด้อนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆบวกกับสาระความรู้ดีๆเอามามอบให้มิตรรายการอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามลาตี

ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการฟังตื่มเกี่ยวกับแว่นตาสำเร็จรูปนี่นะท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเมื่อคนเฮาเนาะเวลาอายุเพิ่มขึ้นเบาง่ายๆก็เท่าขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังบ่มีไผสิเท่าลงดอกมีแต่เท่าขึ้นเพราะว่าอย่างตัวเลขอายุมันเพิ่มขึ้นนับมือแก้โตลงอายุพัดเพิ่มขึ้นมันส่วนทางกันจนโตมันเท่าลงแต่อายุเพิ่มขึ้นว่าซะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาที่เคยใสตัวหนังสือน้อยๆปันใดอยู่ตามสลากผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนี่สามารถอ่านได้ปกติแต่ว่าเท่าลงมาอายุเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆก็คือเท่าลงฮะสายตามันบ่ดีคือเก่าสิอ่านตัวหนังสือน้อยๆนี่อ่านบ่ได้คือเก่าแล้วหลายท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใส่แว่นตาเพื่อขยายให้สามารถแนมเห็นได้ง่ายอ่านตัวหนังสือน้อยๆได้โดยการที่พากันซื้อแว่นตาสำเร็จรูปที่เป็นแว่นขยายเลนส์ที่เป็นพลาสติกมาใช้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของผู้ใดเป็นแด่ซื้อแว่นตาสำเร็จรูปที่มีการวางขายทั่วไปมาใช้อันนี้ต้องฝากเตือนเพิ่นท่านผู้ฟังทางนี้ก็ย้อนว่าแว่นตาสำเร็จรูปทั่วไปนั้นทางแพทย์หมอเพิ่นบ่แนะนำให้เอามาสวมใส่เนื่องจากว่าเลนแว่นนั้นบ่ได้ผลิตมาจากเลนแว่นตาที่เป็นเลนแท้เป็นเพียงแต่แผ่นพลาสติกที่ผลิตมาเฮียนแบบและก็ขาดคุณสมบัติสำคัญอยู่2อย่างอันที่1นะก็แม่นบ่ได้แก้ไขค่าสายตาที่มันเอียงซึ่งว่าคนทั่วไปจะมีค่าสายตาที่ยาวและก็สั้นปะปนกันไปกับค่าสายตาเอียงเหตุให้เห็นภาพได้บ่ชัดเจนบางเทื่อนั้นอาจจะเกิดเป็นภาพซ้อนหรือว่าเป็นเงาอันที่สองแม่นจุดโฟกัสเลนนั้นบ่คงกันกับตาของผู้ที่สวมใส่อันนี้ก็เหตุให้เกิดความบ่สบายตาเกิด อาการเมื่อยตาเบาง่ายๆถ้าเป็นแว่นตาโปรเกรสซีฟยิ่งบ่ควรซื้อมาใส่ท่านผู้ฟังเพราะว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟนั้นมันจะมีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนหลายขึ้นต้องแม่นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในการสร้างตัดแว่นตาสนิทโปรเกรสซีฟและการมีการวัดแทกสายตาฉะนั้นแล้วควรตัดแว่นตาประเภทแว่นขยายหรือว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟกับห้างที่มีหมอหรือว่ามีนักทัศนมาตรประจำอยู่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะว่าซะมันจะช่วยให้เรานั้นได้แก้ไขค่าสายตาบ่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงครบทุกอย่างมาพร้อมกันถ้าว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่นวัดแทกและก็เพิ่นตัดแว่นตาให้จึงจะเหมาะสมในการใช้งานอย่างถูกต้องเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้คือพอบางท่านอาจจะมักง่ายเอามันเอาความง่ายแล้วก็ราคาถูกนี่แหละซื้อตามตลาดนัดมาใส่แม่นอยู่ว่าระยะสั้นอาจจะบ่มีปัญหาแต่ถ้าระยะยาวอาจจะส่งผลต่อระบบการเฮ็ดเวียกการแนมเห็นในอนาคตต่อไปจังซั่นภาษาชาวบ้านเพิ่นอาจจะเอิ้นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเอาแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเงินในถุงเฮาได้ได้บางท่านอาจจะบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังก็แล้วแต่เพราะว่าเศรษฐกิจแต่ละคนมันก็บ่เท่ากันเด้เนาะสิให้ทุกคนมีเงินไปตัดแว่นตาคือกันบ่ทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้จังซั่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินในถุงเด้แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเศรษฐกิจเว้าง่ายๆเอ้าตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเสียงดนตรีม่วนๆหลังจากพักเบรกแล้วพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในระยะต่อไปของรายการตื่ม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามกลางคืน

มาสู่ระยะนี้ต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรและการฟังอีกเช่นเคยเกี่ยวกับการปอกหมากนับในวิธีการปอกหมากนับถ้าว่าท่านใดมีแนวทางหรือว่ามีวิธีทางในการปอกหมากไม้สนิทนี้สามารถเอามาแบ่งปันกันได้ด้วยท่านผู้ฟังแต่ว่ามื้อนี้พวกเรามาลองติดตามนำกันเบิ่งว่าเพิ่นมีวิธีการปอกแบบผ่านเปลือกทิ่มแบบธรรมดาหรือว่าวิธีการเจาะตาหมากนัดคือแนวใดเด้ทางท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นบางฮานเพิ่นใช้วิธีการเอามีดค่อยๆเซาะไปตามตาของหมากนัดฝานเอาเปลือกออกแต่ว่าที่ผ่านมาต้นกล้วยเห็นผู้เพิ่นค้าขายบางฮานเพิ่นก็บ่ได้ปอกแบบฝานเปลือกทิ่มธรรมดาท่านผู้ฟังแต่ว่าเพิ่นลอกเปลือกออกจนว่าเห็นตาคักแน่แล้วเพิ่นจึงค่อยเจาะเอาตาน้อยๆออกเรียงงามถ้าเวลาเอาไปตัดเป็นต้นน้อยๆพอค้ำมันก็สามารถเสียบไม้ได้หรือว่าใส่ไม้เสียบลูกซีนนะมาเสียบอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นตาแปลกใจบัดเฮาได้เห็นเพิ่นผู้ขายกำลังปอกหมากนัดเสียบไม้อยู่เฮาก็ไปยืนเบิ่งแบบเพลินๆคนขายก็ถามขึ้นลองเบิ่งไม้นึงบ่ว่าซั่นแซ่บได้เพิ่นว่าเออกะบ่บาดคอได้มันหวานพอดีว่าซั่นส้มๆหวานๆกินง่ายว่าซั่นเด้เพิ่นก็เล่าให้ฟังไปพร้อมกันว่าหมากนัดนี่ถือว่าเป็นหมากไม้ชนิดนึงที่มีโบรมีเลนแล้วก็เป็นเอนไซม์ธรรมชาติที่มันไปช่วยในการย่อยธาตุซีนหรือว่าโปรตีนที่อยู่ในซีนสัตว์ที่คนเฮากินเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีคุณประโยชน์ดีต่อระบบการย่อยอาหารโดยเฉพาะเลยและก็ยังช่วยในการลดอาการแน่นท้องอันสำคัญแล้วก็แม่นกินหมากนัดนี้เป็นประจำมันก็จะมีวิตามินซีสูงเฮ็ดให้ผิวของคนเฮานี้สดใสสว่างสดใสช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่ามีไฟเบอร์ก็ช่วยในการขับถ่ายของคนเฮานี้ให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นเพิ่มเติมอันนี้ก็แม่นคุณประโยชน์และก็ลักษณะการปอกหมากไม้ของคนขายต้นกล้วยก็ได้ไปสังเกตเบิ่งเวลาเพิ่นขายหมากนัด

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเทียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ว่าเสื้อสัตว์แห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างกับบ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมอบให้มิตรอาการในยามค่ำคืนแบบนี้และก็ได้บอกวันบนซึ้งกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมาและมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานั้นยังเหลืออยู่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงเสียงดนตรีลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพ่อแต่ความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันจันทน์แฮม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่6เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการลุ้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30นาทีรายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30นาทีรายการพัฒนาสนบท20:00ถ่ายทอดหวย20:30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

0: คันได้ฟังความเว้าข่มในๆอย่าเฝ้าจมไหลเนอลังเทื่อข่มขี้เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสิติเตียนเว้าพักกระเดาว่าข่มคืนใดเนอบาดได้กินลาบก้อยพัสิโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแผงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในยามเศร้าๆของรายการล้มทั่วทิศหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 6:00 น.ฮอด 5:00 น.เสียงแคนกระดังนั่นแต่เหลนแต่ขึ้นมาเป็นเสียงแคนเตือนให้ท่านทราบว่ารายการล้มทั่วทิศหับปะลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้ว
1: อ๋อมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์แฮม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่6เดือนกรกฎคริสตศักราช2026อ๋อเดือนกรกฎเข้ามาก็ได้6มื้อแล้วซึ่งว่ามื้อนี้วันที่6ของเดือนกรกฎ
0: ดังนั้นในต่อหน้านี่พวกเราต้องสืบต่อได้ในการสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาหาผิดสอบอยู่ในแต่ละของเขตนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดหน้าใดแน่ใส่เฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขาเศรษฐกิจแห่งชาติพวกเขานับมื้อนับเข็มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศค่อยๆฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นก้าวไปสู่ความอิ่มหนำสำราญในอนาคตนี้อยากให้ได้คืนนั้นหันก็ต้องได้ออกแข่งกันกันจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นบ่แม่นว่าสิเฮ็ดพอแป๊ะๆบางๆเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดแท้ทำจริงนะเฮ็ดต่างเมื่อยเอื้อยต่างเศร้าอันนี้แม่นบ่คักต้องเฮ็ดให้มันสุดกกสุดปลายแท้ๆจึงจะเฮ็ดให้เวียกทุกอย่างนั้นประสบผลสำเร็จตามคาดหมายรายการล้มทั่วทิศหับปะลุนพบกับท่านผู้ฟังในเดือนกรกฎนี้กันในทำกลางบรรยากาศที่พวกเราพร้อมแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อกำนับหับต้อนวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแมนวันที่13กรกฎวันที่13กรกฎนี่ก็เป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์เด้เซิงครบรอบ117ปีได้ในปีนี้นี่และนอกจากนั้นก็วันที่20กรกฎก็เป็นวันสร้างตั้งแม่ยิ่งลาววันสร้างตั้งสภานแม่ยิ่งลาวครบรอบ71ปี71ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งแม่ยิ่งลาวที่ได้ประกอบส่วนเข้าในทุกของเขตเวียกงานในทุกระยะของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยก็คือระยะแห่งการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินี่แหละนะพวกเราจงสืบต่อเด้อเสริมขยายผลงานของบรรดาป้าแม่เอื้อยที่ได้อุทิศตนวีรชนแห่งชาติที่ได้อุทิศตนเข้าในการประกอบส่วนปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเราให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นวันที่29ที่จะถึงนี่ก็เป็นบุญทั้งศาสนาของคนลาวชาวพุทธพวกเฮานั่นก็คือบุญเข้าพรรษาฮะบุญเข้าพรรษานี่หลายคนว่าโอ้ยก็ดีแล้วสิได้ปฏิบัติตนด้วยการเลิกละอบายมุขต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแน่ได้ก็ตามท่านผู้ฟังสิ่งนี้มันขึ้นกับจิตใจของแต่ละคนฮะตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็แนะนำนั่นแหละให้ทุกคนเฮ็ดความดีอย่าไปเฮ็ดข่มซัวข่มซัวก็หมายถึงปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเฮาแหละเนาะต้องหลีกเว้นประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคมนั่นเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นั่นแหละก็ทำพวกเฮาก็ต้องเอาใจใส่สิ่งใดที่ควรสิ่งใดที่บ่ควรหลายคนว่าได้ลดเลิกละอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นการปฏิวัติตามกฎระเบียบอันหนึ่งในหีดของทางพุทธศาสนาก็ดีแล้วเนาะหลายคนนี่ก็ถือระยะบุญเข้าพรรษาลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงถ้าดีแท้แม่นพวกเขาลดเลิกละเลยจะเป็นการดีที่สุดเนา รายการล้มโดยทินทับอรุณมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างมานำเสนอให้ท่านฟังแต่ลืมต้นของรายการก็มาเบิกบานมวลซื่นฟังเพลงฟังลำจากรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเอาข่าวจากทิศต่างๆมานำเสนอให้ท่านฟังในระยะต่อไป

อ๋อหลังจากฟังลำมันม่วนจากทางรายการไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวต่างๆในระยะที่ผ่านมาว่าเกิดขึ้นมีขึ้นได้ในแต่ละทิศนั้นทำอิทนี้ก็ไปติดตามเบิ่งแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศนะทั้งกระทรวงการต่างประเทศนี้เพิ่นได้ออกแจ้งการมาซึ่งเนื้อในของแจ้งการนั้นก็แม่นซี่ออกว่าตอบสนองตามการเสื้อเสื้นของประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะก็จะได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่3มาวันที่5กรกฎนี้ก็คือมื้ออื่นเป็นต้นไปเนาะมื้ออื่นกับวันที่3มื้อวันที่4แล้ววันอาทิตย์กับวันที่5นะตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์วันที่3ถึงวันที่5กรกฎนี้ทั้งนี้นี่ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันกันทูตลาวเมียนมานี่ครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นนะกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการมาก็แม่นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาคือท่านมินอองไลพร้อมภรรยาพร้อมด้วยคณะจะได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3หาวันที่5กรกฎนี้เอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศเปิ้นก็ได้ต้อนรับทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมอำลาวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาวันที่29บ่แม่นวันที่9เด้วันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศนั้นเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจงยองซู่เอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเฮาและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนเพิ่นก็ได้แสดงความสนเสยและได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจงยองซู่ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันการทูตก็คือส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองประเทศลาวสาธารณรัฐเกาหลีให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้อวยพรให้ท่านทูตนั้นจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่อันไม่อันมีเกียรติของท่านทางด้านท่านจงยองซู่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองศรีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลก็คือการนำพักรัฐของลาวตลอดฮอดประชาชนลาวบรรพเฒ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามนี่นี่แม่นเว้าถึงท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศเฮานี่แหละเพิ่นก็ได้ต้อนรับทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมอำลาในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเฮาซึ่งว่าผลสำเร็จของท่านจงยองซู่เอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวนี่ในระยะการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนี่เพิ่นก็ได้ประกอบส่วนเด้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันทางการทูตก็คือการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองชาติลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้พัฒนาอย่างแน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีอ้าวข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่
ทั้งกรมอุตุนิยมอุตุกศาสตร์เพิ่นได้ออกแจ้งเตือนมาเลยอุตุนิยมเพิ่นเตือนว่าจะมีพายุหมุนเขตฮ้อนแต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้เฮ็ดให้มีฝนตกหนักและลมพัดแรงกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้คาดคะเนสภาพอากาศแต่พูดแหละแต่วันที่29เดือนมิถุนาที่ผ่านมาจนไปฮอดวันที่5กรกฎก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เสียว่าการคาดคะเนนี่เพิ่นแจ้งว่าในระยะต้นอาทิตย์แต่วันที่29หาวันที่1กรกฎห้องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านอยู่ทางเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวเฮาสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมซึ่งเขตไหนมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคส่วนระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คือแต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้ห้องความกดอากาศต่ำก็ยังจะสืบต่อพัดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของเราตึมอีกไปปองใส่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่จะเฮ็ดที่จะเกิดขึ้นอยู่ทั้งเขตทะเลจีนใต้ตอนลุ่มซึ่งคาดว่ายอมความกดดันอากาศต่ำจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุดีเพรสชันและจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนในระยะแต่วันที่2หาวันที่3คือเมื่อวานนี้หาเมื่อนี้จากนั้นหันก็จะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนถึงและจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังที่เกาะไหหนานในวันที่4เดือนกรกฎนี้ซึ่งจะเฮ็ดให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวและจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับควายหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในเสรภาคตึมอีกเพิ่น

ห้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด30-36องศาทางด้านเขตภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุดนี่31-35องศาสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่วันที่19เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้อากาศจะร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณอุณหภูมิต่ำสุด24-36องศาและสูงสุด34-36องศาอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาและสูงสุด30-32องศาอยู่ทางภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด32-35องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณในระยะแต่วันที่19เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้อากาศจะเย็นอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด15-17องศาและสูงสุด24-26องศาพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็ยังมีคำเตือนมาคำเตือนของเพิ่นแจ้งว่าเนื่องจากระยะกลางหาท้ายอาทิตย์แต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้ห้องความกดดันกับอากาศต่ำจะสืบต่อพัดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของลาวตึมอีกปองใส่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่จะเกิดขึ้นอยู่ทะเลจีนใต้ตอนลุ่มคาดว่ายอมความกดดันอากาศต่ำจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุ depression และจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนระยะแต่วันที่2หาวันที่3กรกฎาคมนี้จากนั้นนั้นจะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนถึงและจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังที่เกาะไหหนานในวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะเห็นในกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวเฮาและจะเห็นในมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเป็นบริเวณขั้วเหมือนบางบริเวณดอกเป็นบริเวณขั้วและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรเทาองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองน้ำท่วมอ่างน้ำท่วมขังในตัวเมืองต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาหักล้มหลังคาเปเพจึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนาะพวกเราต้องมีสติได้ในการดำรงชีวิตในสภาพอากาศกำลังแปรปรวนอยู่ในปัจจุบันนี้ทั่วทุกภาคจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมตกในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทั้งมีลมพัดแรงเด้ต้องมีสติและในการดำรงชีวิตของพวกเราอ้าวมาติดตามข่าวเติมอีกข่าวนึงแล้วจึงค่อยไปฟังเพลงฟังลำจากทางรายการสำหรับข่าวนี่แมนปกสแขวงเสกองจับแก๊งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้100กับ1คนอยู่เงินผักเมืองละมามและเมืองท่าแตงข่าวจากแขวงเสกองรายงานว่าวันที่22มิถุนายนนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะปกสแขวงเสกองเพิ่นได้สมทบกับกองบัญชาการทหารแขวงและองค์การอัยการประชาชนแขวงได้บุกเข้ากวดค้นเฮือนผักแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองจำนวน9จุดเฮือนผักจำนวน9จุดอยู่ในเทศบาลเมืองคืออยู่เขตบ้านเพียไม้บ้านโนนมีไซบ้านโพนบ้านโพไซของเมืองละมามและบ้านท่าแตงเหนือเมืองท่าแตงเสียงว่าผ่านการกวดค้นหันก็แม่นพบเห็นและจับกลุ่มแก๊งเป้าหมายที่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมด

ห้อยกับ1คนเป็นหญิง6คนรวมมี3สัญชาติคือจีนนี่90คนเป็นหญิง2คนญี่ปุ่น7คนและสัญชาติกัมพูชา4คนเป็นเพศหญิงซึ่งในนี้จับกลุ่มได้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์มี63คนเป็นหญิง6คนเป็นคนสัญชาติจีน59คนหญิง2คนกัมพูชา4คนเป็นเพศหญิงพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์9หน่วยบัตร ATM 43บัตรปืนสั้น1กระบอกโทรศัพท์มือถือ 1,331 หน่วยเงินกีบสกุลเงินกีบนี่62ล้านกีบแล้วเงินดอลลาร์ 4,000 กว่าดอลลาร์เงินกัมพูชานี่ 353,600 เรียลยาเม็ดไข้คือยาบ้า2เม็ดอุปกรณ์การเสพ1สุดแป้งผงค่ายคือผงเคนี่8ถุงและอื่นๆอีกหลายรายการกลุ่มคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมี38คนเป็นคนสัญชาติจีน31คนญี่ปุ่น7คนโดยมีเครื่องติดตัวโทรศัพท์41หน่วย iPad 1หน่วยบัตร ATM 20บัตรบัตรประจำตัว8บัตรเงินกีบ18ล้าน7แสนกว่ากีบเงินดง670,000ดงเงินดอลลาร์นี่195ดอลลาร์สายคอค่ายคือเงิน1เซ็นและสายแขนลูกปัด1เซ็นปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อขยายผลเก็บกำข้อมูลและนำเอาเจ้าของสถานที่พักเซามาเปิดที่เปิดบริการมาสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ก็แสดงถึงปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวพวกเฮาโดยเฉพาะมันแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละท่านผู้ฟังบ่มีเฉพาะแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เลยอยู่เขตแขวงต่างๆก็มีคือกันดังนั้นพวกเฮาต้องมีสติในการดำรงชีวิตต้องมีสติระมัดระวังมีสติเป็นเจ้าของประเทศชาติเห็นปรากฏการณ์ยอดท่อพอดีเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปปราบปรามสกัดกั้นได้ทวงทันแต่หัวทีอันนี้ก็อยู่แขวงเสียกองคนเนาะอยู่แขวงเสียกองเพิ่นก็ได้จับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้ลายกว่าห้อยคนว่าซั่นซะที่ผักเซาอยู่เมืองละมามและเมืองท่าแตงฮะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเอาใจใส่ปฏิบัติเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้กลายเป็นของทั่วปวงชนร่วมกันในใส่เหตุให้ประเทศชาติมีความสงบปกติชีวิตกันเป็นอยู่ของลูกหลานพวกเราจึงจะก้าวไปไกลมาฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นจึงจะลุ่มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังตึมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภัลลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บุญเทียงเกวีไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังวันนี้ก็จะให้ท่านได้มาติดตามข่าวตื่มอีกข่าวนี้มันพวกเขายับมาทั้งแขวงคำมวลอยู่ทั้งแขวงคำมวลนี่มันปกสแขวงคำมวลได้นำส่งแกมสแกมเมอร์ให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบในท่าเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้ปแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลได้ร่วมกับปแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงคำมวลเพิ่นได้นำส่งพวกถึงหาสอบโกงทั้งโทรคมและการสื่อสารหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละจำนวน115คนเป็นหญิงนี่7คนในนี้ก็มีสัญชาติจีน100กับ4คนเป็นหญิง3คนสัญชาติเมียนมา7คนหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปีย3คนและสัญชาติยูเครนหรือว่าอูเครนนั่นแหละ1คนเป็นเพศหญิงพร้อมทั้งเครื่องของกลางเป็นต้นกับเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่137หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ757หน่วยและเครื่องปรินเตอร์2เครื่องมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพวกถูกหาดังกล่าวนี้ถูกกักตัวในวันที่20หั่นในวันที่20มิถุนาอยู่ที่ห้านคาราโอเกะKTV เซียวตงปู่ตั้งอยู่บ้านนาคำเมืองหนองบกแขวงคำมวลซึ่งสามารถจับตัวเป้าหมายอยู่ในห้านคาราโอเกะแห่งนี้นี้ได้65คนมีสัญชาติจีน54คนเมียนมา7คนเป็นหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปียนี่3คนและยูเครน1คนซึ่งเป็นเพศหญิงหันพร้อมทั้งของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ65หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ4ห้อย20หน่วยต่อมาวันที่23เดือนมิถุนาที่ผ่านมาหันก็จับได้อยู่ที่รีสอร์ทโอเวนฟิลด์เขตบ้านถ้ำเมืองทะแขกสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด50คนเป็นหญิง3คนซึ่งเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมทั้งยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ72หน่วยปรินเตอร์2เครื่องและโทรศัพท์มือถือ337หน่วยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าวนี้ก็ได้มีการเคลื่อนไหวและละเมิดต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่แล้วดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและลักลี่ซ่อนอยู่ลาวนอกจากนั้นก็ยังได้เคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมด้วยการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารอยู่ลาวห้องน้ำตึมอีกอันนี้ก็มันอยู่ทั้งแขวงคำมวลคันอย่าว่าไปแล้วนี่นะท่านผู้ฟังแก๊งสแกมเมอร์นี่อยู่ในทุกประเทศมีในทุกๆประเทศนะอ้อมข้างของพวกเขาและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะมันอยู่ในประเทศอ้อมข้างพวกเขานี้จากการปราบปรามในอย่างที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศก็ได้เอาใจใส่ติดตามกลุ่มเป้าหมายจับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นก็เฮ็ดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่แตกสะแตกสายเลยปานเพิ่งแตกหังเพิ่นเนาะคันจะเว้าล่ะก็ปานเพิ่งแตกหังหนีไปบนหันหนีไปบนนี้สุดท้ายมาก็มาห่วมศูนย์อยู่ลาวของพวกเขาเปิดดำเนินธุรกิจต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดแนวบ่ดีเห็นก็แต่ว่าอยู่ลาวเฮานี้ก็มีกฎหมายมีระเบียบกฎหมายบ้านเมืองในการปกครองก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นปราบปรามเด้เห็นบ่ข่าวในญาติที่ผ่านมานี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นหลายบ่อนเพิ่นได้เอาใจใส่ในการต้านสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังส่งกลับคืนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของประเทศต้นทางอยู่ลาวเฮาก็ดำเนินตามระเบียบกฎหมายของลาวโดยการจับกลุ่มคุ้มขังสืบสวนสอบสวนเอาข้อมูลละเอียดตัวจริงอันนี้ก็แม่นเว้าถึงการปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ก็คือพรรครัฐบาลพวกเฮาบ่ปะให้ปรากฏการณ์ยอท่อนี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเพิ่นเอาใจใส่ในการติดตามกวดกาปราบปรามสกัดกั้นก็เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้
ปัญหาต่างๆก็ค่อยๆลดผ่อนลงแต่จะให้มืดบ่แม่นบ่มืดท่านผู้ฟังบ่มืดยังหลายอยู่ดังนั้นพวกเราต้องมีสติระวังตัวเป็นหูเป็นตาช่วยกันตึบอีกหั่นละในการสกัดกั้นปราบปรามเด้ประเทศลาวก็เป็นคนลาวเป็นเจ้าล่ะต้องเป็นเจ้าของประเทศชาติต้องเอาใจใส่ในการสกัดกั้นและปราบปรามมีผลการบ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดเห็นอยู่บนใดก็ให้ยิ้มฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวที่ให้ทวงท่านวันนี้ก็ไปทั้งพุ่นไปทั้งแขวงสวรรคเขตอยู่ทั้งแขวงสวรรคเขตมาติดตามข่าวนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเอารถให้หมู่ยืมจนก้าวไปสู่การถึกจับตัวคนให้ปุ่นหั่นค้ำอยู่ตลาดแก้งกอกแขวงสวรรคเขตนะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นมาติดตามกันพันโทสมศักดิ์จันทรศรหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตรายงานว่าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหันเวลา 7:00 นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปคสเมืองอุทุมพรได้รับรายงานว่าได้มีวัยรุ่นขับขี่รถจักรแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มเองอยู่เส้นทางเลขที่13ใต้บ้านหมากบ้านดงหมากเงี้ยวเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตและในที่เกิดเหตุนั้นเพิ่นได้พบเห็นลูกปืนอากาศจำนวนห้อยกว่าลูกอยู่ในเบาะรถภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้กวดกาสถานที่เกิดเหตุจึงฮู้ว่าผู้ที่ขี่รถจักรล้มเองหั่นก่อก็ได้ขี่รถจักร Honda รุ่น Foxa 350สีดำบ่มีป้ายทะเบียนเด้ท่านผู้ฟังบ่มีป้ายทะเบียนแต่ผู้ขับขี่นั้นซื้อเท่าโซเวียตอายุ21ปีและผู้ซ้อนท้ายเพิ่นไปนำกัน2คนเด้ผู้ซ้อนท้ายซื้อเท่าหมดอายุ22ปีทั้ง2คนนี่อยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พวกเกี่ยวรับสารภาพว่าวันที่23มิถุนาที่ผ่านมาพวกเกี่ยวก็ได้มั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมและเปิดห้องตีคอลลาเจนอยู่ห้องพักแห่งหนึ่งจนฮอดเวลา6โมงเช้าของวันที่24เดือนมิถุนาทั้ง2คนนั้นก็ได้ยืมรถจักรของเฒ่าบุญมาอายุ22ปีอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรเพื่อไปรับเอาเครื่องแต่ขี่ไปบ่ทันฮอดผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยหั่นแหละขี่ไปบ่ทันฮอดบอนเอาเครื่องก็เกิดอุบัติเหตุก่อนจนฮอดเวลา16โมงของมื้อเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวเฒ่าบุญมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเฒ่าบุญมาผู้เป็นเจ้าของรถนั้นรับสารภาพว่าลูกปืนอากาศ1ห้อยกับ4ลูกนั้นแม่นเป็นของเฒ่า4สมัยหรือจีนอายุ35ปีอยู่บ้านนานกเขียนเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตผ่านการสืบสวนสอบสวนฮู้ว่าเป็นเป้าหมายที่มีส่วนห่วมปุ้นหั่นคำจากนั้นเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวของเข้ากวดกาสถานที่จุดพักเซาของเท่าสีสมัยหรือว่าจีนเพื่อกักตัวแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่ใช้อาวุธปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่และพยายามเอาตัวลบนี้แต่ไปบ่รอดก็คือว่าแหละผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยแต่หนีบ่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้พร้อมของกลางก็มีอาวุธปืนชนิดอากาศนี่1กระบอกบังลูกปืน1บังลูกปืน263ลูกอาวุธปืนสั้น4กระบอกพร้อมลูกปืนนี่24ลูกรถจักรยี่ห้อ Honda รุ่น HIS 4ปอนด์ทองนี่1คันบ่ติดป้ายทะเบียนเครื่องติดตัวก็มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 11 สีขาว1หน่วยโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 13 Pro Max 1หน่วยจากการสืบสวนสอบสวนเท่าสีสมัยหรือว่าจีนหันได้ให้การรับสารภาพว่าลูกปืนอากาศ100กว่าลูกที่พบเห็นอยู่ในเบาะรถจักร Foxa 350สีดำของเท่าบุญมาแม้นเป็นของตนแท้ซึ่งได้ติดต่อซื้อทาง Facebook เพื่อนำมาใส่ก่อเหตุปุ้นและไว้ใส่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในเวลาเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดเซ็นค่ายาบ้าคอลลาเจนและในวันที่15กุมภาพันธ์2025ผ่านมาเท่า4สมัยหรือว่าจีนนี่แหละ
พร้อมด้วยหมู่อีก1คนได้ก่อเหตุนำแส้อาวุธปืนสั้นปุ้นห้านคำอยู่ตลาดแก้งกอกเมืองจำพรแขวงสนเขตซึ่งพวกเกียวสามารถปุ้นเอาคำไปได้จำนวนหลายส่วนหมู่ที่ห่วมก่อเหตุปัจจุบันแม่นได้เอาตัวลบหนีไปอยู่ประเทศไทยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปคส.เมืองอุดมพรสามารถกักตัวผู้ที่มีส่วนห่วมมีส่วนผัวพันในการกระทำผิดได้ทั้งหมด4คนและก็ยังสืบต่อขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนผัวพันในรายคดีดังกล่าวเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเนาะเหตุการณ์ก่อขึ้นมากระทำทิ้งไรก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนเหตุผิดต่อระเบียบกฎหมายกระทึกระเบียบกฎหมายลงโทษส่วนอยู่ทั้งปคส.เมืองไสเศรษฐาทั้งเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือเพิ่นก็ได้จับตัวพ่อค้าขายใบกระท่อมน้ำยาแก้ไอพร้อมทั้งของกลางมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายปคส.เมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือรายงานว่าวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไสเศรษฐาได้รับแรงข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งค้าขายและจำหน่ายสิ่งเสพติดประเภทใบกระท่อมอยู่บ้านวัดหลวงและบ้านหาดไซขาวเมืองไซเสถาแขวงอัตปือจากนั้นนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แต่งตั้งพนักงานวิสาเฉพาะลงติดตามขวดขาแหล่งข่าวเห็นว่ามีมูลความจริงแท้ต่อมาฮอดเวลา 8:30 นของมื้อเดียวกันนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวเท่าสายพรอายุ25ปีวางงานอยู่บ้านอยู่ปัจจุบันแม่นบ้านวัดหลวงคุ้ม4เสาเมืองไสเศรษฐาพร้อมของกลางเป็นใบกระท่อมใน2คีดและน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดสิ้น10กวดและได้เข้ากวดค้นเฮือนของนางน้อยผู้เป็นแม่ของเท่าสายพรนี่อยู่ที่บ้านหาดไสขาวจึงพบเห็นเครื่องของกลางประเภทใบกระท่อมน้ำหนักเกือบ6กิโลน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดสิ้นนี่1ห้อยกับ9ขวดและยาสูบไฟฟ้า4อันที่เท่าไซพรซุกเสียงไว้อยู่ในเฮือนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าใบกระท่อมน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดสิ้นและยาสูบไฟฟ้าจำนวนดังกล่าวแม้นเป็นของตนแท้ตนเองได้เคลื่อนไหวค้าขายจำหน่ายใบกระท่อมมาแต่ปี2025พุ่นใบกระท่อมหั้นที่ซื้อมาแต่ละครั้งแม่นสั่งซื้อทางออนไลน์มาแต่ต่างแขวงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไสเศรษฐาได้มอบผู้ถูกหาให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงอัตปือเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายตื่นอีกคราวนึงสกอนดันผู้ฟังจึงคอยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการข่าวนี้แม้นว่าถึงเจ้าหน้าที่จับตัวกลุ่มแข้งเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทย11คนอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐาป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้รายงานว่าวันที่27เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่แหละเจ้าหน้าที่สภกิจกองบัญชาการปคส.เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ออกลาดตระเวนอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐาสังเกตเห็นอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งมีคนเข้าออกผิดปกติหรือผิดสังเกตจึงได้สมทบกับห้องการปกครองบ้านคำสวัสดิ์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นสถานที่ดังกล่าวผ่านการเข้ากวดค้นนั้นก็พบเห็นบุคคลเปิดเว็บพนันออนไลน์จำนวน11คนยิง5คนสัญชาติไทยทั้งหมดพร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใน11หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่37หน่วยโทรศัพท์มือถือ135หน่วย iPad 12หน่วยและโต๊ะตั้ง48หน่วยดังนั้นจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวทั้ง11คนพร้อมของกลางมาขยายผลและผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนั้นเท่านัทธนันท์1ใน11คนได้ให้การรับสารภาพว่าในปี2024ผ่านมาผู้เกี่ยวในไปเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานตอบสัตว์ทางออนไลน์อยู่ประเทศกัมพูเชียมาฮอดปี2026จึงได้หยุดเซาและได้มาอาศัยอยู่บ้านเกิดจากนั้นอีก1เดือนต่อมามีคนไทย
ได้โทรมาสักสวนตนให้มาเปิดเว็บพนันออนไลน์อยู่ที่ประเทศลาวโดยให้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าคุ้มคนงานและให้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทเดือนละ 30,000 บาทผลใดตนเองก็ได้ตอบตกลงทันทีแหละเนาะและก็ได้เดินทางเข้ามาประเทศลาวของพวกเขาในระยะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาได้เข้ามาพักอยู่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ส่วนผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นและอุปกรณ์หับไส้เข้าในการเปิดเว็บพนันออนไลน์ก็เป็นชายสาวคนไทยดังกล่าวหันเป็นผู้จัดหาและติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วจำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งแมนเดินทางมาสมทบตามภายหลังรวมเป็น11คนส่วนเว็บลีนพนันซื้อว่า71 Uweb ให้บริการบาคาร่าสล็อตหวยลาวหวยไทยและหวยเวียดนามโดยแต่ละมื้อนี่มีวงเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 250,000-300,000 บาท 250,000-300,000 บาทนี่มันก็ประมาณ100กว่าล้านกีบเลยนี่ท่านผู้ฟังมันบ่เนาะอันนี้ก็แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปกสนครหลวงเวียงจันทน์ได้มั่งกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้11คนซึ่งเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดจับอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่บ้านนาคำเมืองไซสวัสดิ์เมืองไซเศรษฐาในวันที่27เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะอันนี้พวกเราต้องมีสตินำกันแท้ๆท่านผู้ฟังนะเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้รีบฮอดรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหูเป็นตาช่วยเพิ่นในการสกัดกั้นและปราบปรามให้ท่วงทันเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่สนแก้ไขความทุกข์ยากเฮียนไฮประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมสิวิไลทักทายสบายดีมิละการทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพระดานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆรายการนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป FM 103.7 MHz อนุรักษ์ระดับวันฮับหน้าที่ดำเนินรายการความสุขสำราญยังเป็นของมิละการคือเก่าเนาะ30นาทีนี้จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามหาฟังตลอด30นาทีนี้ประธานหาฟังที่ FM 103.7 MHz เครือข่ายส่งต่อนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพะปาง4แขวงภาคใต้สารวันเซก่องจำปาสักและตะปือถ้าว่าบ่แจ้งเด้ก็ยังมีเว็บไซต์มีรายการเข้าไปที่ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกตื่นเช้ามาเมื่อนี้ยิ้มให้กำลังใจตัวเองแล้วหรือยังเนาะก่อนที่จะสู่นาทีเวกงานในมื้อนี้และมื้อต่อๆไปเพราะว่าการดำรงชีวิตของเฮายังต้องได้บุกเบินสู่สนทุกมื้อคนขวายสั่งและหับเข้าสู่ครอบครัวแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้นับมือนับดีขึ้นเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองให้ได้ท่านผู้ฟังหลายคนก็มีหลายทางเลือกอยู่ดอกเนาะในการประกอบอาชีพขอเพียงแต่ซื่อสัตย์มันเที่ยงถึกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองกับพอแล้วสำหรับบางคนที่ตื่นมาแล้วอยากดื่มซากาเฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีทางเลือกที่ดีแน่นอนเนาะเพื่อสุขภาพของทานพรมอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาเด้อฝากไว้นำมีรายการโม้ทุกทานบ่ว่าจะเป็นผู้อายุสูงวัยกลางคนเพศหญิงเพศชายดื่มได้ท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเน้นคุณภาพเน้นสุขภาพที่ดีทรงถึงบรรดาทานถ้าว่าทานนั้นมีความต้องการอยากให้ห่างกายนั้นแข็งแรงควบคู่กับการดำรงชีวิตห่างกายต้องแข็งแรงอยู่แล้วท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าขอพรอันใดก็ตามเนาะถ้าว่าขอได้1ขอได้จะขอหยังหลายคนก็บอกว่าขอให้สุขภาพห่างกายแข็งแรงโชคลาภอันประเสริฐคือการบ่เจ็บบ่ไข้มีรายการมีเงินแสนเงินล้านห่างกายบ่แข็งแรงกับบ่มีความหมายเนาะดังนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาไว้ให้มีรายการได้ดื่มเพื่อสุขภาพห่างกายจะได้แข็งแรงทานแข็งแรงแล้วสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้อายุสูงหรือว่าวัยกลางคนวัยกำลังออกแรงงานแบบนี้ยิ่งต้องได้รักษาห่างกายให้แข็งแรงและสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็มีหลายสูตรหลายทางเลือกให้บรรดาท่านนั้นได้เลือกได้ดื่มบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรที่มีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลบางคนว่าโอ้กินน้ำตาลบ่ได้ก็เลือกสูตรที่บ่มีน้ำตาลท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมอีกเติมเนาะสรรพคุณที่ได้หลังจากที่เฮาดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีในตอนเช้าเพียงแต่มื้อละซองเท่านั้นมีและการสรรพคุณที่ได้จะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและก็ขับไล่สารพิษออกจากร่างกายสิ่งใดที่ปะปนอยู่ในร่างกายที่แบบจะเป็นอันตรายก็จะถูกขับไล่ออกมานอกจากนั้นเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของเลือดนี่ดีขึ้นผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจการยังช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับมาไข้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมเด้อผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะเป็นซาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-5570-4709หรือว่ามีรายการที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านไปผ่านมาเขตบ้านเวียงเจริญเมืองสัจเจฐานนครหลวงเวียงจันทน์มีรายการกาแฟเข้าไปเนาะจะเห็นสถานที่ของพวกเฮาเนาะเป็นป้ายใหญ่ๆอยู่เบื้องซ้ายมือท่านผู้ฟังสถานที่นี้ทั้งปลูกผลิตและก็จำหน่ายอยู่สถานที่เดียวกันก็คือตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสัจเจฐานนครหลวงเวียงจันทน์บอกไปแล้วไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงอีหลีอนุรักษ์เนาะบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง020-5570-4709อยู่ทางตามแขวงอยากได้ผลิตภัณฑ์พวกเฮากะส่งได้ท่านผู้ฟังเพียงแต่ติดต่อพัวพันมาเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละระยะต้นรายการนี้ขันบรรยากาศด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการก่อนระยะต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้ให้มีรายการนั้นได้เบิกบานมอนซูนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดสูตรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเขาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจในตำรายาพื้นเมืองเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเขาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อทั้งใจมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกับเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดเนื้อที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิกับว่าสูงกว่าต่ำหลายแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขานี่มีคุณภาพสูงนักสันเขาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากระทือโครงแห้งสั่นสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

ันเป็นประจำเนาะฝากตอนเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเศร้าแบบนี้ที่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหาฟังแจ้งสะดวกสบายผลของการหาฟังมื้อนี้เป็นขึ้นแล้วหลายเนาะผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกอนุรักษ์คือกาวมีรายการดำเนินรายการเนาะอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษประชาสัมพันธ์โฆษณาไปแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงอย่าลืมพวกเฮามีตัวแทนจำหน่ายทางต่างแขวงหรือว่ามีรายการบ่ฮู้ว่าจะซอกซื้ออยู่ใส่อยากได้เต็มที่และอนุรักษ์เนาะก็ติดต่อพัวพันมาได้ที่020557047090แนะนำมีรายการอีกครั้งนึงสำหรับที่นครเมืองจันทน์มีห้านมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและกามีอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงเวียงจันทน์และพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองนาเสทองกัดซื้อได้อยู่บ้านนางามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์คือห้างแสงจันดาราเป็นสถานที่ที่2เนาะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมกันแล้วกันท่านผู้ฟังนอกจากจำหน่ายแล้วเพิ่นยังสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษทุกๆสนิทเลยคือห้านแสงจันดาราเด้อตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์เบอร์โทรติดต่อนี่แมน021-412-977 021-412-977 และอีกหนึ่งหมายเลขเป็นเบอร์มือถือ020-557-4709สำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่ามีรายการนั้นมีสมุนไพรมีพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นกะหับซื้อเส้นเดียวกันเนาะไปที่สถานที่ตัวจริงโลดไปห้านโลดหรือว่าจะโทรตามเบอร์โทรที่อนุรักษ์บอกไปก็ได้เส้นเดียวกันเนาะใกล้ไก่ท่านผู้ฟังไปฮอดไปถึงหรือว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายจะโทรไปก่อนหรือว่าสอบถามผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาได้เนาะทุกสนิทเลยทุกรายการเลยและก็ยังมีการบริการขนส่งอีกเติมท่านผู้ฟังมีความสะดวกสบายว่องไวแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่ไปฮอดมือมิดรายการแน่นอนเพียงแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าโทรถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์020-557-4709อีกข้างหนึ่งก็แล้วกันเนาะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหลายในปัจจุบันก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีเด้อผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องหันมาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีเพราะว่ามีทั้งซาและกากาเฟสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและก็ยังขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียและก็บำรุงทานสายอีกเติมดังนั้นผู้ใดที่มีปัญหาดังที่อนุรักษ์บอกไปนั้นต้องหิบฮ้อนซอกซากาเฟของเห็ดหมื่นปีนี้มาไว้ดื่มอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษเนาะปัจจุบันนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์แต่ว่าบางคนอาจจะฮู้เพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนาะดังนั้นทางรายการคบเฮากะพยายามนำเสนอให้ทานได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและก็มีรายการดีแท้เนาะไปเบิ่งอยู่สถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายตั้งอยู่บ้านเบียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนก็ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์นั่นนี่บ่เนาะช่วยเรื่องโครงการเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงทานจะเป็นอันใดก็ตามเนาะต้องมีวิธีทางในการป้องกันไว้ท่านผู้ฟังป้องกันไว้ดีกว่าแก้เด้อถ้ามันเกิดแท้แล้วมันจะแก้บ่ทันเอาเป็นมาโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-557-4709และอย่างนี้เป็นบรรยากาศอีกตื้มเนาะบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนคงหาฟังรายการคบเฮาอยู่รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากต้อนอีกหนึ่งเสียงเพลง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

คันว่าใจประสงค์แล้วกังดงกันยังวัดทงคันว่าใจขี่ค้านกลางบ้านกับบาดงมีรายการและท่านผู้ฟังทุกทานยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบรรยากาศตอนเช้าเนาะทักทายมีรายการเนาะย้ำยำถามข่าวทุกคนนั่นแหละตื่นเช้ามามื้อนี้บางคนดื่มซากาแฟในตอนเช้าอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาท่านผู้ฟังเลือกให้ตนเองสมาชิกในครอบครัวเลือกให้หมู่ให้คู่ก็ได้เนาะให้ทุกคนได้สมซ้ายให้ทุกคนได้ดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันแน่นอนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเจ็บเป็นในรอดแดดบ่มีไผเพิ่งปรารถนาท่านผู้ฟังแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องได้ปินปัวรักษาให้หายขาดแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือการป้องกันตั้งแต่หัวทีนั่นแหละเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้แก่สุขภาพเนาะดื่มซากาแฟตอนเช้าแบบนี้อย่าลืมซากาแฟเห็ดหมื่นปีถ้าว่าทานดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีจะได้สรรพคุณคือแนวใดดื่มลงไปแล้วจะได้คุณประโยชน์คือแนวใดอนุรักษ์แน่นอนว่าได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็ดหมื่นปีนี้มีสรรพคุณเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของพวกเรามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาดื่มแล้วสบายตนสบายตัวเนาะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวินเป็นลมแบบนี้ก็สวยได้เด้อซากาเฟเห็ดเหมือนปีอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจได้ลองดื่มดื่มตอนเช้ามื้อละซองเท่านั้นท่านผู้ฟังราคานี่ก็บ่แพงทุกคนสามารถซื้อได้ดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะ

0: อยู่ทางต่างแขวงมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าที่นครเมืองจันทน์ไปซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงไปแวะสมแวะซื้อก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังไปสอบถามก่อนก็ได้มื้อนี้บ่ทันได้ตัดสินใจซื้อแต่ว่าอยากฮู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นนี่ดีต่อสุขภาพคือแนวไหนเนาะไปพึ่งไปสมไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยู่สถานที่ตัวจริงก็คือตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซทานนครหลวงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์เนาะเบอร์โทรศัพท์นี่ก็แม่น021412977 020557049เวลานี้ก็ไล่หลังเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆอยู่นำกันโดยดีตลอดมาเนาะ30นาที FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลาวมิตรรายการไปเพียงเท่านี้สวัสดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังก่อนภาคข่าวทั่วไปเฮาจะได้มารับฟังข่าวตามเหตุการณ์ซะก่อนซึ่งมื้อนี้ตอนเช้ามื้อนี้พวกเฮาจะมาเว้ามาว่าสู่ท่านฟังเกี่ยวกับเมืองไซธานีประกาศสั่งตั้งตาแสงศรีวิไลในวันที่3กรกฎาคมนี้ได้มีพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของพลจัตวาปริญญาเอกบัวพันธ์ฟองมณีกรรมการประจำพรรคหัวหน้าป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์มีทานเวียงคำศรีหาโคตรกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เลขาพรรคเมืองไซธานีมีการนำจากนครหลวงเวียงจันทน์พนักงานรักแรงเมืองไซธานีพร้อมด้วยการจัดตั้งขันบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมในพิธีทานเพชรสมพรแสนศรีรองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซธานีได้รายงานต่อพิธีว่าการสร้างตั้งตาแสงศรีวิไลเป็นการสร้างตั้งตาแสงที่3ของเมืองไซธานีเป็นตาแสงที่7ของนครหลวงเวียงจันทน์ตาแสงศรีวิไลตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์20กิโลเมตรห่างจากสำนักงานปกครองเมืองไซธานี12กิโลเมตรมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านนาทุมทิศเหนือติดกับตาแสงทางงอนทิศใต้ติดกับเมืองจันทบุรีทิศตะวันออกติดกับตาแสงหัวเสียงและเมืองไสเศรษฐาทิศตะวันตกติดกับเมืองนาไสทองและเมืองสีโคตรตะบองมีเนื้อที่ทั้งหมด815กว่าตารางเมตรในระยะมีระยะรวงรอบ42กิโลเมตรประกอบมี23บ้านคือบ้านศรีวิไลบ้านสายน้ำเงินบ้านคำหงบ้านหนองพญาบ้านสังคู่บ้านผักขาวบ้านตานมีไซบ้านดุงโดกบ้านหนองเวียงคำบ้านสะพังมึกบ้านนาทมบ้านห้วยเตยบ้านห้วยแดนเมืองบ้านโนนแสงจันทร์บ้านโนนบ่อแก้วบ้านไซบ้านดอนนูนบ้านนาแคบ้านดงสร้างหินบ้านไซสว่างบ้านดอนติ้วบ้านดันสร้างและบ้านดงมะคายท่านผู้ฟังซึ่งมีพลเมืองทั้งหมด 84,745 คนหญิง 43,053 คนมี 16,970 ครอบครัวมี 16,749 หลังคาเรือนมี 1,263 หน่วยพลเมืองแบ่งตามเผ่าลาวกวมเอา 98 ส่วนร้อยเผ่าม่งกวมเอา 1.6 ส่วนร้อยเผ่ากึมมุกวมเอา 0.4 ส่วนร้อยซึ่งในตอนท้ายของพิธีการยังได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ว่าด้วยการสร้างตั้งคณะพรรคฮักฐานตาแสงศรีวิไลและขอตกลงแต่งตั้งบุคลากรของตาแสงตื่มอีกอันนี้ก็เป็นการสร้างตั้งตาแสงปัจจุบันนี้เป็นตละเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ได้มีการประกาศหลายเมืองหลายบ้านแล้วได้ตาแสงนี่ซึ่งอยู่ทั้งตาแสงศรีวิไลนี่ก็เป็นตาแสงหนึ่งที่มีจำนวนบ้านหลายอีหลีเนื่องจากว่าบ้านอยู่ทั้งตาแสงศรีวิไลนี่ของเมืองไซธานีนี่บ้านจะหลายไกลแน่เนาะห่างจากกันเนี่ยนะหลายและเฮ็ดให้นะเป็นจำนวนบ้านอีกจึงว่าหลายจึงว่าหลายเพราะว่าเป็นเขตนอกน้อยนึงของนครหลวงเวียงจันทน์เมืองไซธานีนี่ก็เลยว่ากวมเอาหลายบ้านของเมืองไซธานีก็คือตาแสงศรีวิไลที่เพิ่นได้ละเว้ามานี้มีถึง23บ้านที่กวมอยู่ในตาแสงนั้นในการคุ้มครองเพิ่นก็มีการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยแหละซึ่งจึงได้ประกาศได้ซึ่งการสร้างตั้งตาแสงนี้ก็เมืองไซธานีก็เป็นหนึ่งในตาแสงที่7ของนครหลวงเวียงจันทน์ได้ท่านผู้ฟังของนครหลวงเวียงจันทน์ได้ตาแสงไซธานีนี่แต่ละกะยังหลายเมืองอยู่ที่ยังพร้อมกำลังซุ้มใส่เพื่อประกาศจะตั้งตาแสงขึ้นเพื่อเฮ็ดให้เป็นเอกภาพทั่วนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นกำลังซุ้มใส่สู่ซนซึ่งบัดนี้เฮาจะไปที่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์สุดใหม่พิธีประกาศการแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นวันที่3กรกฎาคมนี้ที่ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ ไปเขตเข้าร่วมของพลโทสายใจกุมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวท่านอาจสะพังทอง 4,000 ดอนประธานสภาประชาชนนครเวียงจันทน์พร้อมด้วยประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์นายและพลทหารนายและพลตำรวจในพิธีได้ผ่านข้อตกลงอนุมัติให้ท่านพันเอกวันไซสิริปัญญาพักการเพื่อเกี่ยมรับบำนาญและก็แต่งตั้งพันเอกสิทธิ์พรหมขันธ์เป็นหัวหน้าองค์การคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์พร้อมกันนี้ก็ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์สุดใหม่โดยแต่งตั้งท่านอาจสะพังทอง 4,000 ดอนเป็นประธานและก็แต่งตั้งบรรดาห้องประธานผู้ประจำการและกรรมการ8ท่านตามโครงประกอบที่กำหนดโอกาสนี้พลโทใส่ใจกรมสิทธิ์ได้เน้นให้คณะที่ปึกที่ถูกแต่งตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดประสานงานอย่างใกล้ชิดสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและกักรักษาความสงบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพวันนี้มันจะมาต่อที่ข่าวคณะโฆษณามุมนครเวียงจันทน์ร่วมกับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครเวียงจันทน์จัดแข่งขันเตะบานมิตรภาพคณะโฆษณามุมนครเวียงจันทน์ร่วมกับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครเวียงจันทน์จัดกิจกรรมกีฬาบานเตะมิตรภาพสร้างขบวนการก้าเกียมต้อนรับการจัดตั้งเสริมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคนครหลวงจันทน์กิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นในวันที่3กรกฎาคม2026ที่เดินเตะบานวิกตอรี่เมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมนครหลวงจันทน์ท่านสัญญาไซมงคุณเลขาหน่วยพรรคภาคฐานผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงจันทน์มีบรรดานักกีฬามีบรรดานักกีฬาพนักงานทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็นอกจากเป็นการสร้างขบวนการก้าเกียมกองการเผยแพร่การเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมดังกล่าวนี่เป็นการสร้างความสามัคคีแลกเปลี่ยนระหว่างวิชาการของสองภาคส่วนเติมอีกสำหรับผลการแข่งขันเป็นฝ่ายรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครพิจิตรเอาชนะด้วยคะแนน9-6ประตูอันนี้ก็เป็นข่าวๆของกีฬาอยู่นครวิจันทร์เพิ่นได้จัดคณะโฆษณาภูมินครวิจันทร์ร่วมกับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครวิจันทร์ท่านผู้ฟังไปต่อที่องค์การสุภานิมิตสากลลงนามบทบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนโครงการโภชนาการระยะ2ยกระดับสุขภาพเด็กและแม่หญิงอยู่แขวงขมวนในวันที่1กรกฎนี้กระทรวงสาธารณสุขแผนกสาธารณสุขแขวงขมวนและองค์การสุภานิมิตสากลประจำลาวได้ร่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อดำเนินโครงการเสื่อมสารด้านโภชนาการระยะที่2โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การสุภานิมิตสากลออสเตรเลียพิธีลงนามจัดขึ้นที่ห้องประการแขวงขมวนโดยมีดร.แกนจันทร์ทองสวัสดิ์หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงขมวนและก็มีฝ่ายของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการและผลกระทบขององค์การสุภานิมิตสากลประจำลาวเป็นผู้ร่วมลงนามโครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านสุขภาพและโภชนาการให้แก่ชุมชนชนบทในเมืองไสบัวทองแขวงขมวนโดยเน้นการพัฒนาสุขภาพและกับคุณภาพชีวิตของเด็กน้อยและแม่หญิงให้ดีขึ้นโครงการยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐในการปรับปรุงโภชนาการความมั่นคงด้านอาหารลดพรภาวะขาดสารอาหารและพัฒนาชนบทอย่างยืนยงควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนกิจกรรมหลักของโครงการประกอบมีปรับปรุงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีลดพรพยาธิที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัยส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดและกับสุขอนามัยพื้นฐานส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอและหลากหลายตลอดปีสร้างความมั่นคงด้านรายรับให้ครัวเรือนเป้าหมายและส่งเสริมการดูแลเด็กในครอบครัวและชุมชนโครงการจะดำเนินอยู่ใน13บ้านของเมืองไซบัวทองโดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยกง 7,970 คนในนั้นมีผู้หญิง 3,802 คนเด็กอายุต่ำกว่า5ปี875คนเด็กหญิง475คนและ315ครอบ ครัวเฮือนด้วยโอกาสขณะที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมมีทั้งหมด 28,578 คนควบคุม 2,328 ครัวเฮือนในนั้นมี 1,473 ครัวเฮือนด้วยโอกาสโครงการมีงบประมาณรวมทั้งหมด420,000ดอลลาร์สหรัฐและจะดำเนินงานจนฮอดเดือนกันยา2027ได้ทานผู้ฟังฮอดปี2027พุ่นละแต่2026นี่ก็1ปีเต็มคู่ร่วมงานทั้งหมดก็ได้กำหนดให้โครงการเสื่อมสันด้านโภชนาการระยะที่2นี้เป็นหนึ่งในบุริมสิทธิ์สำคัญเพื่อร่วมกันลดพ้นทุกรูปแบบของภาวะขาดสารอาหารและกระขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกำจัดความหิวโหยและสุขภาพและความเป็นอยู่ดีความเป็นอยู่ดีที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวอย่างยืนยงปานนี้พวกเขาจะไปเว้าเกี่ยวกับระยะฤดูฝนนี้แผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิจันทร์ก็ได้ออกแจ้งการให้ยุติเซาปิดและการถมดินแดงดินดำชั่วคราวในระยะฤดูฝนแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิจันทร์ได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่6255ทับยทคนครวิจันทร์ถึงบุคคลนิติบุคคลผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ดำเนินกิจการถมดินแดงดินดำในนครวิจันทร์เรื่องให้ยุติเซาปิดการถมดินแดงดินดำชั่วคราวในช่วงระยะฤดูฝนนี้นับแต่วันที่10กรกฎาคม2026หาวันที่30ตุลาคม2026เป็นต้นไปเนาะ ตัวนี้ก็แม่นเนื้อในแจ้งการสภาพดังกล่าวนี่ระบุว่าพนักงานโยธาธิการและขนส่งนครวิจันทร์ก็ถือเป็นเกียรติแจ้งไปยังทานทราบว่า1ให้บรรดาบริษัทบุคคลนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการถมดินแดงดินดำอยู่ภายในนครวิจันทร์แม่นให้หยุดเซาปิดการถมดินชั่วคราวเริ่มแต่วันที่10กรกฎาคม2026วันที่30ตุลาคม2026เนื่องจากว่าอยู่ในระยะฤดูฝนซึ่งเหตุให้การขนส่งดินและการถมดินนั้นจะสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของดินถนนหนทางทรัพย์สินของรัฐและสังคมเป็นต้นกาแมนเฮ็ดให้เส้นทางสุดโทมเปเพและเปื้อนย้อนการขนส่งดิน2สำหรับบรรดาผู้ประกอบการบริษัทใดที่จำเป็นต้องนำไส้ดินแดงดินดำเข้าในโครงการอันเร่งด่วนของรัฐบาลแมนเฮาให้เอาเอกสารอนุมัติโครงการจากรัฐบาลมาแจ้งและก็เสนอต่อแผนกโยธาธิการขนส่งนครวิจันทร์เพื่อคนควบพิจารณาตามระเบียบการ3ถ้าหากบุคคลที่ทิบุคคลบรรดาบริษัทหรือผู้ประกอบการใดหากฝ่าฝืนบ่ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพบเห็นแม้จะได้สั่งโจ๊ะการดำเนินกิจการถมดินทันทีพร้อมทั้งดำเนินมาตรการปรับไม้หรือการลงโทษตามระเบียบกฎหมายมอบให้องค์การปกครองบ้านและเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าการนำกันในการติดตามกวดกาถ้าพบเห็นมีการลักลอบถมดินแม้นให้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับรู้โดยไวเพื่อแก้ไขทันต่อกับสภาพการให้ทวงทันทีทวงทันถ้าหากพบเห็นมีการขนส่งดินในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในข่าวถึงนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดำเนินการกักรถและกระปั๊บใหม่ตามระเบียบการอย่างเข้มงวดตัวนี้ก็แม้นฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องและกับประชาชนน้ำกันนี่แหละประชาชนลาวนี่แหละทวนครวิจันทร์นี่แหละถ้าว่าพบเห็นในระยะเริ่มแต่วันที่10กรกฎนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ตุลาในระยะนี้ถ้าหากเห็นการขนส่งดินไปถมจุดๆใดต่างๆนี่ก็เป็นหูเป็นตาน้ำกันแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าว่าสิมอบหมายภาคส่วนต่างๆหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องระบุโดยตรงเลยก็คือว่าสิช่วยกันหันเนาะประชาชนเฮาเห็นแล้วก็แจ้งถ้าว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่เห็นอันนี้ก็เป็นหูเป็นตานํากันเพื่อยังเพื่อความสะอาดงามตาของนครวิจันทร์นี่แหละแล้วก็เฮ็ดให้เส้นทางบ่เปเพสุดโทมในระยะช่วงในระยะฤดูฝนนี้นะท่านผู้ฟังป่านนี้พวกเขาจะไปที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจัดกล่องประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนการจัดสรรแผนแบ่งปันนักเรียนนักศึกษาและพนักงานรัฐกรเข้าเรียนภายในประเทศส่งเรียน2025 2026พร้อมปรึกษาสร้างแผนสำหรับส่งเรียน2026 2027ในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคปากประสักโดยมีท่านตุดาวันนอเมืองเศษเป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในกองประชุมประธานได้เน้นความสําคัญของการวางแผนผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศพร้อมชี้ให้เห็นว่านโยบายกระจายอํานาจให้สถาบันการศึกษาและกระท้องถิ่นรับผิดชอบการคัดเลือกและกระจัดสรรทุนได้สร้างผลดีหลายด้านทั้งการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเพิ่มอัตราการเข้าเรียนจัดสรรทุนให้สอดคล้องตามความเรียกร้องต้องการของแต่ละท้องถิ่นและกระลุพรการสูญเสียโควต้าทุนสําหรับศักเรียน2006-2007กระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี้ก็ได้สถาบันศึกษานี่แหละก็ได้เน้นหนักให้คะแนนการและท้องถิ่นกําหนดความต้องการกําลังคนให้ชัดเจนสถาบันการศึกษาปรับแผนรับและก็หลักสูตรให้สอดคล้องตลาดแรงงานพัฒนาทักษะที่จําเป็นและปรับปรุงนโยบายทุนการศึกษาเพื่อยกระดับทั้งปริมาณและคุณภาพของการผลิตบุคลากรให้ตอบสนองการพัฒนาประเทศและเพิ่มโอกาสการมีวิกฤตของผู้เรียนกองประชุมจัดขึ้นเป็นเวลา2มื้อเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาภาคส่วนร่วมเกี่ยวข้องนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและก็เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดสรรแผนทุนศึกษาให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอันนี้ก็แม่นข่าวๆด้านวิชาการศึกษาการเปิดการเรียนการสอนหรือว่าให้ทุนการศึกษาอยู่ในแขนงการศึกษานี้ก็เป็นการที่เฮ็ดให้เปิดโอกาสให้นักศึกษานี่ก็ได้มีการสุขอยู่ส่งเสริมเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาหลายขึ้นอยู่ระดับท้องถิ่นแน่อยู่ในตัวเมืองแน่เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อให้ในกระเจ้าได้มีความรู้ความสามารถแล้วประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศก็คือการแข่งขันต่างๆหัวหน่วยธุรกิจการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชนเฮ็ดให้กระเจ้าได้มีเวียกเฮ็ดงานทําณท่านผู้ฟังอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารอยู่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบัดนี้พวกเราจะเว้าข่าวๆข้อมูลข่าวสารวันที่3กรกฎนี้ท่านมินอองประธานมิงอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสากลวัดไตนครวิชันเพื่อดําเนินการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่แล้วแต่วันที่3ที่5กรกฎคม2026นี้พิธีต้อนรับอยู่สนามบินได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศพร้อมด้วยภรรยาท่านนางฟองสมุทรอลวรรณหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์เอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายลาวเมียนมาให้การต้อนรับการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวในครั้งนี้แม้นตอบสนองตามคำเชิญชวนของพระราชทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาให้แน่นแฟ้นและกระแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นวันนี้จะไปต่อที่ข่าวมอบทรงคืนใบตดินของโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เนื้อช่วงเมืองศรีโคตบองสถาบันโยธาธิการและขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสมทบกับองค์การปกครองเมืองศรีโคตบองนครเวียงจันทน์จัดพิธีมอบส่งคืนใบตดินที่ได้ดัดแก้สำเร็จงวดที่1จำนวน68ตอนของโครงการปรับปรุงและก็ซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เนื้อช่วงเมืองศรีโคตบองนครเวียงจันทน์จัดขึ้นวันที่2กรกฎนี้ที่สโมสรเมืองศรีโคตบองภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านแสงสุริยันศิริโภคารองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีโคตบองและท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงและก็ซ่อมแปลงทางเลขที่13เนื้อแต่นครเวียงจันทน์หาพูนฮงแขวงเวียงจันทน์ได้กวมเอา2แขวงและ3เมืองคือนครเวียงจันทน์มีเมืองศรีโคตบองและเมืองนาไซทองและแขวงเวียงจันทน์มีเมืองพูนฮงซึ่งนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาโครงการได้จัดตั้งการปฏิบัติเวียกยกย้ายสดเซยสิ่งกีดขวางและได้สำเร็จในเดือนเมษายน2025ในนี้ส่วง58กิโลเมตรแต่สิเกิดหาพูนฮงนี้มีจำนวนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด3319ครอบครัวแล้วค่ะสำหรับส่วง6กิโลเมตร แต่สิใครหาสิเกิดแม่นมีจำนวนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด586ครอบครัวในนี้เมือง4โคตบองนี้มี553ครอบครัวสำหรับเหตุผลที่โอนเงินคืนแม่นขบวนการดำเนินในการหันเปลี่ยนประเภทตอนดินซึ่งมีหลายขั้นตอนและก็ติดพันกับหลายภาคส่วนสนั่นสถาบันยุทธาธิการขนส่งนี้จึงได้รายงานและขอคำเห็นจากคันทึงและดำเนินการโอนคืนให้ประชาชนสำเร็จในวันที่12สิงหาคม2525เคียงคู่กับผลสำเร็จที่กล่าวมาข้างถึงนั้นก็ยังเหลือเวียกงานสำคัญอีกนาเวียกหนึ่งคือการดัดแก้เนื้อที่ตอนดินและออกใบตัดดินใหม่ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนี้ในเขตเมืองสีโคตบองซึ่งรวมมี10บ้านจำนวน24สมุกตอนดินผ่านการดำเนินพิธีมอบส่งคืนในใบตัดดินนี้ที่ดัดแก้สำเร็จในครั้งนี้นี้ได้มีการมอบส่งคืนทั้งหมด68ตอนในจำนวนของ104ตอนที่สามารถเก็บสังรวมได้ในนี้ก็มีบ้านหนองแตงใต้10ตอนบ้านหนองแตงเหนือ5ตอนหนองเนี่ยวจำนวน11ตอนบ้านนาเรา1ตอนประชาชนได้มาเซ็นเอาแล้วบ้านทงปง3ตอนบ้านโพสี28ตอนประชาชนก็ได้เซ็นเอาแล้วคือกัน2ตอนยังเหลือส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใบตัดดินที่ยังบ่ทันดัดแก้สำเร็จนี้จะได้สืบต่อติดตามและก็ประสานกับผู้รับผิดชอบดัดแก้ใบตัดดินดังกล่าวจนให้สำเร็จและก็ให้สามารถส่งคืนประชาชนได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนใบตัดดินที่ยังบ่สามารถเก็บสังรวมได้ซึ่งยังจะได้สืบต่อประสานเก็บกำข้อมูลเพื่อสังรวมประเมินของการนำใช้งบประมาณของรัฐในการจะตั้งปฏิบัติในต่อหน้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมอบส่งใบตัดดินมอบส่งใบตัดดินคืนเนาะตัวเขต13เหนือคือท่านฮู้แหละท่านผู้ฟังได้ฮู้แล้วว่าเส้นทาง13เหนือเพิ่นก็ได้ขยายเส้นทางออกมันก็ได้ครับมีผลกระทบของเนื้อที่ดินของประชาชนตามแคมป์ทางเพิ่นก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติสุ่มใส่เพื่อให้สำเร็จตัวนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานโยธาธิการและขนส่งบัดนี้พวกเขาจะไปทีเกี่ยวกับข่าววันที่2กรกฎนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกองประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐบาลและกับคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีและท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นประธานร่วมกองประชุมในครั้งทำอิฐของรัฐบาลซึ่งเป็นครั้งทำอิฐของรัฐบาลและกับคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิ10เพื่อหารือและกระสร้างความเห็นพร้อมต่อปัญหาสำคัญก่อนนำเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10เนื้อในสำคัญที่ได้หารือประกอบมีการประเมินผลการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตาใน6เดือนต้นปี2026พร้อมกำหนดแผนเวียก6เดือนท้ายปีพิจารณาห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมาตรการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนรวมทั้งทิศทางการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่โอกาสนี้ประธานกองประชุมได้เน้นให้บรรดากระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องรายงานข้อมูลอย่างกระทัดรัดสะท้อนปัญหาตามความเป็นจริงและก็เสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเพื่อให้การตัดสินใจและการนำไปปฏิบัติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก็มีประสิทธิผลหลายขึ้นนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัฐบาลและก็สภาแห่งชาติประชุมร่วมเพื่อกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาและก็ขับเคลื่อนแผนพัฒนาปี2026ท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้ข่าวตามเหตุการณ์กระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
2: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
1: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
2: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยดิ
1: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
2: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
2: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
1: โดยถ้าหลานอยากพูดอย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
2: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
1: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
2: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
3: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส้ได้ทั้งครอบครัวใส้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิต

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเน้นหนักให้ขณะจัดตั้งส่วนกลางภาคเสิร์ฟต่อปั๊บปงกงจักการจัดตั้งตามถิดกระถัดหัดหันเป็นทันสมัยและมีประสิทธิผล